0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนพื้นที่ได้รับผลกระทบจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และเกิดฝนตกหนักมากในบางแห่งหลังจากนั้น 12-13 กันยายนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงดันร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: The Country Midfield ทีมชาติอังกฤษและอาร์เซนอลได้สร้างความตื่นเต้นรวมถึงความประทับใจให้กับบรรดาแฟนบอลเดอะกุนเนอร์ทั่วโลกหลังจากที่ดาวเตะวัย27ปีให้เขามาสัญญาว่าพร้อมจะย้อมผมสีแดงทันทีหากทีมปืนใหญ่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้2ฤดูกาลติดต่อกันรวมทั้งจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษปี1930เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์เอเวอร์ตันเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-2อาร์เซนอลชนะเชลซี2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจบาเลนเซียแพ้บาร์เซโลนา0-5อาราเบชนะโอซาซูน่า5-2เอสปันยอลเสมอซิบิยาที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาเรอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจโบโลญญาเสมอซาสโซโล2-2ยูเวนตุสเสมอเอซิมิลาน1-1ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจฮัมบูร์กแพ้ไมล์05 0-5และไอทรักแฟรงค์เฟิร์ตแพ้อัลส์บวก1-4ขณะที่ผลการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริการายเพศชายเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายคาร์ลอสอังคารัสนักเทนนิสชาวสเปนมือ3ของโลกและเป็นมือ2ของรายการดีกรีแชมป์เก่า2สมัยชนะทอมมี่พอลคู่แข่งขวัญใจเจ้าถิ่นมือ20ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจเชียร์นุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: รัฐบาลเปิด4โอกาสชวนคนรุ่นใหม่สมัครรับใช้ชาติในโครงการพลทหารอาสาสนใจสมัครได้ตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570กองทัพบกรับนโยบายกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาปี2570จำนวน 18,784 อัตราสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดและหน่วยได้ทั่วประเทศพร้อมสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพแม่ทัพภาคที่3เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเชื่อมความสัมพันธ์กองทัพประชาชนลาวและประสานความร่วมมือสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวกองทัพบกจับมือกองทัพญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนข่าวกรองกระชับสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือความมั่นคงทหารมักกัน USS อับราฮัมลินคอนเดินทางกลับแล้วหลังจากขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนที่พัทยาชื่นชมไทยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้ำค่าพัทยาต้อนรับอบอุ่นสร้างความประทับใจก่อนกลับสู่มาตุภูมิชื่นมื่นมินอองไลน์เยือนเวียดนามทางการครั้งแรกกระชับสัมพันธ์ด้านความมั่นคงเหนียวแน่นสนามบินอินโดป่วนภูเขาไฟอานากากะตัวปะทุพ่นเท่าฐานกลุ่มท้องฟ้ายกเลิกกว่า200เที่ยวบินพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับทีมงานทักทายกันเช่นเคยนะครับคุณมาณัฐพลภักดรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับกับบทเพลงเมื่อสักครู่นี
0: ้เพลงอะไรครับ
1: คำวอนก่อนลาครับ
0: ลาใคร
1: เนี่ยนะฮะเอาก็เป็นบรรยากาศที่ ทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูอาจารย์สุธีนะฮะว่าต้องมีการนำส่งเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ย
0: ยังไงฮะ
1: มีติดค้างอยู่หรือเปล่าติดใจประเทศไทย
0: อาจจะอาจจะนะฮะนะควันหลงแหละหลังจากที่ได้มาเที่ยวมาพักผ่อนที่พัทยาที่เมืองไทยนะฮะช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่แน่นะครับหลายคนได้กลับไปอย่างถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาแล้วก็คงจะคิดถึง
1: ใช่ครับ
0: อยากจะกลับมาเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพาครอบครัวมาเที่ยวมาพักผ่อนในโอกาสต่อไปนะคร
1: ับ แต่ก็ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยคนเกือบ 5,000 คนน่ะอาจารย์นะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะดูแลอำนวยความสะดวกหรือว่าไม่มีเหตุที่มีความรุนแรงหรือความไม่สงบเรียบร้อยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเองในส่วนของกำลังพลของสหรัฐเองเนี่ยเขาก็มีข้อบังคับระเบียบวินัยของตัวเองเป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวครับ
0: เป็นการป้องกันเหตุต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่อาจจะเกิดขึ้นนี่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าช่วยกันนะฮะร่วมด้วยช่วยกันทั้งสองส่วนทั้งสองประเทศนะฮะทั้งไทยแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงน้องๆจะเรียกว่าน้องๆไหมพี่ๆน้องๆพี่ๆทหารที่มาเนี่ยเขาก็เรียบร้อยดีนะครับมาเที่ยวอย่างเรียบร้อยคนไทยเองก็ต้อนรับอย่างเรียบร้อยดี
1: อ๋อใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นบรรยากาศที่เชื่อว่าบรรยากาศของการท่องเที่ยวก็คงจะคึกคักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ทักทายคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยในขณะนี้นะครับคุณหนุ่มอันดาหน้าใสฮะ
1: ครับคุณต้นน้ำประมินนิรโสนะครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดา
0: ครับ
1: นะฮะคุณโอ๊ตไฮโร
0: ่ครับ
1: นะครับทักทายเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย
0: คุณทองมีขันสารัตน์ด้วยนะฮะคุณลำดวนจิตงามคุณบัวลอยบัวพรหมมีและอีกหลายๆท่านที่ติดตามรับชมในขณะนี้คุณดวงรักหนองบัวล่างด้วยนะครับ
1: แล้วก็แม่แดงนะฮะทักทายเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นแฟนประจำของรายการเรานะก็อีกหลายท่านนะฮะที่ติดตามฟังอยู่ทางวิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะยิ่งในขณะที่กำลังขับรถไปส่งลูกขับรถไปทำงาน
1: เมื่อวาน
0: ฟังข่าวตกอกตกใจโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีใช่ไหม
1: ไหม้อีกแล้ว
0: โอ้โหไฟไหม้อีกแล้วนะครับน้องนักเรียนแล้วเป็นอาคารเรียนด้วยเนี่ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: มีส่งผลกระทบอะไรอย่างไรนะครับยังไงเรื่องฟืนไฟก็ระมัดระวังกันด้วยเนี่ยนะครับหลายคนทักบอกโอ้โหช่วงนี้ไฟไหม้รายวันเลยนะ
1: ครับ
0: ครับก็ดูโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะฮะบางทีใช้งานมานานแล้วนะไม่ได้ตรวจสภาพไม่ได้เช็คดูก็อาจจะส่งให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้นะครับขอบคุณคุณหนูนาหมื่นราชาด้วยนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นข่าวนะครับเป็นสิริมงคลนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันประธานทูตโอลินะครับเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วเนี่ยนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาถ้าเราจำได้นะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดส่งเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแล้วก็สิ่งของพระราชทานเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวเนปาลในครั้งนั้นด้วยครับ
0: ครับโดยกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่รับผลกระทบต่อไปนะครับสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่างที่เห็นหน้าจออยู่ในขณะนี้ที่ Army Radio เนี่ยนะ
1: ครับก็เรียกว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นทั้งนั้นต่อการปฏิบัติงานแล้วก็การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวนะครับขอบคุณภาพคุณสมโภชที่ไล่เลียงขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับในส่วนของทหารเรือสหรัฐนะครับถอนสมอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: คน
1: ไทยเองเนี่ยก็อ่อใจหวั่นๆนะเขามาเราก็ดีใจเขากลับไปเราก็คิดถึง
0: อาว
1: อ
0: น
1: สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับ USS Abraham Lincoln นะครับถอนสมอจากท่าเรือแหลมฉบังออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำลังพลของทหารเรือสหรัฐเยือนแล้วก็พักผ่อนนะครับฟื้นฟูในเรื่องของการตรักตรำการทำงานนะครับ200กว่าวันนะอาจารย
0: ์
1: นะครับรอนแรมอยู่ในทะเลเนี่ยนะครับหรือว่าประมาณ9เดือนกว่าซึ่งกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะครับกว่า 4,800 นายของเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับเขาก็ไปปฏิบัติภารกิจกันนะครับในพื้นที่ตะวันออกกลางมาด้วยเนี่ยนะฮะที่บอกรอนแรมอยู่กลางทะเลมา9เดือนนะฮะแล้วก็มีก่อนกลับบ้านนะฮะก็มาแวะพักที่ไทยนี่แหละนะครับเราก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
0: ครับก็คงจะประทับใจนะครับ4วันที่ผ่านมานี่เมืองพัทยาแล้วก็พื้นที่โดยรอบต้องบอกคึกคักมากเลยนะครับมีสีสันนะครับในโลกโซเชียลก็ไม่แพ้กันนะครับคึกคักกันตั้งแต่ก่อนจะมาด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครับนะฮะเรื่องของการขายอาหารก็ดีเรื่องของการขายของที่ระลึกโอ้โหก็คึกคักนะครับสร้างเงินนะครับสะพัดกว่า100ล้านบาทนะครับซึ่งทหารเรือสหรัฐก็ไม่ได้แวะสถานบันเทิงกลางคืนเพียงอย่างเดียวนะครับมีการเช่าชุดไทยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะ
1: โอ้โหเป็นภาพที่น่ารัก
0: ใช่ครับไปเยือนปราสาทไม้สัจธรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขี่ช้างนั่งรถม้านั่งเรือสปีดโบ๊ทเรือแจวสร้างความประทับใจสร้างความผูกพันระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกากับกองทัพของไทยแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับเรียกว่าทำให้รู้จักอัธยาศัยใจคอของคนไทยเชื่อว่าหลายนายเนี่ยน่าจะมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรก
1: โอ้นี่นะครับ นี่ถ้าเราดูจากภาพแล้วอาจารย์สุดีครับเราเห็นเรือเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้น่าจะเป็นร่องรอยจากการปฏิบัติงานมาอย่างช้ำช
0: ู
1: เลยที
0: เดียวกรำศึกมันยาวนาน
1: ใช้คำว่ากรำศึกก็ไม่ปาน
0: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้นี่นะครับแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ทหารเรือสหรัฐนะครับกำลังเดินทางขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไม่ต้องห่วงนะครับคนที่ฟังทางสถานีวิทยุเดี๋ยวนักข่าวสุธีนะครับจะอธิบายฟังว่าภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเรานำมาฝากกันคุณฟังเป็นบรรยากาศนะครับก็เป็นสีสันแล้วก็เป็นความคึกคักในช่วงที่ผ่านมานี้จริงๆนะครับพูดถึงไทยสหรัฐนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจการเยือนสหรัฐอเมริกาของผู้บัญชาการทหารบกกันสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ
0: สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
1: สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาก็เป็นการกระชับความสัมพันธไมตรีนะครับระหว่างกองทัพมิตรประเทศระหว่างไทยกับสหรัฐซึ่งเรามีความสัมพันธ์อันดีกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับทางด้านของพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับได้เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาช่วงระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพื่อทำการเจรจากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารโดยการเยือนครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพบกในการเสริมสร้างพันธมิตรที่มั่นคงและยั่งยืนกับสหรัฐอเมริกาโดยภารกิจแรกนะครับท่านเริ่มด้วยการร่วมพิธีวางพวงมาลาที่สุสานทหารนิรนามซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารแล้วก็เป็นการยืนยันพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศด้วยครับ
0: ครับในโอกาสนี้ฝ่ายสหรัฐก็ได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legion of Merit นะครับให้แก่ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้นำกองทัพพันธมิตรที่มีผลงานโดดเด่นในการบริหารวางแผนและเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารเหรียญนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทสำคัญของกองทัพบกไทยในการส่งเสริมความมั่นคง ระหว่างประเทศครับ
1: ครับจากนั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกได้หารือข้อราชการกับเสนาธิการทหารบกสหรัฐนะครับรวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับก็ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นสำคัญอย่างเช่นด้านการยุทธการด้านการข่าวด้านกำลังพลด้านการส่งกำลังบำรุงตลอดจนเรื่องของการพัฒนาระบบอาวุธนะครับอย่างเช่นปืนใหญ่แบบ M777 นะครับแล้วก็มีจรวดหลายลำกล้องรวมถึงเรื่องของยานเกราะสไตรเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีอากาศยานไร้คนขับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศการหารือดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกไทยในการปฏิบัติการร่วมและเสริมสร้างความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะครับที่มุ่งให้พันธมิตรเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตนเองทางการทหารได้ครับ
0: นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมคำนับนะครับนายจอห์นนองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยฝ่ายสหรัฐก็ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมในการเตรียมลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยสหรัฐว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศปี2026นี่นะครับเพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมีความสามารถในการปฏิบัติการและส่งเสริมอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศด้วยครับ
1: ครับแล้วก็ในการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกยังได้เข้าพบกับผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงของกระทรวงสงครามสหรัฐนะครับหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสริมสร้างกองทัพด้วยยุทโธปกรณ์บางรายการจากสหรัฐและการส่งกำลังปรับปรุงให้แก่กองทัพบกนะครับภายใต้โครงการที่เขามีการได้ดำเนินการร่วมกันนะครับซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยกับสหรัฐด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ในส่วนของไทยแล้วก็สหรัฐเองเนี่ยถ้าเราจำได้เรามีการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับก็คือในส่วนของคอปราโกเดนละซึ่งก็เป็นความร่วมมืออันดีที่เราดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับ
0: ครับเรียกว่าผูกพันกันมายาวนานครับเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับพลตรีจารึกแก้วผลึกนะครับรองเจ้ากรมการทหารช่างผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างให้การต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการศึกษาดูงานกรมการทหารช่างโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการจัดขีดความสามารถของเหล่าทหารช่างภารกิจด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนภารกิจของกองร้อยทหารช่างในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ของทหารช่างในการช่วยเหลือประชาชนการปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิดที่อาคารพลเอกบรรจบบุญนาคค่ายบุรชัดจังหวัดราชบุรีครับ
1: ครับขณะที่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพมิตรประเทศนะครับก็ยังไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3เรามีพื้นที่ชายแดนบางส่วนที่ติดกับประเทศลาวนะครับทำให้ในส่วนของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3นะครับท่านได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็ไปที่กระทรวงป้องกันประเทศนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีทางด้านของผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของประเทศลาวนะครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็อบอุ่นมากๆนะฮะซึ่งในการเดินทางเยือนในครั้งนี้เขามีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนนะครับปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะเขาเน้นย้ำนะเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่จับได้กันบ่อยนะครับแล้วก็มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีต่างๆรวมถึงการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนอีกด้วยแล้วก็ณปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของมิจฉาชีพหรือว่าสแคมเมอร์เข้ามาก็มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องของความร่วมมือกันเนี่ยนะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศครับ
0: ครับต้องใช้คำว่าพ้นซื่นโฮเซลนะ
1: ครับ
0: บรรยากาศชื่นมื่น
1: ชื่นมื่น
0: นะครับมูเฮา
1: จับมือกันนะครับ
0: ใช่ครับเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำของหน่วยทหารทั้ง2หน่วยทั้ง2ประเทศนะครับสามารถที่จะประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ทันเวลานะครับรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกันฮักกันไว
1: ้นี่นะครับ โอ้อันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับน่าจะเป็นหลังเสร็จสิ้นการประชุมไปที่เรียบร้อยก็มีการถ่ายภาพร่วมกันนะครับระหว่างท่านแม่รับพระที่สามแล้วก็ทางด้านของพลตรีวันทองบุตรตะวงนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานในการให้การต้อนรับคณะเนี่ยนะครับแล้วก็มีคณะผู้บังคับบัญชาร่วมกันถ่ายรูปด้วยเนี่ยนะครับ
0: เนี่ยนะฮะท่านเป็นรองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าช่วยกันดูแลโดยเฉพาะยิ่งริมลำน้ำโขงนะฮะที่มีเขตติดต่อกันระหว่างไทยกับลาวนะครับไปดูทางด้านกองทัพภาคที่2กันบ้างนะครับพลโทวิรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2ก็ได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตรียานภัทรโคตรสาขาสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กำลังพลผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติราชการสนามป้องกันอธิปไตยตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณหน้าอกขณะปฏิบัติหน้าที่ณบ้านพักในพื้นที่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมานี่ไปเยี่ยมที่บ้านพักนะครับแม่ทัพภาคที่2ก็ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวพร้อมทั้งมอบเงินบำรุงขวัญแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวครับ
1: ครับก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์เนี่ยจะผ่านไปนานมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าวีรกรรมของกำลังพลผู้เสียสละในใจยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเรากองทัพบกแล้วก็ในส่วนของประชาชนทุกคนตลอดไปนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่2ได้ทราบซึ้งในความกล้าหาญและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินไทยและขอให้ครอบครัวเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะฮะเรื่องนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกองทัพบกพี่น้องประชาชนทุกคนระลึกถึงตลอดนะครับในคุณงามความดีและความเสียสละของกำลังพลทุกท่านนะครับรวมถึงท่านดังกล่าวด้วยนั่นก็คือในส่วนของร้อยตรียานภัทรโคสาขานั่นเองครับ
0: ครับมีการบรรจุทดแทนด้วยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับให้ครอบครัวโคสาขาก็ยังคงเป็นข้าราชการทหารนะครับปฏิบัติหน้าที่เรียกว่าสืบสานเจตนารมณ์ของคนในครอบครัวที่จากไป
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะได้น่าจะได้เห็นแล้วอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่ของน้องเนี่ยนะครับก็ได้บรรจุเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างสมเกียรติเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: จากลูกถึงแม่เลย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับนี่คือการดูแลจากกองทัพบกนะครับไปดูเรื่องราวของยาเสพติดนะฮะก็คุยกันวันไหนก็มีวันนั้นแหละ
1: ก็จับได้อีกแล้ว
0: จับได้อีกแล้วนะครับกองกำลังผาเมืองปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพจัดกำลังจากกองร้อยทหารม้าที่2ทุรน3ชุดปฏิบัติการเนี่ยนะครับทำการลาดตระเวนเส้นทางตามช่องทางธรรมชาติป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ในพื้นที่ตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาครับเวลา 15:00 น.ชุดปฏิบัติการเฝ้าตรวจที่1ตรวจพบร่องรอยบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งอยู่จากห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7กิโลเมตรครับ
1: ครับ
0: บ้านแก่น้อยตำบลเมืองณ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกำลังเฝ้าตรวจจำนวน1ชุดปฏิบัติการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็เป็นพื้นที่สูงข่มจนกระทั่งวันที่5กันยายนในช่วงเวลาเช้าตรู่เลยนะครับ 5:30 เนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการตรวจพบกลุ่มบุคคลประมาณ 6-7 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางในภูมิประเทศซึ่งเป็นหุบเขาจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอตรวจค้นนะครับแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงไปยังฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีผลการปฏิบัติฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายเรานั้นปลอดภัยกลุ่มขบวนการอาศัยห่วงทัศนวิสัยจำกัดและก็ความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้หน่วยจึงได้จัดกำลังเพิ่มเติมจากหมวดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เม็ดเลย
1: ก็ล้านกว่าเม็ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งล็อตที่ใหญ่มากๆทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการจับกุมเรียบร้อยนั้นเนี่ยประมาณเที่ยงตรงเขามีการแถลงข่าวการจับกุมยึดยาเสพติดจำนวนดังกล่าวนะครับซึ่งในส่วนของกองกำลังผาเมืองเนี่ยก็เข้าร่วมด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยก็ส่งให้กับทางด้านของสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวนะครับเขาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยน่าจะได้สรุปอาจารย์นะครับมีความคืบหน้าของการซักซ้อมริ้วขบวนด้วยครับ
0: ใช่ครับโดยกองทัพภาคที่1โดยมีท่านพลโทวรยศเหลืองสวรรค์แม่ทัพภาคที่1นะครับก็ได้เปิดกองอำนวยการคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เข้าสู่ห่วงของการดำเนินการฝึกซ้อม ทั้ง6ขบวนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
1: ครับกองกำลังพลทุกนายนะครับมีความพร้อมแล้วก็ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรียกได้ว่าทุกคนทุกนายเนี่ยเต็มที่ในการดำเนินการในพระราชพิธีในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตการรับราชการเลยทีเดียวเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของวันที่10กันยายนนะครับก็ในส่วนของทัพบกเองก็จะมีการเปิดรับพลทหารอาสานะครับเปิดรับทางเว็บไซต์นะฮะ rcm.rta.mi.th นะครับไม่จำกัดคุณวุฒิซึ่งสามารถสมัครได้เลือกหน่วยประจำการได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็สิทธิสวัสดิการเนี่ยเราเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ
0: แล้วเฉพาะทหารบกหรือว่าทหารเรือทหารอากาศด้วย
1: อันนี้เป็นในส่วนของทหารบกนะฮะ
0: อ๋อเปิดรับนะครับตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้ไปจนถึง24มกราคมปีหน้านู่นเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ติดต่อง่ายๆสุดเลยเนี่ยไปที่สัสดีอำเภอ
1: นะครับ
0: สัสดีจังหวัดก็ได
1: ้ครับนะครับลำลากันแล้วครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนี่คือกองทัพรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับ
0: ผมสุธีสุขสากล
1: และผมณัฐฐาจันท
2: ร์คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ประสาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วนฮะ5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทประสาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงพระองค์กษัตรามพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญายุการเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะพิโสพมัชเชมะพิโสท่านสาธารณตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมแพทย์ด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนาคมจังหวัดลพบุรีเดี๋ยวดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณรพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณรอัมมังปูเชมิอิมินาสการเณรสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจริญกุยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกลมรถกายเยนะวาจายะเจตสามวังวัจรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยกลังพุทธรูปังอังวันหามิสัพพโสสัทธาสดทิพระวันตุเมเศรษฐิพุทธังกิจังมะมะโคคนไหลมานะชาริติเศรษฐิธรรมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะชาริติเศรษฐิสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมาณชาริติหลวงพ่อเพชรปสิทธิมหาราพังพระวันตุเมอัมมาจมาเทวาสเปยักขาพระยันติพัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญญงมหาราโภพระวันตุเมมิมะอะโอนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายยังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิติโยพุทธัสสะมานีมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านก่อนอื่นขอตอบคำถามโยมสอบถามว่าวัดพัฒนาธรรมรามทอดกฐินเมื่อไหร่โยมยังไม่มีเจ้าภาพจองเลยโยมนะก็เข้าพรรษามาเกือบครึ่งทางแล้วนะก็อาตมาก็รอเจ้าภาพที่จะมาจองอาตมาเองไม่สามารถที่จะไปบอกได้ก็ฝากความหวังไว้กับคณะกรรมการวัดพัฒนาธรรมรามที่ได้ช่วยกันประสานเจ้าภาพนะก็ตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากที่โยมนั่งด้วยเศรษฐกิจนะก็เลยยังหาเจ้าภาพไม่ได้นะก็คงต้องทอดแต่โยมจะทอดมากว่ากันจริงนะก็ขอตอบขอนมากับใจที่โยมห่วงใยแล้วก็โยม
เคยมาร่วมทอดกฐินก็สอบถามมาก็บอกว่ายังไม่มีเจ้าภาพโยมนะคณะกรรมสำนักงานศาสนาแห่งชาติได้ประกาศวัดวัดอุทหนึ่งวัดอุทยานการศึกษาวัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาดีเด่นในจำนวนนั้นวัดพัฒนาก็ก้าวมาสู่วัดพัฒนาดีเด่นประจำปี2019ก็คืองานชิ้นนี้สำเร็จได้ต้องขออนุโมทนากับใจผู้ช่วยเจ้าอาวาสคณะสงฆ์และคณะกรรมการวยาวัจกรชาวบ้านชาววัดที่ได้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้อาตมาก็ใช้แผนการบริหารจัดการด้วย PCDA PDCA PDCA ก็คือในการขับเคลื่อน P ก็คือ planning มีการวางแผนวางแผนว่าเราจะทำอะไรในเดือนนี้ในปีนี้กับวัดเราจะเริ่มอะไรก็จะมีการวางแผนนะเรียกว่า P ก็คือแผนนิ่งดีก็ดูอิ่งดำเนินการตามขั้นตอนตามกติกาตามระเบียบตามขั้นตอนนะเริ่มจากตรงไหนไปก่อน C ก็คือเช็คก็คือตรวจสอบความพร้อมว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันเดินหน้าต่อไปได้ไหม A ก็แอคชั่นลงมือปฏิบัติตามนั้นขอขอบใจทุกท่านพระคณะสงฆ์ก็ดีความสำเร็จนี้ไม่ใช่อาตมาคนเดียวร่วมกันเป็นพลังโดยเฉพาะพลังบวรบ้านวัดราชการชุมชนอาตมาก็ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยนั้นจึงขออนุโมทนาขอบใจทุกท่านที่มีส่วนอาตมาจะย้ำเสมอว่าให้เรายึดสสสสามสสหนึ่งคือเสียสละสที่สองคือสามัคคีสอที่สามคือการมีส่วนร่วมนำร่วมกันมาจนวันนี้จึงได้รับประกาศเป็นวัดพัฒนาดีเด่นอาตมาก็ตั้งใจจะทำตามขั้นตอนก็คือ3ปีครั้งเริ่มตั้งแต่อุทยานการศึกษาต่อมาอีก3ปีก็วัดพัฒนาตัวอย่างอีก3ปีก็วัดพัฒนาดีเด่นก็ขอมอบให้วันเป็นประวัติศาสตร์ไว้ให้กับวัดพัฒนาธรรมรังว่าในอดีตนั้นในยุคอาตมาเป็นเจ้าวัดก็พัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาดีเด่นนั่นของกรมการศาสนาแห่งชาติสำนักงานศาสนาแห่งชาติก็ขออนุโมทนาขอบใจสาธุชนหลายคนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันคนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เท่ากันแต่เรามีสิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์เท่ากันอยู่มีเรื่องเล่าให้โยมฟังตอนเช้าเพื่อเป็นการฝากเป็นแง่คิดว่าหน้าโรงงานแห่งหนึ่งบริษัทแห่งหนึ่งมีผู้จัดการพนักงานขับรถผู้จัดการคนนี้มีรถประจำตำแหน่งเราเห็นโยมบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีพวก CEOมีผู้บริหารมีรถประจำตำแหน่งให้นำหรือแม้แต่นายกอปต.นายกเทศบาลนายอำเภอผู้อำนวยการก็จะต้องมีคนขับรถประจำตำแหน่งให้ ผู้จัดการบริษัทคนนี้ก็เป็นคนเจ้าอารมณ์นายกเป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบใช้อารมณ์กับลูกน้องใช้อารมณ์กับลูกน้องโดยเฉพาะกับคนขับรถเนี่ยประจำบางทีอารมณ์เสียก็โยนลูกกุญแจให้บ้างบางครั้งเปิดประตูช้าก็บ่นบางทีอารมณ์เสียไม่พอใจก็นั่งแล้วก็ถีบเบาะคนขับมาถีบมาทางหน้าคนขับก็ใจเย็นครับผมครับผมทำไมเปิดประตูช้าครับผมนะนานเข้าชักยอมน้ำมันก็ต้องเต็มแก้วไปธรรมดาวันหนึ่งคนขับรถของผู้จัดการท่านนี้ก็ขอลาออกส่งลูกกุญแจคืนให้นายครับท่านครับผมขอลาออกจากการขับรถที่ผ่านมา
ผมอาจจะไม่ดีก็ขออภัยด้วยวันนี้ผมขอลาออกแล้วก็ส่งลูกกุญแจให้พร้อมก็เดินออกจากบ้านแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ใช่คนยมพอเดินออกจากบ้านไปคนขับรถนั้นหันหน้ากลับมาแล้วตะโกนขึ้นมาดังๆว่าผมก็คนเหมือนกันนะผมก็คนเหมือนกันมีสิทธิเหมือนกันมีมือเท้าเหมือนกันนะไม่ใช่มาดูถูกมาเหยียดหยามกันง่ายๆโทษทีขอใช้คำมึงก็คนกูก็คนนะวันนี้มึงกับกูมาต่อยกันไหมนะวันนี้มึงกูมาต่อยกันไหมออกมามึงออกมาออกมานอกบ้านเดี๋ยวกูจะซัดให้นะผู้จัดการคนนิยมยืนงงไอ้ที่ผ่านมามัน

ธิเท่ากันที่ผ่านมาขอพยอมมึงเป็นผู้บังคับบัญชากูมึงเป็นเจ้านายกูแต่วันเนี้ยมึงก็กูเท่ากันมามึงเก่งจริงมึงออกมาข้างนอกบ้านนี่นะนายยอมพอให้รู้ว่าคนเราเนี่ยบางทีเขายอมเพราะเขาให้เกียรติเพราะเห็นว่าเป็นผู้บังคับบัญชาที่เขาไม่เตรียมเพราะเห็นว่าเป็นเจ้านายดังนั้นเราอย่าใช้อารมณ์ใช้อำนาจเกินขอบเขตนะพระอาจารย์วัดบางองค์ก็เหมือนกันยอมชอบใช้อารมณ์กับชาวบ้านผู้ช่วยเจ้าวัดบางวัดก็เหมือนกันยอมชอบใช้อารมณ์กับพระลูกวัดใช้อารมณ์กับชาวบ้านนะอาตมาบอกระวังจะเจอของจริงสักวันหนึ่งเหมือนอย่างที่อาตมาเล่าเหตุการณ์นี้นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริษัทแห่งหนึ่งอาตมาส่งผลบริษัทไว้เดี๋ยวเขาจะเสียหายให้รู้ว่าคนเราอย่าใช้อารมณ์อย่าเอาแต่อารมณ์ตนเองอย่าถือว่าตนเองเป็นเจ้านายอย่าถือว่าตัวเองเป็นผู้เป็นประธานบริษัทอย่าถือว่าตัวเองเป็น CEO อย่าถือว่าตัวเองมีตำแหน่งบางทีเขาไม่เถียงเพราะเขาให้เกียรตินะบางทีเขาไม่อยากเถียงเพราะเขาไม่อยากตกงานนั้น เมื่อสิทธิเท่ากันแล้วสามารถที่จะต่อยปากคนพูดได้เหมือนกันนายโยมนะขออภัยนะซึ่งอาตมาเล่าเรื่องนี้เป็นการเตือนใจหลายๆคนนะที่มักชอบใช้แต่อารมณ์นะใช้อารมณ์ตนเองไม่พอใจก็ดุด่าว่าตวาดฆ่าโต๊ะที่เป็นต้นอย่าลืมโยมเราถ้าเราใช้เป็นพูดหวานขานเพราะเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาสาธุชนทั้งหลายมหาวิสาขามาอุบาสิกาอาตมาได้เล่าเรื่องของอนาถบิณฑิกาเศรษฐีไปแล้วเห็นจะเลอะจะเริ่มบุคคลอีกท่านหนึ่งไม่ได้เป็นอันขาดเพราะท่านผู้นี้มีอุปการะมากต่อพระสงฆ์และพุทธศาสนาเป็นส่วนรวมท่านผู้นี้เป็นใครไว้บอกภายหลังยมตอนนี้ขอนำพระธรรมเทศนาที่พุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่ท่านผู้นี้ฟังดังต่อไปนี้คุณยมคราวหนึ่งหลานสาวศิลักยิ่งได้ถึงแก่กรรมลงนางเศร้าโศกเสียใจมากยมร้องไห้ไปพระพุทธเจ้าพุทธองค์ตรัสสอนเธอว่าวิสาขาผู้ใดมีสิ่งที่รักร้อยผู้นั้นก็ทุกร้อยผู้ใดมีสิ่งที่รัก90ผู้นั้นก็ทุก90ผู้ใดมีสิ่งที่รัก80ผู้นั้นก็ทุก80ผู้ใดมีสิ่งที่รัก1ผู้นั้นก็ทุก1ผู้ใดไม่มีสิ่งที่รักผู้นั้นก็ไม่มีทุกไม่มีความโศกไม่มีความขับแค้นนางวิสาขาหายเศร้าโศกเพราะพระธรรมเทศนานั้นพุทธเจ้าตรัสเปล่งอุทานว่าโสกะปริเทวะและทุกข์แม่กมายย่อมมีในโลกนี้เพราะอาศัยสิ่งที่รักเมื่อไม่มีสิ่งที่รักก็โศกเป็นต้นนั้นก็ไม่มีผู้ไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักย่อมไม่มีทุกข์ไม่เศร้าโศกเพราะฉะนั้นผู้ไม่ต้องการเศร้าโศกก็ไม่ควรรักสิ่งใดข้อความข้างต้นมาจากพระสูตรชื่อวิสาขาสูตรฟังชื่อพระสูตรก็รู้แล้วว่ารู้แล้วใช่ไหมโยมว่าทรงแสดงให้แก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาฟังนะโยมคำหนึ่งนางมีความทุกข์ร้องห่มร้องไห้ไปพระพุทธเจ้าเพราะหลานสาวสุดที่รักตายมีคนสงสัยว่านางวิสาขาเป็นอริยบุคคลโสดาบันไม่ใช่หรือแล้วทำไมจึงเศร้าโศกล่ะก็ขอเจริญพรแม่พระอริยบุคคลระดับต้นๆยังละกิเลสอะไรไม่ได้แม่ความเศร้าโศกจึงมีเหมือนปุถุชนอื่นๆบางท่านเปรียบการละกิเลสของพระอริยะระดับต่างๆเป็นเปอร์เซ็นต์เชยองบอกว่าพระโสดาบันละได้25%พ
พระสกทาคามีละได้ 50%

พระนาคามีละได้75%พระอรหันต์ละได้100%เห็นเป็นรูปธรรมดีไหมโยมนางวิสาขาเป็นบุตรสาวของอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งเชียวยงบิดานางชื่อธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นบุตรของเมตกะเศรษฐีและมารดาของนางชื่อว่าสมนางสามถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าคุณหญิงสมนาเป็นอย่างต่ำนายงเมตกะเศรษฐีนี้ว่ากันว่าร่ำรวยมหาศาลเอาไว้เล่าให้ยอมฟังในตอนหลังนางวิสาขาเกิดที่เมืองพัทยาแขวนอังคะติดกับแขวนมคธแห่งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ประถมพระพุทธศาสนาสำคัญพระองค์หนึ่งในเวลาที่กล่าวถึงนี้พุทธองค์ประทับอยู่ณพระเวรวันมหาวิหารวัดแห่งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายเป็นส่วนใหญ่เสด็จไปโปรดยังต่างเมืองเป็นครั้งคราวคราวหนึ่งเสด็จไปยังเมืองพัทยานางวิสาขาเรียกว่าหญิงวิเด็กหญิงวิสาขาจึงจะถูกยอมมีอายุ7 ขวบฉะนั้นพร้อมกับบริวารจำนวนมากไปฟังธรรมด้วยบุญญาบารมีที่ได้บำเพ็ญมาแต่ปางก่อนเป็นอุปนิสัยปัจจัยนางจึงได้บรรลุเป็นภริยะบุคคลระดับโสดาบันหลังฟังพระธรรมเทศนาจบได้เป็นสาวิกาผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยมีศรัทธาไม่คลอนแคลนในพุทธศาสนาแต่บัดนั้นมายมต่อมาพระเจ้าสิโกศลแห่งเมืองสาวัตถีแฝงโกศลมีพระประสงค์อยากจะมีให้เศรษฐีได้เศรษฐีระดับอภิมหาเศรษฐีเช่นธนัญชัยไปประดับเมืองของพระเจ้าพระองค์บ้างเพราะเมืองราชกนั้นมีเศรษฐีอยู่หลายท่านเช่นโชติกาเศรษฐีปุณณกาเศรษฐีเมนกาเศรษฐีปู่ของนางวิสาขาธนัญชัยเศรษฐีมาขอมาสักหนึ่งเศรษฐีก็คงไม่กระทบกระเทือนเมืองราชกนเท่าไหร่ถามว่าขอกันง่ายๆอย่างนี้หรือตอบว่าไม่ใช่ง่ายดอกโยมบังเอิญว่ามหาราชทั้งสององค์นี้เป็นดองกันอยู่แล้วด้วยตามก็เป็นสวามีของพระกินีของกันและกันอยู่แล้วมีความรักใคร่ชอบพอกันดีจึงขอกันได้หาไม่คงไม่มีทางสำเร็จดอกโยมนั่นคือเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเศรษฐีที่กล่าวถึงนี้ท่านเต็มใจที่จะย้ายรูปอยู่เมืองใหม่อยู่แล้วยอมบางทีอาจเห็นว่ามีทำเลสำหรับประกอบธุรกิจได้ดีกว่าที่เดิมก็ได้การโยกย้ายจึงเกิดขึ้นเข้าใจว่าสมัยนั้นแขวนอังคะคงอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าพิมพิสารไม่ฉะนั้นธนัญชัยเศรษฐีคงไม่ถูกพระเจ้าสิโกศลขอจากพระเจ้าพิมพิสารการที่ครอบครัวมาเช่นครอบครัวของธนัญชัยเศรษฐีจะเคลื่อนย้ายที่อยู่นั้นคงไม่ทำได้ง่ายๆต้องมีการเตรียมกันนานขู่เมื่อคาราวานใหญ่ปานนั้นเคลื่อนย้ายออกจากเมืองราชคฤห์ก็ปรากฏประดุจว่าง่ายเป็นไปถนัดตามเมื่อมาถึงกึ่งทางระหว่างเมืองสาวัตถีกับเมืองราชคฤห์ต่อกันธนัญชัยเศรษฐีจึงทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าสิโกศลขอสร้างเมืองขึ้นณสถานที่นั้นซึ่งก็ได้รับพระราชทานอนุญาตตามปรารถนา
ตำราไม่ได้บอกว่าเมืองนั้นเมืองใหม่นี้สร้างนานสักปานเท่าไหร่แต่คงไม่ใช่สามไม่ใช่เจ็ดวันเสร็จดังพระเจ้าสิกรดังพระเจ้าสร้างโลกกับโยมเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีนามว่าสาเกตตกลงเด็กหญิงวิสาขากลายเป็นพลเมืองของเมืองสาเกตไปด้วยประการฉะนี้เด็กหญิงวิสาขาเจริญเติบโตตามลำดับคุณโยมยิ่งโตก็ยิ่งสวยสดงดงามเป็นที่เจริญตาเจริญใจของผู้พบเห็นไหว้กันว่านางงามพร้อมทั้งห้าส่วนเรียกว่าเบญจกัลยาณีคือ 1. ผมงาม 2. เนื้องาม 3. กระดูกงาม 4. ผิวงาม 5. วัยงามนะผมงามเนื้องามกระดูกงามผิวงามวัยงามความงามประการที่1คือผมงามคงไม่ได้หมายถึงทรงผมแน่นอนเพราะทรงผมเปลี่ยนแปลงได้ตามแฟชั่นคงจะหมายถึงผมที่ดำเงางามสละสลวยในกรณีผมดำถ้ามีผมสีทองหรือสีอื่นก็สวยงามเป็นเงาเช่นเดียวกันคำพีอธิบายว่าผมนั้นสลวยยาวปล่อยลงมาถึงชายผนุ่งและปลายงอนขึ้นดุจกำหางนกยุงว่าอย่างนั้นยอมสงสัยสมัยนั้นนิยมให้ผู้หญิงเอาไว้ผมยาวนิยมความงามประการที่สองเนื้องามท่านหมายเอาริมสีปากแดงงามดังสีผลตำลึงสกโดยไม่รู้ตัวเอาสีอื่นใดมาทำแดงงามโดยธรรมชาติสาวสมัยนี้จึงเกิดมาริมสีปากไม่แดงก็หาสเปติกมาทาให้มันแดงได้จะเอาแดงแก่แดงอ่อนหรือแม้กระทั่งสีม่วงสีขาวสีดำก็ย่อมทาได้ความงามประการที่สามกระดูกงามคงไม่มีใครไปเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกข้างในนั้นมันงามทุกท่อนหรือไม่ในที่นี้อันหมายถึงสาวงามเป็นจักรยานีฟันจะต้องขาวเป็นระเบียบไม่ห่างไม่เกเหมือนกับสังที่ขัดอย่างดีแล้วเรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยสมัยนี้คนมีเขี้ยวออกมากลับเห็นว่างามดียมถ้าสมัยก่อนคงไม่นับว่าเป็นจักรยานีเป็นแน่ความงามประการที่สี่ผิวงามหมายถึงผิวพรรณเป่งปังคนดำผิวก็ดำเนียนงามคนผิวขาวก็ขาวงามเคยเห็นนิโกงามถึงจะดำก็ดำงามจริงๆนะโยมความงามประการที่ห้าใบงามหมายถึงอายุจะมากเท่าไรก็ดูเหมือนไม่แก่ไปตามวัยเป็นประเภทสาวพันปีว่าอย่างนั้นจะยอมมีบางคนหลายคนอยากจะวัยงามอุตส่าห์ไปดึงนั่นดึงนี่ดูเผินๆแต่งตึงดีหรอกโยมอย่าแอบไปดูที่ซอกหูหรือใต้ท้องแขนไปทางขาดจะเห็นรอยเย็บน่าเกลียดหรือเห็นเนื้อท้องแขนย่อนยานไม่น่าชมเขาเหล่านี้ดึงแล้วดึงอีกก็ยังสู้ความชราไม่ไหวอย่างนี้ไม่เรียกว่าวัยงามระยมนางวิสาขันว่ากันว่าไม่แก่ตามวัยมีบุตรหลานจำนวนมากแล้วเดินไปไหนมาไหนด้วยกันลูกๆหลานๆไม่มีใครจำได้ว่านางวิสาขาคนไหนนางวิสาขาคนไหนนางเพราะทุกคนวัยไร่เรียกกันหมดงามปานธนัญยมในช่วงระยะเวลานั้นมีบุตรชายหนุ่มรูปร่างรอพ่อรวยของมิคาระเศรษฐีแห่งเมืองสาวัตถีชื่อปุณณะ
วัฒนกุมารหรือจะเรียกสั้นว่าปนนักกาปนวัฒปนวัฒถึงวัยจะต้องมีครอบครัวแล้วเศรษฐีผู้บิดาจึงสั่งให้คนไปดูสตรีที่มีคุณสมบัติคู่เคียงกับลูกชายของตนเรียกว่าทรงแมวมองไปดำดอมมองหาสาวงามมาเป็นลูกสะใภ้ว่าอย่างนั้นจะยอมมากามาถึงตรงนี้ชักสงสัยว่าวัฒนธรรมแขกอินเดียฝ่ายหญิงสาวไม่ได้ไม่ใช่หรือเป็นผู้ที่จะต้องไปสู่ขอชายแล้วทำไมในเรื่องนี้ท่านจึงกลับตลปัดไปอย่างนั้นละยองสงสัยตามราพุทธศาสนาคงไม่ได้แต่งที่อินเดียคนแต่งไม่ใช่ชาวพารตะดังที่แอ้งว่าพระพุทธโคสาจารย์ชาวอินเดียแต่งคงจะเป็นพระเถระชาวรังกากำลังว่าประเพณีรังกาผู้ชายขอผู้หญิงประยมท่านจึงเผยกล่าวไว้อย่างนี้แต่ก็ทางสยมเรามาฟังกันต่อดีกว่าเศรษฐีคนที่เศรษฐีส่งไปคือพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในการดูงูเห็นและทรงความรู้ด้านอื่นด้วยจำนวน8ท่านก่อนส่งไปก็เชิญมารับเลี้ยงอย่างอิ่มหนำอิ่มมีพิมันก่อนด้วยพราหมณ์ทั้ง8ไปสอดแสวงหาหญิงเบญจกัลยาณียังเมืองต่างๆยังไม่พบแต่เมื่อหวนกลับมายังเมืองสาเกตเพิ่งจะตั้งใหม่หมาดก็พบกุลสตรีผู้งามจับเข้าจนได้ช่วงนั้นเมืองสาเกตมีงานนักขัตฤกษ์ประจำปีการเทศกาลอะไรไม่แจ้งรู้แต่ว่าวันจะ

0: ประเทศ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
8: ๆสอบถามโทร1153
9: เติมที่รถ300กว่าคนแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ 2-3 วงเงิน 3.788 ล้านล้าน 7-9 กันยายนนี้และที่บ้านพระอาทิตย์สนธิลิ้มทองกุลเตรียมแถลงจุดยืนแนวทางเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: เริ่มวันนี้ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3กรอบเวลา3วัน 7-9 กันยายนวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยเป็นการพิจารณาลงมติรายมาตราในวาระที่2จากนั้นเป็นการลงมติร่างพระราชบัญญัติทั้งฉบับในวาระที่3เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้น 9:30 นจะไปเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการถวายความสะดวกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลและบ่ายโมงครึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ที่ทำเนียบรัฐบาล 11:00 นจับตาสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรเตรียมแถลงจุดยืนและกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาที่บ้านพระอาทิตย์เวลา 9:00 นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินรวมทั้งการส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ที่บริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการยศวัฒน์พงษ์ประภาส

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
7: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: กดไลค์กดแชร์กับบทเพลงถามทำไมครับจะรักกันแล้วถามอดีตทำไมจบเพลงเราก็พบกันเรื่องราวของข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับกับเรื่องราวของข่าวประจำวันติดตามรับฟังรับเนื้อหาสาระจากข่าวก็จากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลี่นิวส์ข่าวสดมติชนและหน้าจออินเทอร์เน็ตกับความปรารถนาดีของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็กชุดใหญ่ให้คุณได้เลือกนะครับบำรุงบำรุงเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นสะดวงหรือเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินเอนไซม์บายอเนกตราไบโอแทบจะครอบจักรวาลครับ30ปีกับผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความมั่นใจซื้อวันนี้สมนาคุณกันไปสนใจสั่งซื้อครับพร้อมกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%นี่ก็ครอบจักรวาลเหมือนกันเพราะ9ชนิดแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายหลายอย่างอยู่แล้วแต่พอมารวม9ชนิดเหมือนเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดูแลแต่ละตัวนี้ดูแลเรื่องความดันตัวนี้ดูแลเรื่องระบบหัวใจตัวนี้ดูแลเรื่องปอดตัวนี้ดูแลเรื่องไตตัวนี้ดูแลเรื่องตับก็เอามารวมกันซะอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับควรจะบรรจุ60แคปซูลครับรับประทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดหรือเช้า2เย็น2ก็แล้วแต่อาการของคุณนะครับรับประทานแล้วหลับสบายหลับสนิทไม่ต้องลุกขึ้นชีบ่อยๆกับน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสั่งซื้อเลย0817577474 0817577474ครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องสภาวะอากาศครับฝนตกหนักถึงหนักมากครับบริเวณประเทศไทยตอนบนครับมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7กันยายนและก็ช่วง8ถึง11กันยายนฝนตกหนักในบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวระวังการเดินทางครับและก็ติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถดูข้อมูลในเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงก็หมายเลข1182ครับ6กันยายนจังหวัดที่ได้ผลกระทบครับ7กันยายนครับไม่ใช่6วันนี้วันที่7กันยายนจังหวัดที่มีผลกระทบอย่างเช่นจังหวัดภาคเหนือเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางก็มีนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอ๋อไม่มีลพบุรีแต่ลพบุรีก็ตกทุกวันนะภาคตะวันออกก็มีจังหวัดนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดไม่มีปราจีนบุรีแต่พี่น้องปราจีนบุรีบอกก็ตกเหมือนกันครับการดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่า55จังหวัดนี่โดนเต็มๆครับ55จังหวัดนะ7 8 9 10 11เนี่ยเขาบอกอย่างนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าก็ต้องเชื่อกรมอุตุนะครับเป๊ะๆเหมือนกันเลยนะครับภาคกลางนี่จะเป็นหลักเลยละลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครเนี่ยเป็นหลักเลยไม่ว่าจะช่วงไหนแล้วแต่ครับก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันนะครับผู้ฟังเดินทางไปไหนอย่าแข่งกับสายฝนเลยครับจะเวลาไหนแล้วแต่ฝนตกหนักอย่าแข่งกับสายฝนเลยครับฝนตกหนักแวะเข้าปั๊มน้ำมันก็ยังได้ให้ฝนซาแล้วก็เดินทางต่อนะครับการรีบร้อนมันอันตรายครับฝนตกถนนลื่นเอาไม่อยู่นะครับกลับด้วยความปรารถนาดีจากวิชัยตัวจีนเนื้อแหวงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเรารับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักข้าวกับราคาเริ่มต้นต้นละ1,100-1,200โดยประมาณ แล้วก็มีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกอย่างจุใจร่วมร้อยชนิดครับร่วมร้อยชนิดครับที่จะให้คุณได้ดูแลในเรื่องความอร่อยให้กับแขกเหลือของท่านโทรเลยครับเช้านี้โทรได้เลย0819465036 0819465036ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวนะครับประเด็นข่าวแรกครับชาวกรุงเก่าอำเภอท่าเรืออยุธยาชาวบ้านไม่พอใจรวมพลังแสดงจุดยืนคัดค้านการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการปุ๋ยเคมีรวมถึงแผนปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือริมแม่น้ำป่าสักโดยหวั่นเกรงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนการจราจรวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับคนท่าเรือปักธงเขียวค้านโรงงานปุ๋ยเคมีครับในอัจฉัยตั้งจรักสมาชิกอบจพระนครศรีอยุธยาเขตอำเภอท่าเรือพร้อมด้วยผู้ช่วยสสพระนครศรีอยุธยาเขต2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลอยสมาชิกสภาอบตศาลาลอยกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงจุดยืนจัดทำธงริบบิ้นสีเขียวนำไปติดบริเวณหน้าบ้านรวมทั้งผูกติดกับรถยนต์รถจักรยานยนต์พร้อมติดตั้งป้ายไวนิลแสดงข้อความคัดค้านการจัดตั้งโรงงานปุ๋ยการขยายท่าเทียบเรือในพื้นที่ตำบลศาลาลอยอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาพื้นที่สีเขียวและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการเดินรณรงค์ภายในชุมชนเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงจุดยืนและสร้างความตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการดำเนินกิจการดังกล่าวในพื้นที่ในอัศชัยตั้งใจรักสมาชิกอบจของพระนครศรีอยุธยาเขตอำเภอท่าเรือบอกว่าสำหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเดิมเป็นโรงสีข้าวและโกดังเก็บข้าวก่อนเลิกกิจการผู้ประกอบการรายใหม่ก็มีแผนปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยทั้งการผลิตหรือจัดเก็บรวมทั้งการนำปุ๋ยเคมีขนส่งทางเรือมาขึ้นท่าเทียบเรือก่อนขนถ่ายลงบรรทุกเพื่อกระจายสินค้าเพราะมีแผนปรับปรุงท่าเทียบเรือให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้มากขึ้นขออนุญาตเปิดเป็นโรงงานจำพวกที่3รวมถึงขยายการท่าเทียบเรือกับทางกรมเจ้าท่าจากการทำประชาคมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทำให้ชาวบ้านเกิดความกังวลส่งผลกระทบที่จะตามมาโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นฝุ่นละอองความเสี่ยงจากสารเคมีรวมถึงการขนส่งสินค้าทางเรือเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในแม่น้ำป่าสักซึ่งมีการเดินเรือและขนถ่ายสินค้าอยู่แล้วชาวบ้านยังเกรงว่าหากมีการเพิ่มขนาดหรือจำนวนเรือที่เข้ามาขนถ่ายสินค้าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพตลิ่งและพื้นที่ชุมริมแม่น้ำขณะที่การขนส่งปุ๋ยด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่อาจเพิ่มปริมาณการจราจรบนถนนในชุมชนสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนายวิศรุตปานแสงสมาชิกอบต.ศาลาลอยก็เปิดเผยว่าชาวบ้านมีความกังวลอย่างมากต่อการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับปุ๋ยเคมีเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งปัญหากลิ่นฝุ่นละอองรวมถึงการปนเปื้อนของสารเคมีที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการจัดเก็บนอกจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วชาวบ้านจะเป็นห่วงเรื่องการจราจรอุบัติเหตุโดยระบุพื้นที่ภายในโรงงานอาจไม่เพียงพอสำหรับการรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่หากมีรถบรรทุกเข้ามาในใช้บริการจำนวนมากอาจต้องจอดริมถนนส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะเดียวกันชุมชนยังมีผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งชาวบ้านเกรงว่าหากเกิดฝุ่นกลิ่นหรือมลพิษจากการประกอบกิจการขึ้นคนกลุ่มดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบโดยตรงนายวิศรุตบอกว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นโรงสีข้าวโกดังข้าวขนาดใหญ่ซึ่งชุมชนเคยได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกที่เข้าออกจำนวนมากรวมถึงปัญหาเสียงดังแมลงมอดรบกวนจึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำอีกโดยเฉพาะหากกิจการใหม่มีลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากกว่าเดิมพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นชุมชนชนบทและเกษตรกรรมที่ยังมีอากาศสดชื่นเราไม่ต้องการให้มีอุตสาหกรรมเข้ามาทำลายอากาศพร้อมยืนยันว่าผู้นำชุมชนและประชาชนมีจุดยืนร่วมกันในการคัดค้านการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานปุ๋ยเคมีในพื้นที่ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำหนังสือคัดค้านการอนุญาตจัดตั้งโรงงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่งถึงหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อขอพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพการจราจรและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบอย่างรอบด้านก่อนมีการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจการ ชาวบ้านยังยืนยันว่าการติดธงและริบบิ้นสีเขียวตามบ้านเรือนและยานพาหนะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ถึงจุดยืนของชุมชนที่ต้องการรักษาพื้นที่และคุณภาพชีวิตพร้อมยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของโครงการเดินหน้าคัดค้านต่อไปหากโครงการได้รับอนุญาตและเปิดดำเนินการชาวบ้านกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งตำบลสลาลอยตำบลโพเอ็นตำบลวังแดงท่าเรือรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงในเขตติดต่ออำเภอนครหลวงอยุธยาครับก็ไปสร้างที่อยุธยาแล้วก็จบเรื่องจะมาสร้างใหม่ท่าเรือโรงงานปุ๋ยอยู่นู่นน่ะออกไปทางเจ้าพระยาเลยดีไหมเออหรือมันไม่มีที่ยังไง เออไปนู่นไปแถวแถวอะไรอ่ะออกไปทางนู่นน่ะออกไปทางออกไปทางริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยไปไงโรงงานปุ๋ยไปทางนู้นเลยขึ้นท่าเทียบเรือได้ออกเจ้าพระยาออกกรุงทุ่งเทพไปได้เลยจะมาเท่งเส้นป่าทรงป่าสักทำไมแล้วหรือตรงนี้ที่ดินราคาที่ดินมันถูกกว่าครับเอาละครับผู้ที่เป็นเจ้ากระทรวงคงจะฟังปัญหาของพี่น้องชาวท่าเรือว่าคนไทยในแผ่นดินของคนไทยต้องสำคัญกว่าเรื่องของการที่จะเอาอะไรมาตั้งก็ได้ไม่ใช่ประชาพิจารณ์หรือว่าชุมชนพร้อมหรือยังเหมือนกันเร็วๆเนี่ยคือที่ปราจีนบุรีก็เหมือนกันใช่ไหมที่จะมาตั้งตรงนู้นตรงนี้โอ้โหแล้วล่าสุดได้เห็นโรงงานจีนที่ไม่ได้มาตรฐานให้เขาเปิดทำไมอ่ะเอาเศษขยะเกี่ยวกับขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งโอ้โหใส่ถุงบิ๊กแบ็คแล้วก็กลบเป็นร้อยๆถุงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมันก็ละหลวมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกถ้าเราละหลวมเนี่ยเราว่าระวังจีนแล้วนะอิสราเอลยังเอาอีกนะก็ยังถกเถียงกันเนี่ยเรื่องของสถานที่อบต.ก็พูดอย่างหนึ่งว่าที่ฉะเชิงเทรานั้นไม่มีการมาฝังศพแล้วแต่ทำไมมันมีศพใหม่ๆขึ้นมาอีก3ศพล่ะอ้าวผู้ใหญ่บ้านก็บอกกับนายกอบต.ในพื้นที่ก็พูดอย่างหนึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็พูดอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วใครโกหกใครมั่วกับประชาชนบ้างคิดว่าประชาชนไม่รู้เหรอประชาชนรู้ทันแล้วประชาชนไม่ยอมด้วยว่าจะให้มีหลุมฝังศพของอิสราเอลมาอยู่ในประเทศไทยนี่ล่าสุดนายกในประเทศไปแล้ว1คนศาลบอกว่าให้รอการลงโทษ2ปีไม่ต้องรอการลงโทษก็ได้แต่ต้องเนรเทศเพราะทำให้ชาวไทยหรือพื้นคนในพื้นที่ตกอกตกใจไปข่มขู่ไปขู่อาฆาตเชือดไก่ลิงดูแล้วหนึ่งคุณออกจากประเทศไทยเดี๋ยวนี้ครับอิสราเอลจะมาใหญ่กว่าคนไทยได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับสำหรับคนในประเทศไทยที่ต้องต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมก็พอแล้วต่อสู้กับโรงงานเถื่อนของจีนก็พอแล้วพวกจีนเทาอะไรทั้งหลายยังจะมาต่อสู้กับพวกอิสราเอลที่จะมาขุดหลุมฝังศพเป็นพันๆหลุมพันหลุมแล้วก็อยู่ยาวเกือบ40ปี50ปีอะไรมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยล่ะครับคุณผู้ฟังและรู้แล้วว่าใครมันอยู่เบื้องหลังเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
2: คนแรก
3: แสดงความดีใจ
2: ฉลองฉลองระเบียบอันนี้เลยนะคะเผยแพร่ประกาศคำสั่งในประเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไปเลยเพราะว่าศาลพิพากษาแล้วเรียบร้อยถึงที่สุดไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ตามเกณฑ์เลยค่ะในประเทศได้ค่ะยาคอฟคนนี้พฤติกรรมคือข้อส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินในร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเขากลัวเขาตกใจฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนศาลจังหวัดสมุยก็เลยมีคำพิพากษาให้ลักษณะก็คือจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษกึ่งหนึ่งนะคะเหลือจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกรอลงอาญา2ปีนี่ในส่วนของศาลแต่ทีนี้ในส่วนของพฤติกรรมตรงนี้มันขัดต่อความสงบเรียบร้อยศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของคำสั่งในประเทศใช้ได้เลยคนแรกก็เลยโดนที่นายยาคอฟคนนี้นะคะ ในประเทศออกนอกราชอาณาจักรเพราะเขาไม่ต้องติดคุกในประเทศไทยแล้วไงพี่แป
3: ๊ะไปติดที่นู่นเลย
2: เขาได้ลดโทษกึ่งหนึ่งแล้วก็โดนลงอาญ
3: า
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้ปรับเสร็จอะไรเสร็จในประเทศเลยนะคะ
3: ไปเลย
2: แต่ก็ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์อยู่นะคะภายใน7วันนับตั้งแต่มีคำสั่งในประเทศทีนี้ถามว่าแล้วเรื่องราวที่เขาไปทำให้เขาต้องโดนขึ้นศาลแล้วก็ในประเทศนี่คืออะไร2เดือนก่อนค่ะเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คพร้อมสามีชาวฝรั่งเศสไปร้องเรียนและแจ้งความดำเนินคดีกับชาวอิสราเอลเพราะว่าชาวอิสราเอลเนี่ยมาเที่ยวแล้วไม่เคารพกฎระเบียบของสวนสัตว์ไม่จ่ายเงินหยิบอาหารสัตว์จากนักท่องเที่ยวคนอื่นมีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์แกล้งสัตว์บีบนมใส่จมูกสัตว์ตบนกส่งเสียงดังทำแบบซ้ำซากหลายๆทีด้วยทีนี้ต่อมาทางสวนสัตว์เขาก็เลยแสดงจุดยืนด้วยการติดธงฟรีปาเลสไตน์แล้วก็ประกาศปฏิเสธการเข้าชมของนักท่องเที่ยวคือไม่รับนักท่องเที่ยวอิสราเอลอีกเลยก็เลยมีชาวอิสราเอลที่อยู่ในไทยส่งข้อความมาข่มขู่รวมถึงข้อความจากคนอื่นๆในโลกออนไลน์ที่มาข่มขู่จะทำร้ายคนในครอบครัวของเจ้าของสวนสัตว์จะเผาสวนสัตว์ขับรถมาวนหน้าบ้านทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยสิงหาคมตำรวจภูธรสมุยและตำรวจตม.นะคะก็ไปสืบจนกระทั่งเจอตัวนายคนนี้ค่ะยาคอฟโอฮยอนคนนี้นะคะก็ส่งฟ้องศาลและในที่สุดก็ตามที่หยกรายงานไปศาลท่านก็ตัดสินแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยด้วยความที่กระทรวงมหาดไทยเขามีคำสั่งเรื่องของการเนรเทศนายคนนี้ก็เลยประเดิมเป็นคนแรกซะเลยอันนี้ผู้เสียหายนะคะอันนี้สามีผู้เสียหายนะคะส่วนนายยาคอฟคนนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปตามกระบวนการมีให้อุทธรณ์อีก7วันภายใน7วันซึ่งในส่วนของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกปาร์คเขาก็โพสต์แสดงความขอบคุณนะคะขอบคุณหน่วยงานไทยที่ช่วยเหลือทำให้รู้สึกมั่นใจอะไรมากขึ้นนะคะในการที่จะดำเนินธุรกิจตรงนี้กันต่อไปสำหรับใครที่อยู่ในไทยแล้วถูกข่มขู่ก็อยากให้รู้ว่ามีการจัดการแบบนี้นะคะในการช่วยเหลือประชาชนส่วนคำสั่งที่ว่านี้ย้อนไปนิดเดียวประกาศเมื่อวันที่28สิงหาคมนะคะพ.ร.บ.เนรเทศพ.ศ.2499เนี่ยมีอยู่แล้วอันนี้จะใช้ควบคู่กับพ.ร.บ.คนเข้าเมือง2522แต่ด้วยความที่ต่างด้าวบางส่วนเนี่ยเดี๋ยวนี้พฤติกรรมขัดแย้งต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เลยต้องวางระเบียบให้มันชัดเจนให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับกฎหมายเรื่องเนรเทศได้รวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก็เลยมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการเนรเทศปีพ.ศ.2569ออกมา6ความผิดของต่างด้าวที่จะถูกเนรเทศก็คือ1มาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบ2ทำงานโดยไม่ชอบ3ประกอบธุรกิจโดยไม่ชอบ4ปลอมแปลงเอกสารราชการหรือใช้เอกสารปลอม5ทำความผิดกฎหมายที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไป6เป็นผู้ใช้สนับสนุนหรือเป็นตัวการในการทำความผิด5ข้อแรกที่กล่าวมาอยู่ในข่ายถูกเนรเทศได้ทั้งหมดค่ะ
3: อันนี้คนแรกใช่ไหม
2: คนแรก
3: อิสราเอลเนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าไปรังแกสัตว์เนี่ยไอ้ต่างๆพี่ก็เข้าใจได้นะพี่หยกนะ
2: ว่าไงคะ
3: เนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยไม่เคารพกฎกติกานะครับของสวนสัตว์เนี่ย
2: บีบนมใส่จมูกสัตว์
3: นี่แหละที่ว่าไอ้เนี่ยตบนกเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับไปแกล้งนกไปแกล้งสัตว์ไอ้บีบนมใส่จมูกเนี่ยไม่ยังไงบีบนมนกหรือบีบนมคน
2: เขาจะมีพวกนมที่ให้อาหารป้อนสัตว์แล้วเขาจะต้องป้อนใส่ปากไอ้พวกนี้ไปบีบใส่หน้าใส่จมูกใส่ลูกตาสัตว
3: ์โอ้โหไอ้เราก็ไม่รู้นะว่าบีบนมคนใส่จมูกสัตว
0: ์ครับบีบนมนมแบบนมแพะครับเขาเอานมหรือนมที่คนกินเนี่ยให้สัตว์กินครับในสวนสัตว์ที่เกาะสมุยสามีเขาเป็นชาวฝรั่งเศสครับผู้หญิงซึ่งเป็นคนไทยหรือคนจีนผมไม่แน่ใจเขาก็มาฟ้องแล้วเขาขึ้นป้ายเลยว่าห้ามคนอิสราเอลเข้าทุกคนขึ้นป้ายเลยคนอิสราเอลก็ไม่พอใจก็ทำกลางไอโยคอบนี่คนแรกเลยไปข่มไปขู่เอาคนไปรอหน้าสวนสัตว์เปลี่ยนคนไปเฝ้าดูเจ้าของร้านมึงแน่จะแค่ไหนวางแบบกดดันฮะแต่คนอิสราเอลไม่ให้เข้าเลยครับเขาไม่ให้เข้าเลยก็ขึ้นธงเลยครับแล้วก็อากบาทธงของอิสราเอลไว้เลยว่าห้ามเข้าเพราะเข้าไปแล้ว1คุณไม่จ่ายตังค์2คุณไม่ซื้ออาหารสัตว์ไม่ช่วยเขาอ่ะครับแล้วยังมาทำกลางกฎหมายใหม่เพิ่งออกเมื่อต้นเดือนเรียบร้อยเลยครับนายกตีเชือดเป็นคนแรกเราต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพครับอีกหน่อยจะมีอีกเชื่อไอ้ขุดหลุมศพอีก1,000กว่าศพเนี่ยอีก1,000กว่าหลุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ดูเป็นปัญหาอีกถ้า ราชการของเราหย่อนยานเกิดขึ้นอีกและจะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรครับเราป้องกันเพราะเนื่องจากว่าขณะนี้ทางอิสราเอลเนี่ยเขาเหมือนจะส่งเสริมให้คนของเขาออกไปนอกประเทศเพราะมันแทบจะสิ้นประเทศแล้วไอ้นู่นตรงนู้นลบตรงนี้ถึงลบไม่มีคนอยากอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตรงนู้นตายในที่นี้ตายอิหร่านก็ไม่พอใจถล่มอิสราเอลอิสราเอลก็คิดว่ามีพี่ใหญ่นุนหลังอยู่ขายอาวุธตุ้มสุดท้ายแทบจะสิ้นประดาตัวแต่ละคนแต่คนถ้ามีฐานะหน่อยก็ออกหาสถานที่อยู่บางที่บางประเทศเขาไม่ให้เข้าแต่ประเทศไทยเราใจดีครับแทบจะยกที่ดินให้เขาเลยมาขุดหลุมฝังศพไปอยู่ยาวกันไปเลยจนกลายเป็นเศษดินไปแล้วแล้วถามว่าสภาพแวดล้อมของเราล่ะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
4: การมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกมิตรปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

FC ผมมาเอาค่าน้ำมันรถจากผมครับผมจะให้กลับผมจะให้ค่าน้ำมันรถครับก็แฟนๆรายการจะได้มาเจอหน้าเจอตาผมนะปีนึงเดี๋ยวให้ของขวัญติดไม้ติดมือไปเอากาแฟไปกินถ้าคนละกล่องนี่มั้ย ครับตอนนี้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็กำลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ4แถม2ครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการทั้งทางด้านของน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับที่จะดูแลแบบครอบจักรวาลเลยแต่ละตัวแต่ละตัวแค่บางอย่างเขาจัดแต่น้ำมันมะพร้าวอ้าวขาย30เม็ดน้ำมันงาดำอ้าวอีกขวดนึงเขาขาย30เม็ดน้ำมันกระเทียมเอาอีก30เม็ดเขาขายราคาถูกแต่ของเรารวมเลยอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีคนทำเท่าไหร่พอรวมแล้วมันจะได้หมดเลยทั้งความดันเบาหวานครับไขมันโรคตับโรคไตบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมหรือลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำสำรบสี่รอบเลยครับนี่คือน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสนใจเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน30ปีแล้วครบตัวเลข30ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่รับประทานอยู่20กว่าปีครับเมื่อวานก็โทรมาคุยกันขอบพระคุณนะครับที่ยังไม่เลิกรับประทานบางประทานอย่างต่อเนื่องบางคนยังไม่เคยรับประทานก็ต้องรับประทานผมบอกแล้วว่าถ้ากินตามที่ผมบอกผ่านชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดประหยัดไปเรื่อยๆครับแต่ร่างกายคุณแข็งแรงแล้วนี่คือเอนไซม์ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฝาขวดเป็นรูปดร.อเนกที่แฟนๆต่างจังหวัดบอกอยากจะมาดูคนจัดรายการมีหูข้างซ้ายข้างเดียวนะขอบพระคุณครับหูข้างขวาก็ข้างเดียวนะข้างขวาก็มีข้างเดียวไม่ได้มีสองข้างไม่ได้มีสองหูครับกล่าวกันตลกตลกนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับสั่งซื้อกันมา AND Rutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนะครับและบำรุงร่างกายได้ด้วยนะครับจัดโปรซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับยังไงก็สนใจสั่งซื้อเราจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็กาแฟดีเจกาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับใครกินแล้วไม่ระบายเอาตังค์คืนไปด้วยผมกล้าเลยขายกันมาหลายปีมันก็ต้องมีคุณภาพละไม่มีคุณภาพไม่ยืนหยัดอยู่ได้แล้วกาแฟดีเจครับกาแฟบำรุงร่างกายครับก็ซื้อ5แถม2ขอบคุณคุณสมชัยที่สั่งซื้อนะครับก็เอาไปขายแถวบ้านใช่ไหมล่ะคุณสมชายไกรศักดิ์ศรีคุณสมชายไกรศักดิ์ศรีนี่อยู่2ทับ3หมู่11ตำบลคลอง3คลองหลวงปทุมธานีรับไป40กล่องนะครับอ้าวใครอยู่ใกล้ๆคุณสมชายแถวหมู่11คลอง3คลองหลวงไปซื้อกาแฟ AND ได้นะครับไปซื้อเลยสั่งไป40 50ห่อเนี่ยนะครับ40กล่อง50กล่องก็เอาไปขายสั่งทีอย่างนี้ทุกทีสั่งทีเยอะครับขอบพระคุณนะครับคุณพี่สมชายใจศักดิ์ศรีแฟนรายการด้วยแล้วก็ฟังรายการด้วยแล้วก็กินด้วยขายด้วยก็ขอบคุณนะครับใครอยู่ใกล้ๆนะ2ทับ3หมู่11ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีผมไม่ค่อยได้วางขายที่ไหนทักเท่าไหร่นะครับเพราะผมถือว่าผมเคยวางขายหมดแล้วทั่วประเทศแล้วบอกตรงว่าเข็ดอย่าให้พูดเลยเข็ดยังไงครับไอ้ที่เอาไปแล้วให้ตังค์เลยมันก็ดีแต่เอาไปแล้วไปส่งวางไว้ก่อนขายได้เขามาเอาตังค์โอ้โหเหมือนเราไปขอทานบางทีครับผมไม่เอาผมที่เรามีงานเยอะให้ลูกน้องตามไปเก็บก็ไม่ได้เราไปเก็บเองก็ไปนั่งรอเป็นชั่วโมงกว่าจะได้งี้เราไม่เอาสุดแล้วขายในประยุกต์ก็พอกินแล้วจะไปขายในทีวีผมยังไม่เอาเลยครับก็ขอบพระคุณทุกท่านแล้วกันนะครับที่ซื้อสินค้าในรายการเรารวมทั้งสบู่ดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่น

0: ตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันครับฟอกเนื้อฟอกตัวฟอกหน้าฟอกตาสดสวยสดใสหอมสดชื่นแต่ถ้าเป็นสบู่สระผมนี่เอาสระผมอย่างเดียวนะครับอย่าไปฟอกเนื้อฟอกตัวเลยเอาสระผมอย่างเดียวป้องกันผมร่วงครับแล้วก็ดูแลเรื่องของรังแคให้มันค่อยๆหมดไปแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับพูดถึงชาวต่างชาติที่สร้างปัญหากับในประเทศไทยแหมทหารสหรัฐอเมริกามาพักผ่อนพัทยากลับไปแล้วนะประทับใจไปทุกคนครับไม่เห็นมีใครบอกเลยว่ามาพัทยาแล้วไม่ประทับใจร่วม 5,000 คนเนี่ยนะครับโอ้โหเข้าคิวซื้ออาหารกันนะอะไรรู้ไหมส้มตำเขารู้จักแต่ส้มตำเข้าคิวซื้อ แจ้งความจับนักท่องเที่ยวผิวสีสุดหื่นบุกลวนลามจับอวัยวะเพศสาวร้านกัญชาที่พัทยาเอาแต่ไม่ใช่พวกทหารนะทหารเขาขึ้นเรือไปแล้วสาวพนักงานขายกัญชาย่านพัทยาชลบุรีโล่แจ้งความจับนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติผิวสีคลั่งบุกลวนลามจับอวัยวะเพศขณะที่หญิงสูงวัยพลเมืองดีเข้าไปช่วยเจอหอมแก้มเขาอีกเลยใช้ไม้ไล่ฟาดทำให้คนร้ายตกใจวิ่งหนีรอดไปได้ครับเออไอพวกหื่นกามฝรั่งหื่นกามอันเนี้ยนางสาวเอครับวัย34ปีถูกชาวต่างชาติผิวสีบุกเข้าไปลวนลามจับอวัยวะเพศแถมแสดงพฤติกรรมอนาจารล่วงควักอวัยวะเพศออกมาโชว์ด้วยเหตุเกิดที่ร้านกัญชาแห่งหนึ่งภายในซอย15ถนนวังกิ้งสตรีทพัทยาใต้หมู่10ตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีโดยมีกล้องวงจรปิดและชาวบ้านถ่ายคลิปวิดีโอไว้บางส่วนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้ามืดมีข่าวมาทีแรกที่ผมอ่านเนาะพัทยามาเที่ยวซอย6ซอย7ไม่ต้องเข้าไปไม่ให้เข้าไปเอ๊ะแล้วมันเดินทะลุถึงกันไม่ใช่เหรอแล้วไม่ให้เข้าไปมันมีอะไรที่ไม่ให้เข้าไปซอย6ซอย7อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดซอย15ถนนวังกิ้งสตรีทนะแต่ซอย6ซอย7ทำไมเขาไม่ให้ไปวันหลังผมไปพัทยาผมจะไปถามตำรวจทำไม6ซอย6ซอย7ทำไมไม่ให้ทหารสหรัฐอเมริกาเข้าไป นางสาวเอเป็นพนักงานร้านกัญชาบอกช่วงประมาณสักตี50นาทีขณะที่ตนกำลังเช็คสต็อกอยู่ภายในแคชเชียร์ก็มีชาวต่างชาติลักษณะเป็นคนผิวสีผิวสีไม่สีผิวผิวสีไม่รู้ประเทศอะไรทำท่าโชว์กระดกลิ้นแบบรัวๆและทำท่าโยกเอวเด้งหน้าเด้งหลังจากนั้นพยายามเดินเข้ามาในร้านตอนแรกก็พยายามจะผลักประตูแต่เข้าไม่ได้ชาวต่างชาติรายนี้ก็เกิดอาการคลั่งอารวาสทุบประตูเสียงดังปังปังปังปังก่อนเข้ามาในร้านได้สำเร็จเธอก็ตกใจทีครับเข้ามาก่อเหตุก็พยายามจะเดินเข้ามาประชิดตัวเธอแต่เธอก็เดินหนีอีกอย่างตนคิดว่าพวกเหตุคงมาแบบมิดีมิร้ายแถมตนมีแฟนเป็นสาวทอมจึงพยายามจะเดินหนีพวกเหตุพยายามถามพวกเหตุว่าคุณต้องการอะไร What you want เนอะแต่พวกเหตุไม่ยอมฟังแถมยังผ่าแผงเหล็กกั้นเดินเข้ามาอีกตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีก็เลยไปหยิบโทรศัพท์สุดท้ายก็หลอกล่อชาวต่างชาติเดินออกบริเวณนอกร้านประสบอุบัติเหตุก็วิ่งหนีเลยครับแล้วก็มาแจ้งความครับคุณป้าและชาวบ้านสองสามคนเข้ามาช่วยพยายามไล่ชาวต่างชาติคนนี้กลับไปครับเอาตำรวจจะต้องตามตัวครับติดตามจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวถูกไล่ออกในประเทศตามอิสราเอลเป็นคนที่สองนะจะบอกให้กฎหมายใหม่นี่ชาวต่างชาติทำสร้างปัญหาวุ่นวายเล่นงานหมดนะเออดีครับกฎหมายใหม่ๆอย่างนี้ไม่ต้องอะไรกันมากไม่ต้องมาติดคุกไทยให้เปลืองกลับไล่ออกนอกในประเทศไปเลยครับเข้ามาแล้วทำกลางดีนักนะครับแต่คนนี้สิแหมเข้ามาแล้วมาทำเจ้าโลกมาขยายให้เจ้าโลกตัวเองใหญ่แล้วขยายไปขยายมายังไงไม่รู้มาเสียชีวิตที่เมืองไทยครับอ้าวเป็นงั้นไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างชาติบินมาฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดเอาไว้ว่าเพศตัวเองที่คลินิกในประเทศไทยเผยบ่นว่าเจ็บหน้าอกและหมดสติ2ครั้งก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลย่านสุขุมวิทและแกก็เสียชีวิตครับเป็นคนอังกฤษอีโก้ไทนี่อูบิลิโบอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียวัย43เสียชีวิตหลังจากผ่าตัดขยายขนาดเอาไว้ว่าเพศที่ประเทศไทยขณะที่กำลังพักผ่อนยังหรูหราอยู่ที่ประเทศไทยกับภรรยาของเขาตามไต่สวนของศาลชันสูตรพิกศพเขตตะวันตกของลอนดอนระบุว่าอุบิลิโบได้เข้ารับการฉีดกรดไฮยาลูรอนิก และลิโดเคน40มิลลิลิตรเข้าไปในวัยประเภทของเขาที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อ5มีนาคมทั้งคู่พักอยู่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงเทพและหลังฉีดสารแล้วทั้งคู่ได้ไปผ่อนคลายแล้วก็บ่นว่าเจ็บหน้าอกหมดสติ2ครั้งก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทช่วงมาถึงโรงพยาบาลตอนแรกก็สามารถแจ้งแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการไปฉีดขยายวัยวะเพศได้แต่สุดท้ายก็หมดสติทำการตรวจทีสแกนเพื่อวินิจฉัยผลปรากฏว่าลิ่มเลือดอุดตันในปอดครับแล้วก็เสียชีวิตชันสูตรพลิกศพของสำนักงานชันสูตรของสหราชอาณาจักรระบุกรดไฮยาลูรอยอีกนิกและลิโดและลิโดเคนที่ใช้ในการฉีดเพิ่มอวัยวะเพศนั้นเป็นสาเหตุทำให้เขาเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันมาขยายอวัยวะเพศที่เมืองไทยแต่ไปเจอภาวะลิ่มเลือดอุดตันเสียชีวิตเลยครับอ้าวเรื่องของชาวต่างชาติเวลาหมดซะแล้วสินะครับน้องเข้าปั้นวัย16ครอบครัวบอกว่าเดินทางก็พบตำรวจเมืองพิษณุโลกให้ปากคำขณะที่ตำรวจยึดรถฟอร์จูเนอร์ต้องสงสัยแต่สารวัตรอ้ออ่างคู่กรณียังไม่มามอบตัวด้านน้าสาวเผยวงจรปิดสุดเจ็บปวดไม่ลงมาดูด้วยชนแล้วก็โอ้ตำรวจเหรอน้องเข้าปั้นวัย16เสียชีวิตจากการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วถูกฟอร์จูเนอร์ของสารวัตรครับตำรวจยศสารวัตรที่เมืองพิษณุโลกชนและยังไม่มามอบตัวด้วยตัวย่อว่าอ้ออ่างแล้วกันตำรวจยศสารวัตรซึ่งเป็นคู่กรณียังไม่มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนครับขับรถฟอร์จูเนอร์แหมแล้วไม่มาลงดูด้วยนะชนแล้วหนีเลยยังไงเอ้าเวลาก็หมดเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้าแล้วกันนะครับผู้ฟังชั่วโมงนี้พักก่อนแล้วกันขอบพระคุณครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการอีกสักครู่เจอกันชั่วโมงที่2ครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805557

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลัง
10: ผมร
11: ู้
10: สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดไฟไหม้โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มย่านอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบ
19: ต้องนี
18: ้เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
18: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิ
18: และอื่นๆ
19: รวมกันเป็น
18: ยาหอมเทพจิตรา5มา
19: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
18: หรือละลายกับน้ำสุก
19: ยาหอมเทพจิตรา5มา
18: อมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อเวลา7นาฬิกาเกิดเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุเบื้องต้นพบว่าเพลิงได้ลุกไหม้ภายในอาคารโกดังเก็บสินค้าโดยมีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ Facebook รถไฟฟ้า Airport The Ring ประกาศขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลให้ต้องปรับแผนการเดินรถชั่วคราวในวันนี้โดยรถไฟฟ้า Airport The Ring จะให้บริการด้วยความถี่ทุกๆ15นาทีตลอดช่วงเวลาการให้บริการตั้งแต่เวลา5:30 น.ถึง24:00 น.จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
4: เกิดเหตุเครื่องบินขนส่งสินค้าของบริษัท Amazon ถลายออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่สนามบินเมืองไมอามี่ในสหรัฐและพุ่งชนรถยนต์บริเวณใกล้เคียงหลายคันทำให้เกิดไฟไหม้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีก5คนอินโดนีเซียสั่งปิดสนามบิน8แห่งหลังการปะทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาสุพลเท่าฐานขึ้นฟ้าสูงหลายกิโลเมตรส่งผลกระทบให้มีผู้โดยสารติดค้างกว่า 170,000 คนเกิดเหตุอาคารหอพักนักศึกษาสูง5ชั้นแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีของอินเดียพังถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและคาดว่ามีผู้ถูกฝังอยู่ใต้ซากมากกว่า50คนอิหร่านเตือนพร้อมตอบโต้การโจมตีของสหรัฐรวดเร็วขึ้นหนักขึ้นและเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมหลังจากทั้งสองฝ่ายปะทะกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะผู้แทนพิเศษในการเจรจาสันติภาพของสหรัฐเดินทางเยือนยูเครนเป็นครั้งแรกและเข้าหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากได้พูดคุยกับผู้นำรัสเซียไปแล้วเมื่อวันเสาร์สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2026รอบชิงชนะเลิศที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีเป็นการพบกันระหว่างเจ้าภาพตุรกีแชมป์เก่ากับอิตาลีแชมป์3สมัยผลปรากฏว่าทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกก่อนที่ตุรกีเฉือนเอาชนะอิตาลี3-2เซต16-25 25-22 12-25 25-21และ15-10ทำให้ตุรกีคว้าแชมป์รายการดังกล่าวเป็นสมัยที่2ติดต่อกันต่อจากปี2023พร้อมกลายเป็นชาติที่5ที่คว้าตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2028ต่อจากสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพแคนาดาไทยและอียิปต์
5: จิตใจสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุที่เป็น

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน
7: ้ำ
6: ม
7: ัน
6: กระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: จบลงไปครับชื่อเพลงว่าหาผัวดีๆมีไหมสวัสดีครับคุณฟังครับถึงเวลาเราก็พบกันเป็นชั่วโมงที่สองต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ครับเรื่องราวของข่าวจะเป็นอะไรบ้างนั้นโปรดติดตามครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่สองชั่วโมงต่อเนื่องนะครับหลังจากครบธงชาติชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงที่สองขอบพระคุณครับก็จบเพลงก็เข้าข่าวข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ฝนยังตกต่อเนื่องครับสภาวะอากาศจากบ้านเราเนี่ยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกมีฝนตกหนักบางพื้นที่และบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยของเราขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนตกหนักหนักมากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับก็เป็นเรื่องของสภาวะอากาศบ้านเรานะครับกรุงเทพมหานครนี้พกร่มกันด้วยนะว่างั้นครับตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ครับหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งทั้งจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษหนักมากอยู่ที่อุบลราชธานีครับภาคกลางก็ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ครับหนักเป็นบางแห่งทั้งที่ลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครครับภาคกลางภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่เท่ากับภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดครับพี่น้องชาวปราจีนบุรีนครนายกที่ฟังรายการฉะเชิงเทราจันทบุรีไปไหนพกร่มไปด้วยนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ครับภาคใต้ยังลดลงเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเพียง140ก็มีจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตก170ของพื้นที่ครับตกแง่แง่หนักในบางแห่งด้วยครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศเรื่องของทางด้านสภาวะอากาศ6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับเรามาเรื่องราวของที่ค้างเอาไว้เรื่องของตำรวจขับรถชนเด็กแล้วหนีกลับยังไม่มามอบตัวยังไม่รับผิดชอบซึ่งก็ทางด้านของเจ้าภาพเองก็น้อยอกน้อยใจว่าเป็นตำรวจชนแล้วหนีเนี่ยซ้ำรถของที่ชนที่ตำรวจขับนะครับสวมทะเบียนมาซะอีกอ้าวไปกันใหญ่เลยครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับระวังครับพาดหัวข่าวอย่างไทยรัฐก็บอกว่าร้องพันตำรวจโทไร้น้ำใจสิ่งชนนักศึกษาปวช.ดับขับรถหลบหนีพ่อแม่สูญเสียจี้ให้รับผิดชอบครับเป็นเรื่องที่น่าละอายเหลือเกินนะครับเป็นตำรวจผู้รักษากฎหมายชนแล้วยังไม่ลงมาดูเนี่ยนะจากอุบัติเหตุโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขับพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของนายพิรณัฐหรือน้องข้าวปั้นนามสกุลว่าระทวยระทวยระทมแล้วก็เสียชีวิตอ่ะสิวัย16บนถนนสิงหวัฒน์ทางลงสะพานนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อเวลา 14:30 ของวันที่2กันยายนแล้วหลบหนีแล้วมีรถมอเตอร์ไซค์คันที่นางสาวนัชยาสอนมาวัย16เป็นคนขี่ที่มีนางสาวคุณัชยาสีหมวดวัย16นั่งซ้อนท้ายเกิดเหตุซ้ำซ้อนไปชนร่างผู้ตายบนถนนจนรถคว่ำได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งคู่ในที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนสีบรอนแผ่นป้ายทะเบียนพิษณุโลกของรถฟอร์จูเนอร์ตกอยู่บนถนนตำรวจเก็บเป็นหลักฐานภายหลังทราบว่าคนขับรถเป็นนายตำรวจระดับสารวัตรยศพันตำรวจโทอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ ความคืบหน้าของข่าวนี้ครับที่วัดสุดสวัสดิ์ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครอบครัวได้ทำบุญเก็บกระดูกนายพีรนัทหรือน้องข้าวปั้นเพื่อจะนำอัฐิไปลอยอังคารแม่น้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารหลังมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ3คืนและชาปนกิจไปเมื่อ5กันยายนโดยยังไร้วี่แววคนขับรถคู่กรณีที่มารับผิดชอบค่าเสียหายหรือแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวในพลกฤตและนางสาวสิริพรเสือคล้ายวัย37ก็เป็นพ่อแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นเผยว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไป5วันแล้วคู่กรณียังหลบหนีอยู่ยิ่งมารู้ภายหลังว่าแผ่นป้ายทะเบียนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุไม่ตรงกับรถคันที่เกิดเหตุด้วยซ้ำไปแล้วก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่บุญธรรมบอกว่าน้องข้าวปั้นเป็นอดีตนักดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียนพุทธชินราชศึกษาต่อในชั้นปวช.ปีที่1ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกสาขาสถาปัตยกรรมทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนโดยไม่พึ่งพาครอบครัวเลยวันเกิดเหตุออกไปทำงานที่ร้านข้าวมันไก่หลังร้านปิดก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านอ๋อวันนึงเขาไปเที่ยวตี2เลิกจากร้านข้าวมันไก่แล้วก็ถูกชนเสียชีวิตครอบครัวเสียใจมากยิ่งมาทราบภายหลังว่าคู่กรณีเป็นนายตำรวจยศใหญ่อาจจะเมาแล้วขับทำให้เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมกลัวคดีไม่ตรงไปตรงมาหรืออาจเปลี่ยนตัวผู้กระทำความผิดตอนนี้ก็มีโทรศัพท์มาขอไกล่เกลี่ยโทรมาสอบถามเพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่มีผู้ใดมาแสดงตนถ้าอย่างนี้ตีความเลยว่าเมาตีสองกว่าเนี่ยต้องเมาแต่ถ้าจะให้โดนจับในขณะที่เป่าคงไม่ใช่ตำรวจคนนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเป่าเมาแล้วขับมันจะโดนหนักกว่าประเภทประขับโดยประมาทนะครับทางด้านของสส.พิษณุโลกครับนายณัฐนชนชนะบูรณศักดิ์ครับณัฐชนนครับนายณัฐชนนเขต1พรรคประชาชนที่เข้ามาช่วยเหลือติดตามคดีหลังจากเร่งรัดคดีได้รับคำตอบจากตำรวจว่าได้ติดตามกล้องวงจรปิดจนพบรถคันที่ก่อเหตุแต่ทะเบียนรถไม่ตรงกันคาดว่าเป็นทะเบียนปลอมหรือรถสวนทะเบียนและไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคนขับเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทเพิ่งขับรถออกมาจากร้านเหล้าตะวันแดงนั่นไงน่าจะอยู่ในการมึนเมาไปเฉียวชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีจนมีผู้ชีวิต1รายเป็นน้องข้าวปั้นเยาวชนทำงานร้านข้าวมันไก่เพื่อหารายได้เสริมครับหลังจากเลิกเรียนส่วนผู้บาดเจ็บเป็นเยาวชนหญิงอีก2คนที่ประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก็ทำงานที่ร้านหมูกระทะเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัวเช่นกันญาติกลัวคดีจะเงียบและไม่มีใครรับผิดชอบตนจึงมายื่นมือเข้าช่วยเหลือด้านกฎหมายและติดตามคดีเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมด้านภูมิกับสภ.เมืองพิษณุโลกครับพันตำรวจเอกวัชรพงษ์สิทธิรุ่งโรจน์ตำรวจตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนกต6096ถนน60993 96หรือ93ออก98ผมตาสายตา6098พิษณุโลกของรถคันที่ชนตกอยู่ในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นของรถเก๋ง Honda Jazz สีดำแต่รถคันที่ชนแล้วหนีเป็นรถ Toyota Fortunerจึงเป็นการสวมทะเบียนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนกลับไปพบว่ารถคันดังกล่าวขับออกมาจากร้านตะวันแดงก่อนจะมาเกิดอุบัติเหตุโดยคนขับเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโทชื่อย่ออ่างวัย53ปีจะไปย่อทำไมเราตัวเต็มเลยไม่ได้ไงคนอย่างเงี้ยก็โทแต่ประชาชนคนธรรมดาก็สวมกุญแจมือแล้วไอ้นี่หายไปก่อนใช่ไหมเพื่อกลิ่นเหล้าจะได้ไม่มีตำรวจสารวัตรสืบสวนสังกัดกองบกสืบสวนของภาค6พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเบื้องต้นทราบว่าได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจะเดินทางพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ในช่วงบ่ายครับพ่อแม่บุญธรรมของน้องข้าวปั้นเดินทางมาที่สภ.เมืองพิษณุโลกเข้าพบกับทางด้านรองผู้กับสอบสวนเจ้าของคดีเพื่อให้ปากคำกับสำนวนคดีประกอบสำนวนคดีขณะที่ตำรวจได้ตรวจยึดรถ Toyota Fortuner สีบอลไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนคันที่ก่อเหตุมาจากหลังบ้านหลังหนึ่งในบางระกำพิษณุโลกมาไว้ที่โรงพักเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าสภาพด้านหน้ามีรอยชนยุบกระจังหน้าแตกกันชนแตกฝากระโปรงก็บุบครับตำรวจชนคนไม่ติดคุกมั้งใช่มั้ยตำรวจชนคนตายไม่ติดคุกก็เหมือนกับปปช.คนหนึ่งทำงานเป็นระดับปปช.นะชนคนตายก็ยังไม่ติดคุกตัวนี้ คุกมันก็เลือกคนเหมือนกันนะคนจนติดคุกได้ง่ายแต่คนรวยคนมีตำแหน่งนี่ทำไมติดคุกยากครับก็ว่ากันไปครับตามตัวบทกฎหมายแม้กระทั่งป้ายทะเบียนผิดนี่ก็เอาเหอะจะดูกันต่อไปว่าตำรวจนายตำรวจคนนี้จะถูกออกจากราชการไม่ชนคนตายหรือว่ายังนั่งทำงานเป็นพันตำรวจโทต่อไปครับคุณผู้ฟังอีกสักข่าวหนึ่งครับจากทางด้านภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านนอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่มีเรี่ยวมีแรงแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงก็อยากให้เสริมด้วยโปรตีนที่เข้มข้นของทางด้านภูผาวิปโรวิตามินที่หลากหลายทำให้สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาโดยอัตโนมัติกับการดูแลละลายกับน้ำอุ่นครับจะได้น้ำสีขาวแล้วก็ยกสดห่อหนึ่งก็แก้วหนึ่งเช้าแก้วก่อนนอนแก้วพละกำลังคุณจะกลับขึ้นมาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิปโรใครที่อ่อนเรี่ยวแรงเดินเหินไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเดินเหินกำลังก็ไม่ค่อยจะมีเดินไม่ค่อยจะไหวแขนขามันอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงไปหมดเพราะอะไรครับเสริมไปด้วยภูผาวิปโรครับมาพร้อมกับทางด้านข้องดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับนี่ก็อ่อนเพลียๆแรงนอนไม่หลับกระสายกระสับเป็นลมหน้ามืดตาลายขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนตัวนี้ดีไทยจะเป็นเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาครับซื้อ2แถม1แถมภูผาวิปโร1ห่อครับ1ห่อใหญ่ดีไทยเป็นเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยซื้อ2ขวดรับภูผาวิปโรอีก1ห่อครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชามือชาเท้าปวดเมื่อยเป็นความดันเบาหวานลิ้นสะดวงไซนัสภูมิแพ้ก็นึกถึงเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยได้ครับแล้วก็ยังมียาหอมดอกหอมมะลิครับในเรื่องของผู้เฒ่าผู้แก่ในเรื่องของผู้ที่เป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครับแก้อาการลมกองละเอียดหลับสบายเมื่อรับประทานแล้วดมก็ได้รับประทานก็ได้ละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเพียงครึ่งช้อนชายาหอมดอกหอมมะลิจะช่วยดูแลสภาพร่างกายของท่านถ้ามันฉุกเฉินจริงๆหาน้ำร้อนน้ำอุ่นไปทานก็ตักสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนอาการที่เป็นก็จะได้ลดลงอย่างรวดเร็วครับยาหอมฤทธิ์ยินสูตรพิเศษหอมเย็นหอมจิตหอมชื่นจิตหอมชื่นใจลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายยาหอมผสมดอกหอมมะลิซื้อ2แถม1กลับสนใจไปที่เบอร์0817805575 0817805575ครับมาพูดถึงเรื่องคนเนื้อหอมครับแม่ไม้แม่ล้างโอ้ยไปสมัครกันเยอะแยะเลยเนาะครับก็เป็นเรื่องของคนเขาบอกว่ายอดสาวสมัครคุณนายหมวดสมภพทะลุ 8,300 รายสาวเชียงใหม่บินมาหาถึงบ้านโอ้อยากจะเป็นเมียของท่านหมวดสมภพครับกระแสข่าวหมวดสมภพร้อยตำรวจโทสมภพรองสารวัตรปราบปรามและป้องกันสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีหลังผ่านเรื่องราวความรักและการหย่าร้างกับอดีตภรรยาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนานถึง24ปีล่าสุดเจ้าตัวกลายเป็นกระแสอีกครั้งหลังไปออกรายการโหนกระแสพร้อมเปิดรับสมัครสาววัย 30-40 เข้ามาเป็นคุณนายโดยไม่จำกัดว่าเคยแต่งงานหรือมีลูกมาก่อนนั่นสำหรับคุณสมบัติที่หมวดสมภพประกาศไว้คือพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาทให้มีรถยนต์ให้ใช้1คันสามารถเข้ามาอยู่บ้านปัจจุบันได้หลังแต่งงานและจดทะเบียนสมรสโดยมีเงื่อนไขสำคัญต้องซื่อสัตย์และไม่นอกใจหมวดต้องการอย่างนั้นแล้วจะรู้ไงไม่นอกใจเดือนตั้ง 30,000 หลังมีการประกาศผ่านรายการโหนกระแสโดยให้เพจทุบข่าวนนช่วยคัดกรองสาวๆล่าสุดผู้สมัครที่ส่งข้อความและรูปถ่ายเข้ามาทะลุถึง8,300 รายที่อยากจะเป็นคุณนายของหมวดสมภพขณะนี้หมวดสมภพเผยว่าจะทยอยอ่านและตอบทุกข้อความเพื่อขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจโอ้โหนี่ประเทศไทยเหรอเนี่ยฮะไม่ใช่ต่างประเทศนะ ประเทศไทยเนี่ยนะแย่งผู้ชายคนเดียวกันเนี่ยนะนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาจะเยอะอย่างนี้ไหมนี่หมวดสมภพมีเงินให้ใช้เดือนละ 30,000 โอ้โหมีรถให้ใช้1คันโอ้โหหมวดสมภพบอกแต่ละวันมีผู้หญิงโทรศัพท์เข้ามามากกว่า100รายนอกเหนือจากข้อความในเพจโดยขณะนี้ได้พูดคุยและดูโปรไฟล์ไปแล้วกว่า 1,000 คนและมีหญิงสาวประมาณ5รายที่สะดุดตาและตรงตามสเปคซึ่งมีทั้งพนักงานธนาคารบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและพยาบาลสีสันระหว่างการสัมภาษณ์เกิดขึ้นเมื่อมีหญิงสาวชื่อซีโทรเข้ามาแนะนำตัวทำให้หมวดสมภพถึงกับสะดุ้งเพราะเป็นชื่อเดียวกับอดีตภรรยาด้วยก่อนฝ่ายหญิงจะพูดติดตลกว่าแม้ชื่อเหมือนกันแต่จะไม่ทำให้พี่เสียใจเหมือนคนเดิมนะคะแน่ขณะเดียวกันยังมีเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งจากเชียงใหม่บินตรงมาหาหมวดสมภพถึงบ้านเลยครับเพียงเพราะเห็นข่าวแล้วรู้สึกสงสารแน่สงสารแล้วมันก็จะเป็นความรักไงแม้ไม่ได้มาสมัครเป็นคุณนายแต่ขอช่วยเก็บกวาดบ้านล้างถ้วยล้างชามสักนิดหนึ่งแล้วจัดบ้านให้เรียบร้อยก่อนเดินทางกลับเชียงใหม่แค่นี้ก็ชื่นใจพอแล้ว หมดสมภพเผยว่าหลังออกรายการโหนกระแสชีวิตกลายเป็นคนดังเวลาเดินทางไปไหนมักมีคนเข้ามาขอถ่ายรูปพร้อมให้กำลังใจและแนะนำให้ค่อยๆคัดเลือกอย่ารีบร้อนนะคะหมวดโดยเจ้าตัวยืนยันว่าจะใช้เวลาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้คนที่เข้ามาด้วยความจริงใจไม่ใช่มาหวังผลประโยชน์พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาส่งกำลังใจมาให้หมวดนะครับหมวดสมภพโบราณก็บอกเลือกนักมักได้แล้วนะหมวดนะ อ้าวเป็นเรื่องของข่าวเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอ๋อไปออกรายการโหนกระแสนี่แหมดังทุกคนนะดังดีดังร้ายครับก็เหมือนกับครูนั่นนะไปออกรายการโหนกระแสเอาเงินหนุ่มอบต.ไปสัก 300,000 400,000 สุดท้ายหลอกเงินไปกินมดแล้วหนุ่มอบต.ก็เหี่ยวทีไม่ได้เมียด้วยตังค์ก็เสียด้วยเลิกกับผัวแอบจะมาเอาเรามาเป็นผัวโอ้ออกรายการโหนกระแสคุณหนุ่มพูดแทนหนุ่มอบต.เลยถ้าผมก็เสียน้ำเหมือนกันนะผู้หญิงบอกเขาเสียตัวบอกแล้วคุณคิดว่าผู้ชายไม่เสียอะไรอ่ะผู้ชายก็เสียผู้ชายก็เสียน้ำให้คุณนะถ้าคุณไม่มีผัวมาก่อนถ้าคุณไม่โกหกเขาจะเลิกกับคุณไหมเขาจะยอมทุ่มเงินมาให้คุณ 300,000 500,000 มั้ยโอ้โหผมดูคุณกันชัยบอกแล้วคุณหนุ่มนี่สุดยอดของพิธีกรทันทีทันควันกับคนที่เชิญออกรายการก็ต้องรู้ทางหนีทีไล่นะครับพอบางคนก็ออกเอาเพื่อจะเอาเป็นลักษณะเหมือนเรียกร้องความสนใจบางคนก็ออกเพื่ออยากหาความจริงครับเอาว่ากันไปครับหนุ่มสอนรามเดือดโดนแอบอ้างโปรโมทเว็บการพนันวอนแฟนคลับอย่าหลงเชื่อหยุดแปะลิงก์หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ครับถึงกับอยู่ไม่สุขเมื่อต้องรีบออกมาเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดหลังจากพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อและนามสกุลของตนเองไปแอบอ้างใช้ในการโปรโมทเว็บการพนันออนไลน์แนบลิงก์ชักชวนให้ประชาชนและแฟนคลับเข้าไปใช้งานสร้างความเข้าใจผิดและเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากเอาละครับระวังด้วยก็ดีคนประเภทนี้นะครับมิจฉาชีพสารพัดครับแล้วก็ทางด้านของอีกข่าวนึงนี่เขาบอกว่าศุลกากรช่องจอมสรรพสามิตทลายรังของเถื่อนโคราชอึ้งยาย70ขายไก่ทอดบางหน้าแล้วขายอะไรยายศุลกากรช่องจอมพรบนายประสิทธิ์ดีจงเจริญรัฐบาลให้ความสำคัญการป้องกันปราบปรามสินค้าเถื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาครัฐสร้างความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่สุจริตตลอดจนคุ้มครองประชาชนจากสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวันก่อนก็ไปทลายอะไรนะพัดลมเถื่อนไม่มีมอกอได้เป็นพันๆชิ้นของมาจากจีนทั้งนั้นไม่มีคุณภาพใบบิดใบเบี้ยวเปิดแล้วสองสามทีก็พังอะไรอย่างเงี้ยครับขายในแพลตฟอร์มอ่ะขายในแพลตฟอร์มอ่ะนะครับเนี่ยผมยังโดนหลอกเลยเนี่ยอยากซื้อหลอดไฟครับร้านอยู่อยุธยาเนี่ยที่เขาส่งมาจริงเท็จประการใดร้านนี้จะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เป็นร้านอยู่แถวแถวไผ่ลิงอยุธยาครับ10หลอด199บาทไอ้แล้วก็จะเอามาใช้ในงานของตัวเองซะหน่อยแม่ส่งมาให้เราสองหลอดและในนั้นก็โอ้โหเราก็ไม่ทันได้ดูในนั้นก็บอกโอ้โหโดนหลอกตอนนั้นแถวหมด ครับระวังนะครับใครซื้อหลอดไฟ199 10หลอดเดี๋ยวนี้มันหลอกไปกระทั่งพระพระก็บอกอาตมาก็โดนมันไม่สนเราเป็นพระสงฆ์ของเจ้าไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษครับเห็นโฆษณาอยู่หน้าเฟซระวังนะครับซื้อหลอดไฟ199 10หลอดมันจะได้แค่2หลอดไอ้ผมก็โดนหลอกอีกแล้วผมว่าจะไม่ซื้อแล้วนะแต่อันนี้เห็นหลอดไฟก็ว่าจะมาซื้อใช้ในงานไม่เสียดายหรอก199แต่บอกไว้หน่อยนะครับร้านอยู่ที่อยุธยาร้านที่ส่งมันจะเป็นร้านนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือก็ไปแอบอ้างชื่อเขาก็ไม่รู้ผมให้พักพวกกันที่อยุธยาไปสืบดูแล้วว่าร้านนี้จริงไหมโอ้โหเดี๋ยวผมขออนุญาตออกชื่อร้านเลยนะร้านสุขเจริญรุ่งเรืองพันครับอยู่ไผ่ลิงอยุธยาคุณจะหลอกถ้าเป็นร้านนี้จริงถามว่าคุณจะหลอกลวงเขาไปถึงไหนกลับ199แล้วส่งให้เขา2หลอดแต่ในการโฆษณาคุณบอกโฆษณา10หลอด199บาทถ้าร้านสุขเจริญรุ่งเรืองพันไม่ได้ทำจริงอยู่ไผ่ลิงอยุธยานะครับไม่ได้ทำจริงเลยไงโทรศัพท์โทรคุยกับผมหน่อยจะได้ให้รายละเอียดกับคนที่โดนหลอกครับผมเก็บตัวนี้เอาไว้นะครับจะไปแจ้งความและให้ตำรวจตามต้นตอให้หน่อยครับเนี่ยมันหลอกกันแบบนี้นะนี่ก็ของเถื่อนครับเพราะฉะนั้นทางด้านนายด่านศุลกากรช่องจอมบอกว่ามีคนต่างด้าวคือคนข้างบ้านบ้านเราที่เราปิดด่านอยู่เนี่ยมาขายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งกำกับดูแลสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดครับผลปรากฏว่าเจอของเถื่อนครับเต็มไปหมดมีคุณป้ารายหนึ่งใช่ไหมครับคุณป้าก็ขายไก่ขายของทอดบังหน้าแต่เบื้องหลังคุณป้าโอ้โหจำหน่ายอะไรบุหรี่เถื่อนพลุดอกไม้เพลิงมูลค่าประมาณ2ล้านมีนางนิดรับเป็นเจ้าของโดยของกลางทั้งหมดมีความผิดเกี่ยวกับหลีกเลี่ยงภาษีการจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาตครับมีอาวุธพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดครับโหของเขาบอกกลางเมืองเลยนะที่โกดังเมืองโคราชก็มีนะครับศุลกากรเขาไปลุยเนี่ยนะครับอ้าวโดยเป็นศุลกากรช่องจอมครับของหนีภาษีเต็มเลยบานตะไทยเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของวิชัยตัวจินเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันสนใจที่จะให้วิชัยตัวจินไปบริการงานของท่านครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100หรือ1,200ไม่เกินโดยประมาณโทรหาเราสิครับเราจะได้นำเมนูอาหารไปให้ท่านดูถึงบ้านครับ0819465036 0819465036วิชัยตัวจริงครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการ
0: สารพัดได้แล้วครับถ้าจะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แค่น้ำมันงาดำเขาก็แยกไปขายขวดหนึ่ง30เม็ดน้ำมันกระเทียมเขาก็แยกไปขาย30เม็ดน้ำมันมะพร้าวก็แยกไปขาย30เม็ดแต่เรามารวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยจะช่วยเรื่องของ

ำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนค่ะชาวบ้านก็ได้รับ SMS ค่ะเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำบริเวณสถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีแนวโน้มสูงขึ้นประชาชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ได้รับข้อความเตือนภัยให้เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังคะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะสูงขึ้นมาจนแบบเกือบถึงสะพานแล้วอะแล้วนอกจากน้ำแล้วเนี่ยก็มีไม้เม้ยอะไรมาเต็มหมดค่ะคุณผู้ฟังที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1น้ำสูงจนเกือบจะแตะพื้นสะพานอยู่แล้วค่ะสภาพขุ่นแดงน้ำไหลเชี่ยวมีเศษไม้และสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้ำติดอยู่ที่บริเวณสะพานเป็นจำนวนมากระดับน้ำที่สูงจนแตะพื้นสะพานนะอยู่ต่ำกว่าแนวกำแพงคอนกรีตในฝั่งไทยเมียนมาเนี่ยประมาณ50เซนไม่ถึง100เซนด้วยซ้ำค่ะในอำเภอแม่สายนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโอ้ยคุณผู้ฟังขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลเนี่ยมากองอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะนะบ่งบอกให้รู้เลยค่ะว่าทางน้ำไหลมันโดนกีดขวางด้วยเศษสิ่งปฏิกูลทั้งหลายทั้งปวงอ่ะแล้วก็เศษมงเศษไม้อะไรไม่รู้มาเต็มหมดเลยค่ะไหลมากับน้ำอ่ะแล้วก็มากองอยู่ตรงสะพานอ่ะลองคิดดูคือก็ถือว่าไอ้สิ่งปฏิกูลพวกนี้เป็นแนวกั้นน้ำให้สะพานเลยก็แล้วกันนะคะในขณะที่บางแห่งเนี่ยโอ้โหบิ๊กแบ็กกองเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะมีตึกแม่สายคอมเพล็กซ์น้ำทะลักผ่านแนวกำแพงกั้นเข้ามามีการรื้อกระสอบทรายบางส่วนออกจากกำแพงที่เป็นผนังป้องกันแล้วก็ระดมกำลังทหารจากกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนำกำลังมาปิดรูรั่วไม่ให้น้ำทะลักเข้าไปในอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์บิ๊กแบ็กขนาดใหญ่กองมาคือมาท่วมหัวสูงเป็นภูเขาลาวกาคุณผู้ฟังคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสถานการณ์แม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีเหตุเพลิงไหม้อีกแล้วค่ะโกดังที่สมุทรสาครค่ะย่านอ้อมน้อยเปลวเพลิงลุกไหม้กลุ่มควันดำพวยพุ่งเห็นแต่ไกล7โมงที่ผ่านมาค่ะเพจ Fire and Rescue Thailandรายงานเหตุเพลิงไหม้โรงงานผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงลุกไหม้อาคารโกดังเก็บสินค้ามีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบค่ะคุณผู้ฟังยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนี่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยมากช่วงนี้ได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะระมัดระวังกันนิดนึงนะอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้อะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้แม่ค้าไอศกรีมร้องเรียนมามีกลุ่มชายอ้างตัวเป็นตำรวจมารีดไถเงินที่ร้านกันหลายครั้งเขาก็เป็นแค่ซาเล้งขายไอศกรีมนางดุษราเจ้าของร้านไอศกรีมลุงจอร์ดตั้งอยู่ริมถนนคลองชลประทานชุมชนห้วยทรายใต้อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ผ่านมามีกลุ่มบุคคลเดินทางมาที่ร้านหลายครั้งอ้างตัวเป็นตำรวจและขอเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทำให้ครอบครัวเกิดความกังวลเขาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรชะอำเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยนางดุษราเปิดเผยว่าเหตุการณ์เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อกลางวันวันที่25มีนาคมที่ผ่านมามีชายคนนึงขับรถยนต์มาจอดที่บ้าน
ก่อนลงจาก

0: ถและขอให้ช่วยบริจาคเงินเธอก็มอบให้ 1,000 บาทต่อมาชายคนนั้นมาอีกครั้งค่ะแล้วขอเงินแบบเดียวกันเธอก็ให้อีก 1,000 บาทแล้วเริ่มรู้สึกว่ามาบ่อยเนาะครั้งที่3มาพร้อมผู้หญิงอีกคนนึงตอนนั้นไม่อยู่บ้านค่ะและโทรศัพท์มาขอ 2,000 แฟนก็ต่อรองเหลือ 1,000 เดียวได้ไหมเนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีฝ่ายชายก็ข่มขู่ว่ารู้จักบ้านในจอร์ดนะฝากเรื่องไว้ก่อนละกันทำให้ครอบครัวรู้สึกไม่สบายใจและคิดว่านี่คือไม่ใช่การขอบริจาคตามปกติแล้วจากนั้นกลุ่มชายชะกันดังกล่าวกลุ่มคนดังกล่าวก็หายไปกลับมาอีกทีเมื่อ4กันยายนที่ผ่านมาชายคนเดิมขับกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนกรุงเทพมาจอดหน้าบ้านในรถมีชาย4คนค่ะชายที่นั่งอยู่ในรถเปิดกระจกมาถามหาในจอร์ดบอกให้ในจอร์ดโอนเงินให้หน่อยขณะที่ลูกสาวของนางดุษราอยู่หน้าบ้านก็เลยถามไปว่าทำไมไม่โทรหาพ่อล่ะชายคนนั้นก็ไม่ได้ลงจากรถนะคะแล้วก็ขับออกไปนางดุษราก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชายคนนี้เคยนำแผ่นซีดีเพลงมาให้เธอเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงตำรวจเนื่องจากมีการกล่าวอ้างถึงอดีตผู้บังคับการตำรวจรายหนึ่งและเกรงว่าจะกลับมาขอเงินอีกทำให้ครอบครัวไม่ปลอดภัยจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจตรวจสอบอดีตผู้บังคับการยืนยันซีดีเป็นผลงานจริงแต่กลุ่มบุคคลไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมนะผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังพลตำรวจตรีภัยรัตน์ภัยพันรัตน์ผู้บังคับการสำนักงานนโยบายตำรวจแห่งชาติและประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติกรณีแผ่นซีดีที่ถูกนำมาประกอบการขอเงินจากการตรวจสอบพบว่าซีดีบางส่วนเป็นผลงานของพลตำรวจตรีภัยรัตน์จริงๆมีทั้งชุดที่ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่สนใจและผลงานที่เคยวางจำหน่ายหรือมอบให้เป็นที่ระลึกในกิจการของชมรมจัดทำเผยแพร่มาตั้งแต่ปี52จบจนปัจจุบันอย่างไรก็ตามบุคคลที่ปรากฏตามข้อมูลและรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นสมาชิกของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติและไม่ทราบว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับแผ่นซีดีไปจากที่ใดโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลและพฤติกรรมดังกล่าวหากพบว่าเป็นการแอบอ้างหรือกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปขณะนี้ครอบครัวของนางดุษราได้แจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชะอำแล้วค่ะเพื่อให้ตรวจสอบรถยนต์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของบุคคลกลุ่มดังกล่าวและตรวจสอบได้ว่ามีการอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเข้าข่ายความผิดอื่นหรือไม่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไปอะไรอ่ะโบราณล้านปีเนาะเดี๋ยวนี้มันยุค AI แล้วนะยังจะถือแผ่นซีดีไปไหนมาไหนอีกเนาะเป็นแฟดได้ยังว่าอยู่นะเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็น AI แล้วงงๆปิดท้ายค่ะรถบัสรับส่งพนักงานขับตกไหลทางพลิกคว่ำหงายท้องลงคลองบาดเจ็บ24รายเป็นอุบัติเหตุหมู่เมื่อรถบัสรับส่งพนักงานชาวเมียนมาขับตกไหลทางค่ะที่ฉะเชิงเทราบางปะกงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบค่ะรถบัสตกลงไปในคลองลำไหวลิงถนนเรียบคลองลำไหวลิงหมู่2ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพลิกตะแคงอยู่ในคลองนายอำนวยอายุ65ปีเป็นคนขับมีพนักงานชาวเมียนมากว่า30คนต้องปีนหน้าต่างออกมาค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24คนเป็นชาย21หญิง3ค่ะเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11นายอำนวยคนขับบอกว่าขับรถไปรับคนงานชาวเมียนมาไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรมาถึงที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบค่ะขับตกไหลทางหงายท้องลงไปนอนอยู่ในคลองเนี่ยก็มีผู้บาดเจ็บโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขับอยู่ประจำนะเนาะเป็นเส้นทางรับส่งคนงานแต่ว่าวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเพียงแค่ระมัดระวังหนักก็จะได้เบาค่ะตอนนี้จากที่เชียงรายที่แม่สายนะคะขึ้นไปแม่ฮ่องสอนนิดนึงนะฝนตกหนักน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนค่ะถนนพังแบ็คโฮจมน้ำไปแล้วค่ะรายงานช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบอกว่ากลางดึกนานหลายชั่วโมงฝนตกหนักเลยอะตำบลจองคำตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและชุมชนที่อยู่บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจำนวนหลายสิบหลังคาเรือนพัดเอารถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่จอดพักงานก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งพลิกคว่ำจมลำน้ำแม่ฮ่องสอนไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะ น้ำกัดเซาะถนนเป็นโพรงลึกเสียหายกว่า40เมตรไม่สามารถสัญจรได้ค่ะเหลือ1ช่องทางเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ฝนตกหนักน้ำป่าทะลักแบบนี้สร้างความเสียหายให้กับราษฎรในชุมชนค่อนข้างหนักต่อมามีการสร้างแนวกั้นน้ำเป็นตลิ่งป้องกันน้ำแต่ก็ยังเอ่อล้นเข้าท่วมค่ะเพราะตลิ่งยังสร้างไม่เสร็จฝนก็ตกทะลักเข้าท่วมอีกแล้วคราวนี้ก็ไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วเลยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเวลาหมดวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ฟังอย่างแรงเนื่องจากความขัดข้องในระบบการส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะคืนนี้ตีสามกลับมาพบกันในช่วงของข่าวรับอรุณค่ะส่วนใครที่จะโทรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรได้เลย0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตีสามนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังขอบคุณมิสเตอร์เอและอิทธิพรด้วยสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: ข่าวดี โฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
10: ยุคกองทัพบก
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
14: เสียวอะไรหรอครับ
13: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
14: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
13: โหดีจังเลยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
18: สนับสนุนโดย
19: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ที่ประชุมสภาเริ่มอภิปรายงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดด้านฝ่ายค้านมองว่าการปรับลดขณะนี้ยังมีบางจุดที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
20: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระการพิจารณาวาระ2 3ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาททั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลาง 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้งบกลางมีงบประมาณเพิ่มขึ้น 699,000 ล้านบาทจากเดิม 693,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ตุดตัดลดงบประมาณสูงสุด5อันดับแรกคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเดิม 17,000 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 14,000 ล้านบาทลดลง 3,129 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมจากเดิม 91,000 ล้านบาทปรับลดเหลือ 90,000 ล้านบาทลดลง 1,228 ล้านบาทกระทรวงมหาดไทยจากเดิม 227 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 226 ล้านบาทหรือลดลง912ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดิม 53,700 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 53,000 ล้านบาทลดลงประมาณ682ล้านบาทกระทรวงคมนาคมเดิม 166,641 ล้านบาทปรับลดลงเหลือ 166,014 ล้านบาทลดลงประมาณ626ล้านบาทสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
12: อนุทินเข้าสภาร่วมลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนเดินทางไปนอร์เวย์คืนนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
20: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายและการใช้สิทธิ์ลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3แบบรายมาตราโดยระบุว่าในช่วงที่ยังไม่ได้เดินทางจะพยายามเข้าร่วมการประชุมสภาให้มากที่สุดเนื่องจากคืนนี้ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศนอร์เวย์หลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งก่อนการออกเดินทางจะร่วมใช้สิทธิ์ลงมติร่างงบประมาณเป็นรายมาตราส่วนการอภิปรายที่จะใช้เวลาประมาณ3วันและตนไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นไม่ได้มีความกังวลเพราะรัฐบาลมีการติดตามและประสานงานกันตลอดเวลาโดยมีนายเอกนิติทันตภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

0: าหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
1: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
2: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
1: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
2: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระเทือนภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
1: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
1: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ฮีโร่ไมซินจ้าเป็นอะไรเนี่ยตื่นขึ้นมาก็โถน้ำลายปี๊ดปี๊ด
1: ไม่รู้เป็นอะไรมันปวดท้องปวดไส้ไม่อยากกินข้าวกินน้ำ
2: นี่แหละนะก็คนบ้านเราชอบกินดิบดิบซุกซุกลาบก้อยต้มเนื้อต้มหมูเป็นสาเหตุการเกิดพยาธิตัวตืด
1: พยาธิตัวกลมพยาธิตัวแบนพยาธิปากขอหรือพยาธิเส้นได้อย่าเลี้ยงเอาไว้ใช้ฮีโร่แอนสันตายเกลี้ยงไม่เหลือ
2: ยาถ่ายพยาธิตัวตืดฮีโร่แอนสันใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
1: ่ฮีโร่แอนสันกินง่ายถ่ายสะดวกไม่ต้องอดอาหาร
2: ฮีโร่แอนสันเจ้าของเดียวกับฮีโร่ไมซิน
3: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGG Cab New Light สั่งเลย 094-761-9922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาคิดถึงอดีนะพบกันแล้วนะรายการข่าวด่วนภูธรนะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็เที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับ0947589292จาก GG Cap ดิวไลท์นะครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: จ้าพี่สาว
1: ไม่ได้ฟังเลยหวานฟ้าแลบเสี้ยงๆเลยไม่ได้ฟังเลย
0: อ๋อว่าจะถามพอดีฝนตกหนักไหมจ้าเมื่อวาน
1: โอ้ทั้งฟ้าทั้งฝนเลย
0: เหรอครับโอ้เนาะพี่แหมนะก็นะครับระวังหน่อยแล้วกันเนาะพี่เนาะฟ้าฝนนะเนาะ
1: เลยไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ฟังน้องเชนเลยหายไปไหนเลย
0: เลยไม่ได้ฟังเลยโอ้ผมประกาศอยู่แล้วบึ้มๆอ่านข่าวอยู่จ้า ครับว่าฝนฟ้าตกใช่ไหมพี่อืมครับเนาะอ่ะโอเคครับพี่สาวนั้นฟังใหม่ไหมเจ้าวันนี้น้องเชนเปิดให้เนาะ
1: เอาของเซรีนะฮะ
0: วันนี้เอาเพลงอะไรนะจ๊ะ
1: สมุทรสงครามได้ไหม
0: สมุทรสงครามใช่ไหมครับได้เลยพี่วันนี้สมุทรสงครามนะมอบให้หน่อยแล้วกันเนาะจ้ะ
1: ขอบคุณน้องเชนด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะครับนะจ๊ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับพี่แม่วิทยาขอบคุณนะครับคิดถึงจ้ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บจ้ะครับผมสวัสดีครับนะ
1: จ้า
0: ดีจ้ะเอาสูงก็4789292อย่าหอมราชรถนะครับสวัสดีครับพี่วันนี้สานะฮะ
2: สวัสดีจ้าน้องเชน
0: มาแล้วโอ้โหรู้ได้ไงว่าออกภาคกลางนั้นเนี่ยเน
2: า
0: ะภาค
2: ตอนออกมา
0: สุ่มมาเหรอ
2: พี่เกือบจะไม่ได้เข้าน้องเชนซะแล้วคุยกับพี่สุนัน
0: อ๋อคุยแม่สุนันบ้านสวย
2: ได้ว
0: ่า
2: คุยกับพี่สุนันอยู
0: ่
2: โอ้เดี๋ยวขอวางสายก่อนน้องเชนมาจัดรายการเนี่ยลืมเข้ามาแล้ว
0: ครับน้องแหวไม่ทันพี่แหววที่ยาเขาแชมป์ไปแล้วจ้าวันนี
2: ้เหรอ
0: จ้าเนาะ
2: อ๋อ
0: จ้า
2: แล้วเพลงที่จะขอทันไหมเนี่ย
0: ทันพี่ทันของพี่ทันอยู่แล้วจ้าเอาวันนี้เอาเพลงอะไรพี่จ้า
2: ขอเพลงที่เปิดเมื่อกี้
0: อ๋อได้เลย
2: กันนะ
0: เพราะ
2: น
0: ้
2: องเชนได้ฟังไหม
0: ฟังเพราะมากเลย
2: มันเศร้า
0: เขาชื่อเขาชื่ออาจารย์พจน
2: ์พี่ความหมายมีความหมาย
0: อาจารย์พจน์
2: หรืออาจารย์หรืออาจารย์พจน์เหรออ
0: าจารย์พจน์ไม่ใช่อาจารย์ขันนะพี่นะผมว่าอาจารย์ขันมึงใคร
2: อาจารย์หรือก็อาจารย์ขัน
0: ชื่อพจน์พี่ชื่อพจน์
2: ชื่อพจน์เหรอ
0: จ้ะเขาเขียนอาจารย์พจน์
2: ก็น้องสาวบอกอาจารย์พันเนี่ยอ๋ออาจารย์
0: ชื่อพจน์ชื่อพจน
2: ์อ
0: ๋อนะเอออ่ะโอเคครับเพลงเดิมนะพี่นะมอบให้กันน้องพี่น้องเพลงเดิม
2: ค่ะเขาเสียงภาษาที่เคยมอบเมื่อเช้าน้องสาวก็มาอยู่นี่ไงเขามาบอกเพลงนี้ให้พี่ไม่รู้ว่าเขาฟังนะเขาฟังในทางโทรศัพท์นะเขาดูในทางโทรศัพท์
0: ก็ว่าเนาะไปหามาจากไหนมันเพราะดีคงได้เจอกันอาจารย์
2: เพราะมากใช่ใช่เนื้อหาดีเนาะฟังแล้วขนลุก
0: จ้ะ

0: อาจารย์พลนะครับเ
1: อ
0: น
1: ่
0: า
1: า
0: ะอ่ะโอเคเดี๋ยวผม
1: ย
0: เข้
1: า
0: าไว้ให้นะ
1: แต
0: พ
1: ่
0: ี่
1: ม
0: น
1: ัน
0: ะ
1: ยาวแน่ๆประมาณห้านา
0: ห้
1: ท
0: า
1: ีห
0: น
1: ก
0: า
1: ว่า
0: ท
1: ท
0: ี
1: ี
0: เพล
1: น
0: ง
1: ะ
0: เน
1: ม
0: ี
1: ั
0: ้
1: ้
0: ย
1: ง
0: จ้ะ
1: ห้าย
0: าวนะครับแต่เพราะดีเนาะพี่เนาะอ่ะโอเค
1: เออใช่
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นะอ่ะ
1: ให้
0: มอ
1: ท
0: บ
1: ุกอย่างทุก
0: หน่อ
1: ส
0: ยน
1: า
0: ะ
1: ยเลยนะ
0: ครับพ
1: จ
0: ี่
1: ้า
0: สาวขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับพี่วันวิสาครับผมขอบคุณนะครับอ่ะผมได้สงสัยก่อนช่วงแรกนะเดี๋ยวไปเปิดทีเที่ยงครึ่งทักทายกันหลายสถานีด้วยกันนะครับช่วงนี้นะครับนะฮะก็คิดถึงแฟนเพลงทุกท่านมากๆเลยอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีลพบุรีโคราชบางพื้นที่สระแก้วนะครับปราจีนบุรีทุกท่านเลยสวัสดีครับพบกันกับน้องเจนมนเทวันนะครับก็ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเข้าข่าวไวๆหน่อยนะจาก GG Cap New Light นะครับสายตาดีขวดละ900บาทนะครับ GG Cap New Light นะฮะแฟนเพลงจำชื่อได้แล้วเนาะเออมันก็จำง่ายอยู่นะ GG นะ GG Cap เออ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาฝ้าตาฟางตามัวมองไม่ชัดทะเบียนยาเลขที่ G544/59 GG Cap New Light นั่นเองครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเพสัตนะครับร้านบนเมืองเพสัตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติป้าหมูนะตลาดป่าโมกอ่างทองนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอยู่ไกลก็โทรสั่งเบอร์เดิม0947619922ย้ำ0947619922นะครับเดี๋ยวน้องเชนจะจัดส่งไปให้แฟนเพลงที่บ้านแล้วก็เก็บเงินปลายทางค่าส่งฟรีนะครับชำระแค่ค่ายา900บาทนะครับสำหรับ GG Cap New Light เมื่อวานนี้โปรโมชั่นโอ้โหจัดหนักจัดเต็มกันน่าดูเลยเนาะนะครับที่โซนภาคกลางเรานะครับลพบุรีอยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทนะครับอ่ะมาดูข่าวกันสักหน่อยแล้วกันนะครับแหมผมอ่านไปหลายข่าวนะครับมันมีเมื่อกี้ที่เพิ่งอ่านไปข่าวนึงอ่ะโอ้ยอยากจะมันหายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนไอ้ข่าวขโมยชุดชั้นในอ่ะไปไหนแล้วเดี๋ยวมาฟังอีกสักรอบไหมนะนะครับวันๆนี่ไม่ทำอะไรนี่จ้องจะขโมยชุดชั้นในเขานี่เนาะเออแต่ไม่รู้มันยังมีอยู่ไหมนะผมพยายามหาอยู่เนี่ยนะครับอืมแป๊บนึงนี่มาแล้วเอ้าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับพร้อมแล้วเข้าข่าวเลยนะจาก GG Cap New Light สายตาดีชัดแจ๋วๆเลยส่วนยาหอมราชรสนะครับอำเภอเมืองชัยนาทนะครับร้านสุภเวศอำเภอตาคลีก็ร้านมานะเพศัตนะนครสวรรค์รวบโจรซาเล้งนะตระเวนฉกชุดชั้นในร้านสะดวกซักสารภาพเอาไปดมมากระตุ้นอารมณ์ดีจังเลยวะเนี่ยว่างั้นนะแม่ต้องให้สาวๆขี้ใส่แล้วให้มันไปดมนะครับนั่นแหละอารมณ์ขึ้นเลยทีนี้เข้าโรงพยาบาลไปเลยนะสารภาพเอาไปดมมันมีอารมณ์นะที่ไหนเนี่ยชุมแพงไงโอ้โหหน้าตาก็โลกจิตวิตฐานอยู่แล้วใส่เสื้อสีชมพูซะด้วยเกิดมาเพื่อความรักถุยชีวิตอ้าวเข้าข่าวแล้วนะครับต้องขออนุญาตถ้ามีกูมึงหรือว่าภาษาพ่อขุนรามหรือไม่ไพเราะเพราะพริ้งก็ขออภัยนะครับเป็นเพียงอรรถรสของข่าวนะฮะก็พันตำรวจเอกรัฐพลเหล่าพรหมครับกับการสภ.ชุมแพขอนแก่นนะครับและเจ้าหน้าที่ร่วมกันแถลงผลจับกุมนายณรงค์คนนี้อายุ46แล้วนะเนี่ยโอ้ยอีก4ปีจะ50ยังขโมยชุดชั้นในดมอยู่เลยขึ้นใจตามร้านสะดวกซักนะครับแม่ของใครหายบ้างไหมจ๊ะเนี่ยแฟนเพลงเราอะฮะสืบเนื่องตลอดหลายสัปดาห์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชุมแพรับแจ้งว่าเสื้อในหายเยอะแยะไปหมดโอ้ยไปไหนนักหนาวะเนี่ยซื้อมาหายหมดอะนะนะจนล่าสุดนะครับแกะรอยทราบว่าอ๋อคนที่มันขโมยเสื้อในผู้หญิงเนี่ยมันคือมันชื่อณรงค์นะครับอ๋อณรงค์ใช่ไหมพักอาศัยอยู่พื้นที่อำเภอชุมแพนะครับแล้วก็นำกำลังจับกุมได้ขณะที่กำลังทำนาเลยนะครับโอ้ยกว่าจะไปจับมันได้นู่นไปท้ายกันนานู่นนะตำรวจโมโหเพราะอะไรรู้ไหมวิ่งหนีงูเห่า3ตัวไล่ฉกนะไปนาเนี่ยวิ่งหนีงูเห่าโอ้โหยังไม่พอปิงเกาะขาอีกนะกว่าจะจับมึงได้เนี่ยมาอยู่ไรท้ายคันนาว่างั้นนะด่าเป็นชุดโจนะครับไอ้นั่นบอกว่าตกลงมาจับเรื่องอะไรขโมยชุดชั้นในไงใช่ไหมนะบอกเออใช่กูเองบอกเออมาเลยติดคุกแม่สอบถามมันก็สารภาพนะว่าเนี่ยทุกวันนี้ขี่ซาเล้งนะมันเท่ดีท่อดังตะเวนตามร้านสะดวกซักอะตีสองตีสี่นี่มันกำลังเหมาะย่องไปหยิบเสื้อในเลยนั่งเก่งกางเกงในด้วยนะครับไอ้พันที่แบบมีคราบอะชอบจริงๆไม่ใช่เอามาดมนะกินเลยเพราะงั้นยัดใส่ปากเลยเอาให้ตายติดคอตายไปเลยมั้ยไอ้ลุงโรคจิตนะซักนั้นมันชอบจริงๆเห็นไม่ได้เลยเสื้อในผู้หญิงเนี่ยมันดีดีว่างั้นนะครับโรคจิตจริงๆเลย นะครับไอ้สองทางนี้พี่เคยเดินมาก่อนแล้วนะเหรออืมนะพี่ไม่ดมนะพี่กินเลยว่างั้นนะโหบ้าป่ะเนี่ยนะอืมเจ้าที่ตำรวจครับบอกว่าก่อเหตุนานนับเดือนนะเนี่ยโอ้โหขโมยเป็นเดือนน่ะผู้เสียหายส่วนใหญ่นะครับก็ไม่เขาไม่ได้แจ้งความหรอกเขาอายนะครับโอ้โหนะแม่มีทุกไซส์อ่ะนมเล็กนมยานนมใหญ่มีหมดเลยนะก็เลยไม่ได้เดินมาแต่อย่าให้เจอหลังไม้นะกระทืบเลยว่างั้นนะพบประวัติสั่งซื้อกางเกงในชุดชั้นในมือสองนะไอเนี้ยไอ้ณรงค์เนี่ยโหชอบมากซื้อทั้งกางเกงในเสื้อในมือสองนะกระจอกนะครับไอนี่ซื้อแค่มือสองดีเจซื้อมือเจ็ดนะไอพันที่แบบว่าใช้แล้วใช้อีกเหยียบย่ำกระทืบกระทืบแล้วก็ชอบจังเลยนั้นนะนะแค่มือสองนี่อย่าคุยนี่มือเจ็ดเอามือที่เจ็ดเลยเสื้อในเอาพันที่แบบว่าขาดกระจุยไปตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์อะล้างโลกอะเอ้ยจะมาดูไม่มียังมีคราบอุกกาบาตอยู่เลยนะนั่นนี่พูดถึงอะไรเสื้อในเนี่ยคาดว่าผู้ต้องหานี่น่าจะมีอาการผิดปกติปกเอ้ยแหมผิดปกติทางจิตเหมือนดีเจนี่แหละนะครับแล้วก็ลักทรัพย์ยามวิกาลคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็เป็นที่มาดมกระตุ้นอารมณ์จริงๆเลยว่าเสื้อในหอมหอมว่างั้นนะโอ้โหมีของลุงกับป้าหายบ้างไหมครับเนี่ยนะเออไอเนี่ยเอาไปเปล่านะหรือดีเจเอาไปก็ไม่รู้เนาะเออน้องเชนนะอยู่ที่บ้านน้องเชนนะมาดูนี่เต็มไปหมดอะนะครับน้องเชนชอบมากเลยนะครับนะเออชอบอะไรลูกไม่ใช่เสื้อในนะของผมต้องเสื้ออะไรดีอะนะเสื้อโอ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยเนาะขี้เกียจเล่นละมุกเหนื่อยนะครับอ้าวโอเคอีกคนนึงก็นี่แหมขโมยรักฝาท่อนี่ก็ชอบจังเลยตำรวจเพชรเกษมจับลุงวัย59โอ้โหเมื่อกี้ว่าแก่แล้วนี่อีกปีเดียว60ยังขโมยฝาท่อเหล็กอยู่เลยลุงเอาไปชั่งกิโลขายวะโอ้ตายละลุงทำไมลุงไม่ทำมาหากินนะเนี่ยฮะอยู่ปั๊มน้ำมันเนี่ยนะเพชรเกษมบางแคใช่ไหมโอ้กาญจนาภิเษกนะครับถนนกาญจนาภิเษกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ Honda คลิกนะสีเหลืองดำเข้ามาได้แม่ล้อเขาเผลอล่อฝาท่อเหล็กเลยนะครับแคชเชียร์เห็นแล้วนะเอ้ยไอ้ลุงทำอะไรนะว่างั้นนะลุงบอกมึงไม่เห็นไงขโมยอยู่มาช่วยกูยกซิว่างั้นอ้าวเวรกรรมนะเออรู้ทันทีเลยว่าต้องเป็นขโมยมาลักฝาท่อตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ำนะตะโกนบอกพนักงานเลยมาช่วยจับไอ้ลุงนี่ซะวันเนี่ยว่างั้นนะโอ้โหตำรวจจับได้ตอนเอาสารตอนเอาหมายให้ดูยังทำท่างงๆเลยนะนี่ใส่เกงวอร์มเสื้อเหลืองสะพายกระเป๋าย่ำนะเออผมสีทองซะด้วยโอ้โหย้อมผมซะด้วยกลัวหัวงอกย้อมผมสีน้ำตาลซะด้วยแม่เข้าไปน่าจะได้ผัวหลายคนโจรชื่อว่านายชัยยศแจ้งว่ายอมรับว่าผมนี่แหละเป็นคนตะเวนลักฝาท่อจริงๆตามปั๊มน้ำมันเพราะเอาไปขายราคาดีๆโลละตั้ง8บาทดีๆว่างั้นนะตรวจสอบประวัติพบว่าเคยโอ้โหขับรถตอนเมาเหล้าก็มีลักทรัพย์เมื่อปี68สน.ราชบูรณะโอ้โหประวัติเยอะไว้ลุงเนี่ยมีหน้าเราย้อมผมเหลืองจ้ะนะครับเหลืองขี้นะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับแล้วก็เป็นที่มาครับจับลุงชัยยศไล่เปิดฝาท่อระบายน้ำนะครับเหล็กปั๊มโอ้โหปั๊มน้ำมันอะเรียนเอาว่าเจ้าของปั๊มปวดหัวฝาท่อกูอยู่ไหนว่างั้นหากันให้พึ่มหมดอะไอ้นี่เอาไปเนี่ยนะก็มันได้ราคาดีลุงบอกโลละ8บาทแล้วมันหนักไหมล่ะอุ้มแทบไม่ไหวอะฮะเออเมียก็ภูมิใจที่ทำอาชีพนี้ว่างั้นเหรอเอาเมียไปอยู่ในคุกด้วยลุงนะเออชัยยศติดคุกไปแล้วมั้งเนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวนะครับอ่ะโอเคนะครับหนุ่มสมุทรสงครามจากคุณเสรีรุ่งสว่าง GG Cap นิวไลท์สายตาดีติดตามรับฟังครับผม

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพธิมาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับมีข่าวสารมีเรื่องราวอะไรเราก็นำมาอัปเดตนะครับนำมาเล่าให้กับคุณฟังได้รับฟังกันในช่วงกลางวันของวันนี้ครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นอกจากจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าตกบ่อยแล้วนะคะเรียกว่าตกเกือบทั่วทั้งประเทศเลย
2: ใช่ครับ
1: หลายภาคนะคะเผชิญกับฝนแต่มันมีอีกเรื่องนึงโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะคุณนะคะเรื่องของไฟไหม
2: ้เหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะเพลิงไหม้อ่ะค่ะมีหลายพื้นที่เลยล่าสุดก็ที่เวิงนครเกษมก็ไฟไหม้อีกละต้องระวังจริงๆเรื่องนี้นะคะเขามีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดนะก็เช่นอย่างแรกเลยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
2: ครับก็ดูให้ดีว่าเอ๊ะปลั๊กเนี่ยถอดแล้วหรือยังนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางคนเนี่ยอาจจะลืมคุณมาณัฐมนต์บางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยมันพังไปแล้วอย่างพัดลมอย่างอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะฮะเราคิดว่าเออมันไม่หมุนแล้วแต่ว่าปลั๊กเนี่ยมันยังเสียบอยู
1: ่
2: นะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงมอเตอร์มันอาจจะช็อตหรือวงจรมันอาจจะทำอะไรก็ตามแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได
1: ้พวกนี้ต้องระวังมากเรื่องปลั๊กไฟเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเก็บน้ำมันสารเคมีต่างๆก็ต้องห่างไกลความร้อนก็อาจจะเกิดเหตุได้ในครัวอีกอย่างนึงคุณนะคะว่านะ
2: ถังแก๊ส
1: นะแก๊สเตาแก๊ส
2: บางคนก็ใช้เสร็จนะอุ่นเสร็จปุ๊บบางทีหนึ่งเนี่ยกรณีอุ่นแล้วลื
1: ม
2: สองนะครับก็คือว่าบางทีใช้แก๊สแล้วเนี่ยปิดแต่ตัวเตาอ่ะนะแต่ถังแก๊สบางทีไม่ได้ไปปิด
1: ก็อันตรายด้วยเหมือนกันนะคะ
2: ครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุขึ้นมีวิธีหนึ่งนะมีถังดับเพลิงไว้ดีไหมก็ดีเหมือนกัน
2: ก็ดีนะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: สถานที่ทำงานหรือสถานราชการก็ควรจะมีด้วยนะคะวันนี้ข่าวสารของเราก็หลากหลายค่ะวันนี้มีช่วงของคุณเสรีทองคู่มีข่าวสารมาฝากด้วยทางภาคเหนือนะคะของทัพภาคที่3ค่ะ
2: ก็ติดตามรับฟังกันนะครับตลอดทั้งรายการในวันนี้แล้วก็มีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการเนี่ยก็ยังอยู่ที่เรื่องของเหตุภัยพิบัตินะครับแต่ว่าเป็นในพื้นที่ต่างประเทศเราจำได้ไหมเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนหรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่นานนี้เองคุณผู้ฟังที่เนปาล นะฮะที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นน่ะ
1: ช่วง26สิงหาไหมคะ
2: อ๋อเดี๋ยวนะครับปลายเดือนสิงหาคมนะฮะก็ทำให้มีคนพูดถึงนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างมากหลายคนก็โฟกัสไปที่เรื่องของสภาพอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงสุดขั้วเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับอย่าง
1: ร้อน
2: โลกร้อนนะครับฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอะไรใดๆต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบมันมีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆอะไรใหญ่ๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละนะครับภาวะเรือนกระจกต่างๆการเผานะครับทำให้ก๊าซเนี่ยไปทำลายชั้นบรรยากาศนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมหาอุทกภัยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับที่เนปาลเนี่ยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเราเห็นภาพกันแล้วล่ะที
1: ่
2: หลายคนเนี่ยต้องขออนุญาตใช้คำนี้เลยว่า
1: ไม่ใช่ภาพ AI ด้วยนะ
2: ไม่ใช่ภาพ AI ไม่ใช่ภาพ AI นะครับวิ่งหนีตายคำนี้ก็ไม่ปานนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ฟังเหมือนในหนังนะครับซึ่งในการนี้นะครับหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ห่วงใยนะครับแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระราชทานความห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวเนปาลด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยนะครับณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อได้นำสิ่งของพระราชทานเหล่านี้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลที่ต้องประสบกับภัยพิบัติเหตุจากมหาอุทกภัยนะครับซึ่งก็เป็นอุทกภัยฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของเนปาล นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมตามที่คุณมรณบลได้บอกไปเนี่ยนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้น่าเห็นใจมากๆผู้สูญหายเนี่ยก็อีกเป็นพันรายอ่ะนะครับแล้วก็ในขณะที่มีพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยต้องไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากนะครับก็เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างทางพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลค่ะ
2: ครับก็ทั้งนี้นะครับไทยแล้วก็เนปาลเนี่ยเรามีความสัมพันธ์อันดีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็ในช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์นะครับก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือไปยังชาวเนปาลด้วยซึ่งในครั้งนั้นก็สร้างความปลื้มปิติแก่พี่น้องประชาชนชาวเนปาลเป็นอย่างมากนะครับถ้าเราดูจากภาพที่ขึ้นทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการที่องคมนตรีได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานนะครับสิ่งของจำเป็นแล้วก็เราเห็นมีเต็นท์สนามด้วย
1: นอนค่ะ
2: ในตรงนี้นะครับก็เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวเนปาลนะครับซึ่งก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฉายนะครับแล้วก็เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขออภัยนะครับมีไฟฉายมีหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นถุงนอนต่างๆแล้วก็หนึ่งในนี้มีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยอันนี้คือความละเอียดอ่อนนะครับในการพระราชทานความช่วยเหลือของทั้งสองพระองค์นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ดีต่อใจนะครับเป็นข่าวที่ฮิวใจมาก
1: ๆ
2: การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนมนุษย์เนี่ยโอ้มันสุดขนาดนับนะคุณมาธนบุญครับ
1: ใช้ที่จำเป็นทั้งนั้นเลยเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินและอย่างที่คุณณฐาบอกนะคะมีอุปกรณ์สำหรับเด็กด้วยถุงพระราชทานสำหรับเด็กด้วยเด็กๆนี่ก็น่าสงสารด้วยนะคะต้องดูแลกันค่ะ
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะก็เป็นหนึ่งข่าวที่อย่างที่บอกนะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นประเทศที่เป็นมิตรกันนะคะช่วยเหลือกันค่ะเอามาดูในส่วนของเหตุการณ์ในประเทศของเรากันบ้างค่ะมีการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569ในช่วงนี้นะคะเพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งก็จะมีงานจริงเกิดขึ้นเนี่ยวันที่6พฤศจิกายนนะคะปลายปีนี้กองทัพเรือเนี่ยเขาก็มีการกำหนดจัดการฝึกรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อที่จะให้งานออกมาเรียบร้อยนะคะ
2: ครับนี่นะฮะก็เป็นภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับพร้อมกับกำลังพลฝีพายจากกองทัพเรืออันนี้เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะวันนี้ไม่ติดแล้วว
1: ันนี้
2: จำได้เนี่ยนะครับสวยงามมากๆนะครับเราจะดูที่โขนเรือแล้วก็ลายสลักนี่แหละคุณมาธนมลอันนี้คือท่าพายนกบิน
1: นะ
2: ฮะเป็นท่าพายที่สง่างามมากๆอันนี้ก็คือเรือประกอบริ้วขบวนเนี่ยนะครับ โอ้งดงามมากจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: ต้องไปหาข้อมูลแล้วนะเราสองคนพูด
2: ถ
1: ึ
2: ง
1: ข่าวนี้กันบ
2: ่อยและถ้าใครนะครับถ้าต้องการจะไปติดตามรับชมการฝึกซ้อมย่อยนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีการซ้อมย่อยอีก3ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้8กันยายนนะครับแล้วก็มีวันที่17กันยายนแล้วก็จะมีวันที่23กันยายนหลังจากนั้นในช่วงเดือนตุลาคมคุณผู้ฟังครับก็จะมีการซ้อมย่อยนะครับ2ครั้งแล้วก็จะมีการซ้อมใหญ่นะฮะขออภัยนะครับเดือนตุลาคมเนี่ยมีการซ้อมย่อย3ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งนะครับก็คือวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมแล้วก็วันที่15ตุลาคมแล้วก็ซ้อมใหญ่เนี่ย
1: 8แล้วก็15ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับซ้อมใหญ่2ครั้งก็คือครั้งแรกในวันที่21ตุลาคมอันนี้คือจะเห็นเต็มรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือ28ตุลาคมก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับโดยขบวนเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองครับ
1: ค่ะหลายท่านเนี่ยอยากจะไปชมนะคะก็บอกตำแหน่งให้เลยว่าที่ไหนบ้างนะคะมี2ฝั่งฝั่งธนกับฝั่งพระนครถ้าทางฝั่งธนเนี่ยก็บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8แถวนั้นก็เป็นจุดที่คนไปออกกำลังกายกันบ่อยเหมือนกันนะคะมีสถานที่กว้างขวางแล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณด้วยนะคะส่วนฝั่งพระนครเนี่ยมาทางฝั่งพระนครบ้างสวนสันติชัยปราการค่ะข้างป้อมพระสุเมรุก็ไปชมได้ตรงนั้นแล้วก็ท่ามหาราชท่าช้างค่ะก็อย่างที่บอกวันจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายนก็สามารถที่จะไปร่วมรับเสด็จได้นะคะ
2: ครับก็ตลอดทั้ง2ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ฟังอย่างที่คุณมานัทมนได้เรียนไปนะครับว่าพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้รับชมฟรีนะคุณผู้ฟังถ้าใครจะมาบอกเก็บตรงเก็บตังค่าที่ค่าชมอะไรเนี่ยไม่มีนะครับเอาค่าอาหารนี่ต้องค่าอาหารต้องซื้อเองต้องดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องของการจัดพื้นที่การรับชมให้อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถรับชมกันได้เป็นขบวนเรือที่งดงามมากๆจริงๆแล้วก็กองทัพเรือเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมากๆนะครับเพราะว่าใช้กำลังพลเนี่ย 2,200 กว่านายด้วยกันเนี่ยนะฮะอ่ะไปดูกันที่ไทยสหรัฐอเมริกากันต่อดีกว่
1: าน
2: ะครับที่พัทยาล่าสุดนะถอนสมอไปที่เรียบร้อย
1: ทันได้ไปใช่ไหมบอกแล้วว่าให้รีบไป
2: แต่บรรยากาศ
1: มีผู้หญิงด้วยนะคะทหารมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลย
2: บรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเอาคุณลองคิดดูนะคน 4,800 คนน่ะนะเกือบ 5,000 คนน่ะมาอยู่ห้วงเวลาใดห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับ 2-6 กันยายนก็หลายวันอยู
1: ่
2: แต่ว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีความกลาโหนวุ่นวายใดๆต่างๆ
1: เนี่ยมากเลย
2: นะมันมีแต่ภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยออกมาแล้วก็นอกเหนือจากที่กำลังพลสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับทหารเรือเขาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของพัทยาแล้วภาพที่คนเห็นแล้วก็ประทับใจก็คือมีทหารบางคนเนี่ยเขาไปเช่าชุดไทยนะถ่ายรูปด้วยก็เป็นสีสัน
1: ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยนะคะ
2: ครับอ๋อเนี่ยนะครับก็เป็นบรรยากาศนะอันนี้คือโปสเตอร์ของอมรินทร์นิวส์เนี่ยนะครับก็ขอบคุณด้วยนะฮะ
1: บายบายพัทยา
2: บายบายพัทยานะครับนี่ต้องมีคนต้องนำส่งที่หลังไหมเนี่ยน่าจะมีกำลังพลก็ติดใจนะ
1: อ๋อนี่จริงๆเห็นเขาบอกว่าอะไรนะรอบแรกเหรอ
2: ฮะ
1: เอ้ยแบบจะมาอีกไหม
2: เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะแต่ก็เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่หลายคนก็ล่ำลากันเนี่ยนะครับคนไทยก็ใจหายเนี่ยเขามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะแล้วพอเขากลับเขาก็นำความประทับใจกลับไปด้วยสำหรับกำลังพลนะครับจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ประจำเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นซึ่งเป็นเรือบรรทุกอากาศยานหรือว่าเครื่องบินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรือในการบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3

0: ยาเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้เนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือไม่รู้ท่านจดจำอะไรบ้างนะจากพัทยาเราเนี่ย
1: มันก็ไม่น่าจะมีหลายอย่างแหละนะ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เอ้ยเรื่องของอาหารเรื่องของ วัฒนธรรมและที่สำคัญผมว่าเรื่องของการต้อนรับ
0: การต้อนรับที่อบอุ่นนะคะ
1: ทางด้านของนาวาเอกแดนคีเลอร์เนี่ยนะครับหนึ่งในกำลังพลประจำเรือนะครับอับราฮัมบรินคอนเนี่ยนะครับ
0: ผู้บังคับการเรือ
1: ผู้บังคับการเรือนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีวัฒนธรรมแล้วก็ประวัติศาสตร์อันล้ำค่านี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะโอ้เราภาคภูมิใจนะฟังแล้วก็ชื่นหัวใจจังเลยคุณผู้ฟัง
0: นะ
1: ผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นนี่ไงเขาภูมิใจในสิ่งนี้นะครับแล้วก็ประทับใจมากๆท่านบอกว่างี้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ล้วนสะท้อนออกมาได้อย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะครับพันธมิตรชาวไทยที่ให้การต้อนรับระบุบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรแล้วก็หุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคแสดงว่าเขาเองเนี่ยกำลังพลกองทัพเรือเขาก็แอบรอเหมือนกันนะที่จะได้มาไทยอ
0: ยากจะมาประเทศไทยของเรา
1: จะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยนะ
0: ได้ขึ้นฝั่งอยู่ทางพัทยาเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ในระหว่างที่อยู่ที่พัทยาเนี่ยทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรือก็ได้สัมผัสกับทัศนียภาพแล้วก็บรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลด้วยโดยโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการแล้วก็นันทนาการหรือที่เรียกว่า MWR นะคะของกองทัพเรือสหรัฐที่เขาไปทำงานร่วมกับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เปิดโอกาสให้กำลังพลได้รับประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดค่ะ
1: ครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยมีภารกิจแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐเนี่ยในหลากหลายมิติเลย
0: ใช่ละค่ะ
1: ซึ่งที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกประดาคลาฟอร์ดทุกนะครับ
0: สุดใช่ไหมคะ
1: ท่านก็นำคณะผู้บังคับบัญชานะครับเยือนสหรัฐไปดูในเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็มีเรื่องของประเด็นความร่วมมือต่างๆและไทยสหรัฐเองเนี่ยในมิติความมั่นคงทางการทหารเนี่ยถ้าเราจำกันได้ก็คือเรามีการฝึกร่วมนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นก็คือในส่วนของคอปราโกโอ้เนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมืออันดีอ่ะกลับมาที่กองเรือนิดนึงคุณผู้ฟังครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมบรินคอนเนี่ยนะครับก็กำลังปฏิบัติภารกิจปกตินะครับในพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่7สหรัฐอเมริกาโดยหน่วยต่างๆที่ประจำในกองเรือที่7ของสหรัฐเนี่ยเขาก็ดำเนินการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องเพื่อยับยั้งการรุกรานเสริมสร้างพันธมิตรและสร้างความร่วมมือตลอดจนการเสริมสร้างสันติภาพผ่านความเข้มแข็งนะครับก็ร่วมมือกันในทุกมิติเลยเป็นสีสันที่นำมาฝากกันในช่วงนี้มีเพลงเพราะๆครับพี่ธีรเทพนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่ากับเพลงฤดูที่แตกต่างในช่วงหน้า
0: เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องอากาศด้วย
1: ถูกต้องครับฟังเพลงกันแป๊บนึงครับ

0: ก็ฤดูที่แตกต่างนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณผู้ฟังครับในฤดูที่มันแตกต่างฝนตกฟ้าร้องนะฮะก็รักษาสุขภาพแต่ถ้าเรามองในอีกมุมมองนึงเนี่ยบางทีในส่วนของการใช้ชีวิตในแต่ละวันฝนตกเนี่ยถ้าเรามองในมุ
1: มแง่ด
0: ีน
1: ะ
0: ก็พักผ่อนบ้างอยู่บ้าน
1: ทุกเรื่องทุกราวเราต้องพยายามหาจุดแง่มุมที่ดีๆไว้นะคะ
0: มอง
1: โลกในแง่ด
0: ีนะครับ
1: ค่ะมาดูแง่มุมของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้วันที่7กันยายนค่ะ
0: ครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะ

0: ประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
1: ครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำโขงนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
0: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเนี่ยมากกว่า2เมตรเลยก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: ครับแล้วคุณผู้ฟังในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับ8-13 กันยายนระวังนะครับฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่แจ้งเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่างผมเนี่ยนะครับเมื่อวานไปวิ่งนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เนี่ย
0: โอ้โหเต็มที
1: ่โชคเลยคุณมาธมนหลบไม่ทันด้วยเนี่ยนะครับเพราะอยู่กลางแจ้งอยู
0: ่
1: ก็ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังบางคนก็ป่วยกันได้เลยช่วงนี
0: ้เนี่ยนะครับฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าฟ้าร้องอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะ
1: โอ้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันตรายมากๆจริงๆครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อันนี้คือสภาพอากาศของวันนี้นะครับ
0: แต่วันนี้6นาฬิกาถึงวันพรุ่งนี้6นาฬิกาค่ะ
1: ครับก็ต้องระมัดระวังภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะระมัดระวัง 60% ของพื้นที่ก็เกินครึ่งเนี่ยนะครับ
0: มาดูภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนอง60%เหมือนกันของพื้นที่ไม่เบาเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ฝนฟ้าคะนองน้อยลงหน่อย40%ของพื้นที่ค่ะมีในส่วนของทางจังหวัดที่พบบ่อยนะคะว่าฝนหนักก็มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสด้วยค่ะ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนร้อยละ40-60%ของพื้นที่นะครับระมัดระวังกันด้วยนะฮะจะเดินทางไปไหนมาไหนพี่น้องชาวเรือนะครับภูมิใจมากๆเวลาที่มีฝนตกก็ระมัดระวังด้วย
0: โอเคเดี๋ยวเราทำเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณสเตลี่ทั้งคู่มาเอามาดูทางน่านดีกว่านะคะดีใจกับพี่น้องน่านและรัฐบาลเนี่ยเตรียมโอนเงินนะคะช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกพรุ่งนี้ค่ะ8กันยายนนะคะดีใจด้วยค่ะก็ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมตินะคะเห็นชอบหลักการหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขรวมทั้งวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนค่ะ
1: ครับก็ทั้งหมดเนี่ย 15,215ครัวเรือนนะครับรวมวงเงิน100 กว่าล้านบาทนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขามีรายชื่อเรียบร้อยแล้วจากการสำรวจนะครับก็ให้ธนาคารออมสินดำเนินการพรุ่งนี้นะครับ14:00 ถึง 18:00 บอกเงินเนี่ยเด้งเข้าบัญชีเลย
0: อ๋อเช็คยังไงนะคะเขาบอกว่าผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวเนี่ยสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินค่ะหรือว่าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็ขอให้ตรวจสอบดูการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดค่ะ
1: อ่ะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณเสรีกันดีกว่านะครับก็มีข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกองรับประสานมาฝากกันเช่นเคยพบกับคุณเสรีทองคู่กันเลยครับ
2: ขอบคุณครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณกระทรวงป้องกันประเทศนครเวียงจันทน์พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวโดยมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดรวมถึงมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของทั้งสองประเทศซึ่งบรรยากาศเป็นด้วยความคุ้นเคยแน่นแฟ้นสามารถประสานงานกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยพลตรีวันทองบุตรวงศ์ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการสกัดกั้นการลักลอบกระทำผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนไทยลาวที่มีพื้นที่ติดต่อกับทางภาคเหนือของไทยด้านโดยเฉพาะกิจยานุภาพจัดกำลังออกลาดตระเวนบริเวณพื้นที่รอยต่อเส้นทางธรรมชาติห่างจากช่องทางมูเซอร์ประมาณ7 กิโลเมตรในพื้นที่บ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พบบุคคลต้องสงสัยประมาณ6-7 คนเมื่อหน่วยแสดงสัญญาณขอตรวจค้นกลุ่มดังกล่าวใช้อาวุธไม่ทราบชนิดขนาดยิงเข้าใส่ฝ่ายเราเกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีฝ่ายเราปลอดภัยขบวนการอาศัยห้วงทัศนวิสัยจำกัดและความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ หน่วยได้เพิ่มเติมกำลังจากกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับควบคุมพื้นที่และหลังจากการเข้าตรวจสอบพบเป้สะพายหลังจำนวน5กระสอบภายในบรรจุยาบ้า1,80,000 เม็ดหลังจากเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงตรวจสอบพื้นที่ได้ส่งมอบของกลางให้กับสพ.เชียงดาวดำเนินการตามกฎหมายส่วนพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37จัดพิธีระลึกถึงวีรกรรมผู้เสียสละค่ายเมงรายมหาราชเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสร้างการรับรู้ด้วยการประกาศเกียรติคุณให้เกิดไกลทั้งผู้เสียสละต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนถึงการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาโดยพลเอกพัฒนามาศมงคลเป็นประธานในพิธีท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐเอกชนอดีตผู้บังคับบัญชาในทหารชั้นผู้ใหญ่ผู้เสียสละพร้อมทายาทมวลชนรอบค่ายนักศึกษาวิชาทหารร่วมในพิธีอันทรงเกียรติซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญความเสียสละของเหล่าทหารกล้ากองพันทหารราบที่3กรมผสมที่7ครั้งปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี2510เป็นต้นมาโดยก่อสร้างจากแรงศรัทธาและความร่วมมือของข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่และช่วงวันหยุดที่ผ่านมากองทัพภาคที่3ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดการเรียนการสอนร่วมกันตามข้อตกลง MOU ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนมีนิสิตระดับปริญญาตรีที่สมัครเข้าเรียนจำนวน366คนโดยนำเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโครงการทหารพันดีกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสทำให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในงานด้านความมั่นคงตามกรอบของข้อกฎหมายที่ทุกภาคส่วนและข้าราชการทหารร่วมกันปฏิบัติเป็นอย่างดีครับ
1: ครับขอบคุณคุณเสรีด้วยนะครับก็นำข่าวสารมาฝากกันในช่วงนี้ครับ
0: หลายเลยนะคะมาดูข่าวสารทางในส่วนของกองบัญชาการกองทัพบกวันนี้มีงานนะคะเมื่อเวลาประมาณ 11:15 น.ของวันนี้ค่ะกองทัพบกได้จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรกำลังพลกองทัพบกที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารได้นะคะประจำปี2569งานจัดขึ้นที่กองบัญชาการกองทัพบกมีนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการสังกัดกองทัพบกเนี่ยเข้ารับรางวัลเงินรางวัลนะคะทั้งสิ้น62นายด้วยกันหลายท่านอยู่นะคะโดยงานครั้งนี้ก็มีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วคึกคักมากๆนะครับมีน้องๆนะครับซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลข้าราชการในสังกัดของกองทัพบกเนี่ยร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
0: ลูกหลานกำลังพลเราเก่งๆทั้งนั้นเลยเน
1: า
0: ะโอ้
1: ชื่นใจนะครับช่วงคนดียังมีอยู่คุณผู้ฟังครับไปชื่นชมคนดีกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะครับแล้วก็กองทัพบกรวมถึงพวกเราทุกคนเนี่ยชื่นชมนะครับคุณสวัสดิ์สมสวัสดิ์สมนนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดิ์สมนดงทองนะครับตำแหน่งพยาบาลศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พยาบาลกองทัพบกรุ่นที่42และพันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีนะครับหอผู้ป่วยกุมาร4โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่45ครับ
0: ค่ะโดยเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะคุณสวัสดิ์สมนดงทองแล้วก็พันตรีหญิงวราพรรัตนวงศ์เวทีก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการ CPR แก่ชายสูงอายุที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะที่ขับรถผ่านสัญญาณไฟณแยกไฟแดงองครักษ์จังหวัดนครนายกจนกระทั่งรถพยาบาลมาถึงก็ได้ทำการช็อก CPR ด้วยเครื่อง AED แล้วก็มีการเปิด เส้นให้สารน้ำแล้วก็ยากระตุ้นหัวใจนะคะช่วยเหลือก่อนนำส่งโรงพยาบาลองครักษ์ต่อไปค่ะทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเขาต้องแสดงความชื่นชมนะคะเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าด้วย
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้ในเรื่องขององค์ความรู้จากวิชาชีพที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครจะนึกอ่ะขับรถไปนครนายกเนี่ยเห็นผู้ที่เขาต้องประสบอุบัติเหตุนะครับก็ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเข้าให้การช่วยเหลือนะครับ
0: เวลาด้วยนะคะ
1: ถูกต้องครับชื่นชมคงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อมีเรื่องของพลทหารอาสาปี70นะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมณัฐฐาจันทรังสีและคุณมาศรัตน์มนลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้การใช้สิทธิ์ล่าช้าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่มากกว่า 500,000 รายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อริวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานะและการดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนเองโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ควรที่จะยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าซึ่งข้อมูลจากวันที่4กันยายนพบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวนทั้งสิ้น 3,130,000 กว่ารายในจำนวนนี้ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จมากถึง 26,000 รายและมีผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการอีกประมาณ 500,000 กว่ารายขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้และเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้แยกการดำเนินการตามสถานะของตนเองใน3กลุ่มด้วยอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและติดตามข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือสอบถามระบบยืนยันการลงทะเบียนได้ผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังหรือสายด่วน1548กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สสสิริกัญญาพรรคประชาชนไม่ขออยากตอบโต้นายกรัฐมนตรีปม MOU ไม่ขอจำวันครบรอบแต่บทเรียนที่ได้นี้จำแม่นคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA พรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดของพรรคประชาชนซึ่งประเด็นนี้ตัวเองไม่อยากตอบโต้คล้ายการเล่นปิงปองมากกว่ามีสาระเพราะการครบรอบ1ปี MOA ก็ได้ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไปเลยก็คิดว่าเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายได้จดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้วยส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วว่าเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นก็คือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีกสารท่านเห็นพิพากษารายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรียืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสั่งการปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์พร้อมประสานสปท.เร่งประเมินโครงสร้างอาคารเพื่อจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโดยด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีโดยพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารและห้องหุ่นยนต์แต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และสำหรับแนวทางการเรียนการสอนทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ปรับรูปแบบไปเป็นระบบการเรียนออนไลน์ชั่วคราวแต่สำหรับการสอบปลายภาคที่กำลังจะมาถึงก่อนปิดเทอมนักเรียนยังคงต้องเดินทางมาสอบที่โรงเรียนตามปกติ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เสียงของศิลปินแห่งชาติชัยเมืองสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ามนต์เมืองสิงห์ส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับในภาคกลางวันวันนี้นะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆมาฝากกับญาติเพลงญาติยาเหมือนเดิมกับผู้สร้างสรรค์รายการกับสุดยอดสุนทรไทยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นหรือเรียกว่าสุดหนึ่งกระปุกสีแดงแล้วก็ยาแก้กระสายตราเรื่องฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายและเป็นยาระบายอ่อนๆกระปุกสีน้ำเงินแล้วก็สุดยอดกาแฟกับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็มใส่สารที่ดีมีคุณประโยชน์คัดสรรอย่างดีระดับพรีเมียมใส่ครบถ้วนล้วนแต่เป็นของระดับพรีเมียมญาติเพียงอยากจะได้สัมผัสของดีนะระดับพรีเมียมได้ร่างทองกลับมาแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยและไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนั่นคือผ่านการตรวจสอบและ QC อย่างเข้มข้นออกมาเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดนะครับอยากให้ญาติเพียงจะอยากได้ดื่มกันนะฮะท่านที่เคยดื่มแล้วจะเข้าอกเข้าใจดีว่าเป็นกาแฟคัดสรรมาเป็นอย่างดีระดับพรีเมียมนะครับแล้วก็ญาติเพียงจะอยากจะดื่มอยากจะทานทดลองที่2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนกับสารสกัดชั้นนำจากการทำวิจัยของเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันทั้งไทยและญี่ปุ่นของบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดนะครับที่ได้ผลไวให้ผลจริงนะระดับพรีเมียมต้องยกให้กับวิซอน2คำจำให้แม่นตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาให้ญาติเพลงญาติยาของสุภสิทธิ์มานะ10ปีแล้วญาติเพลงญาติยาจึงมั่นอกมั่นใจว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเอาไปทานแล้วนะตาดีขึ้น 99.99% นั่นคือเกือบ 100%ระยะทางพิสูจน์มากับเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะครับในช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะครับแล้วก็ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับถ้าจะติดตามเราฟังสุภาษิตครึ่งหนึ่งก็ไปช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับหลายท่านทำงานมาช่วงเช้าและเครียดนะจากหน้าที่การงานจากการใช้ชีวิตประจำวันอะไรก็แล้วแต่มาเข้าช่วงบ่ายนี้ให้รายการของเราทลายความเครียดจะได้มีความสุขจะได้ประกอบภารกิจการงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะได้ประสบความสำเร็จนะครับและมีจิตใจที่นะผ่อนคลายและมีความสุขเขาบอกว่าคนเราจะมีสุขได้ก็ต้องสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนะครับรายการของเราเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในช่วงหน้าจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณของวิซอนเพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาและกาแฟเทนชายคอฟฟี่และสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสดหลังจากจบเพลงนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ศิลปินแห่งชาตินะชัยเมืองสิงห์นะครับก็มาถึงศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันรุ่งเพชรแหลมสิงห์กุหลาบเมาะลำเริงนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่าน
เป็นเพลงลูกทุ่งเก่าไมเวชาครับก็ไปในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่ 13-2-00759-2-0495 ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ญาติเพียงญาติยาหลายท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยกันเรื่องราวของกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับนั่นก็คือว่าเป็นกาแฟที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีและยอดเยี่ยมนะครับระดับพรีเมียมในท้องตลาดนะจะมีทั้งถูกและแพงนะครับหลายท่านแพงกว่าสุภสิทธิ์ก็เยอะนะครับแต่ให้มั่นใจได้ว่าสารสกัดที่เราบอกกล่าวเล่าขานนั้นใส่จริงๆใส่แบบเข้มข้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่ทางอย.กำหนดมาเราก็ใส่ให้ครบให้ถ้วนนั่นคือกาแฟตั้งแต่วันแรกที่ผลิตจนถึงปัจจุบันนั้นสูตรยังคงเดิมแล้วก็ได้รสชาติกลมกล่อมหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจและสารสกัดที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงหลายท่านสวยจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเป็นความที่ฉลาดนะและไหวพริบปฏิภาณของเภสัชกรและนักวิชาการอาหารซึ่งเอาสารสกัดนะทุก ชนิดที่บอกกล่าวแล้วขานนั้นมาผสมผสานกันได้อย่างตรงตัวนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์เช่นสารสตีวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บครับเบาหวานความดันไขมันทุกโรคนี่ดื่มได้นะครับมิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีคาเฟอีนอย่างเหมาะสมแล้วก็ใช้เซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสส่วนมากเขาจะใช้เซลมอนจากญี่ปุ่นกันแต่ว่ากาแฟเทนชัยกาแฟใช้เซลมอนจากประเทศฝรั่งเศสถือว่าดีและแพงแล้วก็ได้ผลจริงๆเพราะว่าหลายท่านปวดกบแก๊บตามข้อตามขาตามกระดูกตามคอตามข้อกระดูกนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างทุกส่วนน่ะคือว่าดื่มไปแล้วไม่ดังกอบแกบและหายปวดเมื่อโดยปริยายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหุ่นเพลิมสมใจใสแต่ดีผมหนักขึ้นมีใบแปลกเวสสกัดส่งเสริมความจำมีปัญหาโรคขับถ่ายเนี่ยดื่มไป5นาทีในช่วงเช้าต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับมีตังถังเช้าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วกล่องนึงมีคุณประโยชน์โดยจากทางเช่าเนี่ยมูลค่าถึง110บาทที่ลิ้นจื้อสกกะหรี่และสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าล็อกขาล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ระดับทริปเปิ้ลเอ3ตัวนะครับได้ร่างทองกลับมาเพื่อดื่มทุกวันนะครับวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาต้องชงกับน้ำร้อนนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทท่านที่ดื่มมาแล้วจะรู้และบอกได้ว่าได้ผลอย่างสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับถ้ายังไม่เคยดื่มอย่าให้ทดลองที่2กล่อง500บาทหลายท่านบอกทดลองที่5กล่องเลยตรงนั้นก็จะประหยัดเงินกันไปเห็นๆนะครับแล้วก็มาถึงวิซอนครับวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องฐานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นนะครับแล้วมาถึงสุดยอดสุนทรไทยนะครับยาเพียงยาหลายท่านบอกว่ายังไงก็แล้วแต่สารสกัดอะไรต่อมีอะไรมากมายบอกมันแพ้ยาเพราะว่าสุภสิทธิ์มั่นตรงมั่นใจว่ายานี่คือมีคุณสมบัติที่รักษาอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วก็ต่อเนื่องและยาวนานนะครับเพราะตามสรรพคุณการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบระดับพรีเมียมตรวจสอบแบบทุกขั้นตอน1ตำรับใช้ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนยาเนี่ย1ปีนะครับมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนกรมกองต่างๆกว่าจะอนุมัติได้เนี่ยต้องได้คุณภาพสูงและก็สารสกัดที่มีคุณประโยชน์สมคำโฆษณานะครับนั่นคือสุดยอดสุนทรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่เนี่ยทานได้เลยนะฮะตั้งแต่อายุประมาณ20ขึ้นมาเนี่ยนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีลูกมีแรงสู้ไม่ถอยหงอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับท่านมีปัญหาเรื่องราวของความเสื่อมโรคภัยแค่เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันมาเบียดมาเบียนนะก็ทานได้นะครับแล้วก็ปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับท่านชายท่านหญิงเนี่ยเขาสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยมันอ่อนเปี้ยพี่แรงนะครับฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ด้วยขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่ทั้งท่านหญิงท่านชายเลยการปัสสาวะไม่อยู่นะท่านชายนี่เสื่อมของความเป็นชายสมรรถภาพทางเพศนะครับคือไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องไปบำรุงนะฮะนั่นคือเป็นการพิสูจน์โรคนั่นคือว่าถ้าเกิดสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยถ้าปล่อยไว้นานๆจะไม่มีโอกาสฟื้นคืนชีพมาได้เลย ก็ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่ตรงนี้นั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายที่ไม่แข็งแรงถ้าเกิดว่าเสื่อมสมรรถภาพนะครับนี่คือตามศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนเขาดูตรงนี้แล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันก็ดูตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบางยาบางตัวนะฮะทานไปแล้วทำให้เสื่อมหนักก็มีนะครับแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงเข้าสู่วัยทองเนี่ยจากเต่งตึงก็ไม่เหี่ยวย่นหย่อนยานนะฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตนะครับก็ทานเหมือนกันกระดูกผุกระดูกพุนมีโอกาสสูงเขาบอกว่าท่านหญิงเนี่ยหมดประจำเดือนแล้วมีโอกาสกระดูกพุนมากกว่าท่านชาย2เท่าก็ทานเลยนะครับ2แคปซูลทุกท่านเลยที่มีปัญหาเรื่องราวของสุขภาพเนี่ยฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วและทานทุกคืนนะครับกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงต้องทานต่อเนื่องนะครับกระปุกสีแดงนะครับแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะฮะเป็นยาสุนไพร 100% ตามตำรับยานะครับนั่นก็คือมีสุนไพรถึง85ชนิดครับเป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดความเสื่อมที่มาก่อกินตามร่างกายของเราบรรเทาอาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นสแลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆชาเปรยมือเปรยเท้าปวดทั่วสารพางกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ก็จะดีขึ้นตามลำดับตัวเบาเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาระบบขับถ่ายท้องผูกเป็นพาราเด็กก็ทานนะครับจะดีขึ้นระบบขับถ่ายจากท้องผูกก็มาถ่ายปกติกล่อมอาจมหรืออุจจาระเนี่ยไม่แข็งไปหรือไม่อ่อนไปถ่ายปกติเพียงวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าร่างกายดีเนี่ยกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเนี่ยทำให้สมองผิวพรรณสดใสโดดกวัยยิ้มแย้มแจ่มใสได้ทั้งวันนั่นก็คือว่าไม่ใช่ว่ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดนะฮะนั่นคือว่าทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงชีวิตมีสุขนั่นเองทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเฉพาะสูตร2นี่บรรจุ60แคปซูลเลยนะครับถูกมากดีมากครับกระปุกสีน้ำเงินหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยด์มันปวดลึกเจ็บลึกนะนิ้วเกข้อปูดนะฮะแล้วก็หลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเลยไม่ไหวไม่ติงตาปริบๆนะฮะไม่มีเรื่องมีแรงก็ทานเสริมเพิ่มกันไปนะครับหลายท่านมีปัญหาข้อเข่ากระดูกนะครับก็ทานไปเพื่อเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงที่ต้นเหตุนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะฮะตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกและดีด้วยมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สูตรภัย30ชนิดสูตร285ชนิดทาน2ส่วนรวมกันได้สุนไพไปถึง115ชนิดนะครับสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้นะครับจดหมายทันไม่เป็นไรเตรียมประกาศดินสอกระดาษเข้าไว้ในช่วงต่อไปสุภสิทธิ์จะบอกอีกโทรมาที่0836931999นะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสาวมอญเมาะลำเลิงนะครับวันนี้ต่อไปด้วยรักสาวมอญยอดรักสลักใจครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออท
1: ำไรคลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันจะได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งก็ไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของประเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จะได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเอ็นเอ็นฟังว่าเอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆเพราะว่ามึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: ผมใหญ่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เอาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย

0: นี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
0: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
0: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทนชาเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือ
3: แล้วยาตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: ขอบคุณนะฮะยอกันได้ที่ไหนล่ะสุภสิทธิ์เนี่ยยิ่งบ้ายออยู่นะเจ๊หมูขายดีทุกวันครับที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะครับตัวแทนจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกับร้านป้าเพลินป้าโอแกวตันเอ็นป้าประหารสุขิตเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศสัตว์โคกสมโรงคังยาชุมชนโคกสมโรงมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีเฉพาะกาแฟเทนชัยกาแฟจี้กวนจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมาที่0836931999ครับ

ขาบอกน้ำท่วมนี่มีทุกปีฮะจะท่วมมากท่วมน้อยก็เท่านั้นเองมองความเครียดให้เป็นเรื่องขำๆให้สบายอกสบายใจกับเพลงที่ชื่อว่าพายเรือเกี้ยวสาวทศพลหิมพันธ์ณโย่งณพวงณหนงนะครับสุภสิทธิ์เขาประกาศชื่อยัดเพียงยายาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพคุณลุงอาปากเกร็ดตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีสุด1 3กระปุกสุด2 2สุด2ก็3กระปุก 1,400 บาทแถมให้เลยนะครับ4แถม2คุณสมนึกรักรุ่งตำบลกระจันอู่ทองสุพรรณบุรีสุด1 1กระปุก400บาทพร้อมค่าจัดส่งคุณบุญชูมั่นใจตำบลตะแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวิสอน1กล่องกาแฟ2กล่องรุ่งฟ้าโอสด1กระปุก 1,750 บาทนะครับคุณลุงสวัสดิ์อินทโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง100บาทคุณป้านิดจันสนิทตำบลเทวราชอำเภอชโยจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกันในช่วงหน้านะครับหรือค่ำคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับอยากได้อะไรโทรมาที่0836931999ครับส่งท้ายด้วยนางกวักมหาเสน่ห์จบไม่จบอยู่ที่การเวลานะครับสำหรับช่วงนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: เกษตร
4: กรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งเนรเทศชายฝรั่งเศสอีก1รายโดยชี้ว่ามีพฤติกรรมข่มขู่และสร้างความแตกแยกขณะที่นายกรัฐมนตรีลั่นนะครับต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยไม่ให้อยู่อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศชาวฝรั่งเศสออกนอกประเทศเป็นรายที่2นะครับด้วยเหตุข่มขู่และคุกคามทำร้ายร่างกายติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยปรากฏความว่านายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมไปถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนอันจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษานายเควินผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลงกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคงค่าปรับ 5,000 บาทแต่ไม่ได้มีการชำระค่าปรับจึงมีการริบของกลางซึ่งพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าวนั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีที่อยู่ในข่ายถูกเนรเทศตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติเนรเทศพุทธศักราช2499อาศัยอำนาจตามความในมาตรา4ประกอบกับข้อ5แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงมีคำสั่งเนรเทศนายเควินสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนายเควินหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศได้หรือขอมิให้ส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรยุวธิดาภูคำนวณรายงาน
6: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะครับยังได้เผยว่าหากชาวต่างชาติประพฤติไม่ดีไทยก็ไม่ประสงค์ให้อยู่ในประเทศนะครับส่วนกรณีชาวอิสราเอลยื่นอุทธรณ์ยังไม่เห็นเอกสารนะครับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2โดยระบุว่าเมื่อมีกฎหมายต้องบังคับใช้ส่วนกรณีของนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และเตรียมยื่นอุทธรณ์นั้นนายอนุทินระบุว่าสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามขั้นตอนแต่ขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งในประเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ยังระบุว่าหากมีชาวต่างชาติใดๆมีความประพฤติไม่เหมาะสมก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้บุคคลนั้นอยู่ในประเทศต่อไปส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการก่อสร้างสุสานอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานายอนุทินระบุว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานส่วนรายละเอียดให้สอบถามกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปโดยนายอนุทินยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องของปัญหาชาวต่างชาติโดยระบุว่าคำถามที่ว่าปัญหาชาวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้นนั้นเป็นคำถามที่ผิดเพราะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขแล้วนี่เป็นบทเชยพืชรายงานครับ
9: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงาน
10: 063-449-9666
11: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
12: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
11: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
12: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
11: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
12: วิวเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
12: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
11: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหาย และช่วยย่อยอาหาร
12: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
11: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
12: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
3: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
11: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
16: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
17: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
18: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
17: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
18: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
17: เพชรลิ้นจืดโสม
18: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
17: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
16: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังเพลงดังฟังสบายสบายสวัสดีพี่น้องจากทางอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องที่ฟังรายการผมอยู่ทางหนองเรือขอนแก่นนะอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ยาโฟกัสอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับท่านก็สามารถไปซื้อได้ที่ทีมงานของคุณพ่อดวงยาดีที่สถานี 99.25 ของเรานี่แหละครับกำลังออกอากาศกันอยู่พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางพรางกระต่ายด้วยวันนี้แฟนเพลงพรางกระต่ายนะครับแนะนำบทเพลงกันเข้ามาด้วยพร้อมด้วยพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดลพบุรีฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ส่วนสุพรรณบุรีไม่ต้องห่วงครับแฟนเพลงประจำฟังรายการทางสถานีวิทยุจทล. AM 1197จังหวัดลพบุรีเสียงดังฟังชัดครับพี่น้องจากทางจังหวัดสระบุรีพี่น้องจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะได้สินค้าอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นยึดในยามที่มีปัญหาเส้นตึงนะครับก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งก็ปวดนะครับเอียวซ้ายเอียวขวามันปวดทุกอริยาบถนะครับเส้นมันยึดเส้นมันตึงครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่อง200อย่างขวดละ300พี่น้องจากทางจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องสีคิ้วสูงเนินครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ส่งไปให้แล้วนะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องลองทานดูก่อนครับหากปวดเยอะเป็นมากก็เช้า1ซองเย็น1ซองเลยนะประเภทที่ปวดเยอะๆอย่างที่คุณป้าบอกผมมานะกินเลยครับไม่เป็นอันตรายเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสมุนไพรและเป็นยาสามัญประจำบ้านโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิต20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้นะครับรวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองไผ่นาเฉลียงสมอทอดบึง 3,000 ด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่งโทรศัพท์ทุกกำลังใจโทรศัพท์เข้ามานะครับกับ063-449-9666ครับ063-449-9666นะจ๊ะสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้เลยครับ

0: ุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่ย่าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิพโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยู่ณขณะนี้ตอนนี้นะครับอย่าปล่อยให้เจ็บอย่าปล่อยให้ปวดอย่าปล่อยให้ทรมานอาการปวดเมื่อยตามร่างกายลองเอาไทยทิพย์โอสถของเราไปทานดูพี่น้องชัยภูมิพี่น้องขอนแก่นพี่น้องทางจังหวัดกำแพงเพชรพี่น้องทางจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องทางจังหวัดสระบุรีฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะได้ก็โทรมายังกล่องละ200นะครับยังกล่องละ200บาทยังขวดละ300บาทยังกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นแบบโบราณนะครับและยังขวดยังกระปุกเป็นแบบชนิดแคปซูลซื้อแบบกล่องวันนี้นะครับ6กล่องจากราคา 1,200 ผมลดพิเศษให้เลยเหลือเพียง990บาทและหากท่านซื้อยังขวดยังกระปุกครับหากท่านซื้อวันนี้นะจากราคา4ขวด4กระปุก 1,200ผมก็จะลดพิเศษให้เหลือเพียง 1,090 บาทซื้อวันนี้สั่งวันนี้มีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านนะครับท่านที่ต้องการอยากจะได้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาสามัญประจำบ้านปวดครั้งใดเจ็บครั้งใดครับอย่าปล่อยไว้ให้ทรมาน20กว่าปีแล้วที่อยู่คู่กับท่านมายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านแบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2
4: อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
2: อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับฝากไว้ด้วยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์0614495885และ0634499666จ้าตามคำแนะนำพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับ

0: งานเพลงเก่าๆเก่าจริงๆคนขอก็น่าจะเก่าเหมือนกันนะเนี่ยงานเพลงเก่าๆของครูสุชาติเทียนทองและคุณแก้วกัลยานะครับฟังสบายๆในยามบ่ายๆขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดกำแพงเพชรขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิพร้อมทั้งพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ทางจังหวัดขอนแก่นพี่น้องทางอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรครับแฟนประจำเยอะนะครับในเขตจังหวัดสุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอสวรรคโลกอำเภอทุ่งเสลี่ยมด้วยฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกริ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ทางหนองไผ่นาเฉลียงครับพี่น้องหนองไผ่นาเฉลียงนะมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดคุ้นเคยอยู่แล้วยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดขวดละ300อย่างกล่องกล่องละ200บาทเป็นเจ้าของเดียวกันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลลองดื่มดูได้นะครับขายดีดีเพราะคุณภาพครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เฮดลิ้นจืดโสม
2: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: ห่อสีแดง1ห่อมี30ซองนะพี่น้องนะมีส่วนผสมของตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้มีกระชายดำเข้มข้นด้วยสมุนไพรนะครับพี่น้องลองดื่มได้เลยอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้าปัญหาสุขภาพร่างกายนะครับคนที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานก็สามารถดื่มได้ดื่มประจำทานประจำและท่านจะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวนะครับนี่คือกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันวันนี้โปรโมชั่นของผมราคาถูกมากพิเศษมากๆนะครับพิเศษจริงๆโดยเฉพาะท่านที่สั่งซื้อโฟกัสมาวันนี้เยอะเลยนะครับแสดงว่าพี่น้องที่เคยเอาไปกินเคยเอาไปใช้ต่างก็บอกว่าถูกอกถูกใจอาการฉี่ยากฉี่ลำบากปวดฉี่มากฉี่ออกน้อยฉี่กระปิดกระปอยกินแล้วรู้สึกได้เลยอาการมันค่อนข้างที่จะค่อยยังชั่วขึ้นนะครับเวลาฉี่มันก็ไม่อึดอัดเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเบ่งเยอะเบ่งแรงเหมือนเดิมนะครับบางคนที่มีปัญหาอยู่ก็ขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับพี่น้องครับอยากจะได้สินค้าตัวไหนอยากจะได้สินค้าอะไรท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมได้เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกดื่มแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยห่อสีแดงมี30ซองและกาแฟโกห่อดำที่มีวิตามินมีคอลลาเจนมีสมุนไพรเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลครับ1ห่อมี22จ้า

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนอ้วใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพักพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแทบไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟจะเป็นห่อสีแดงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นจะเป็นตังถังเช่าเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นโสมเป็นเกากี้เป็นกระชายดำมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์คนที่มีปัญหาเป็นความดันเป็นเบาหวานคุณพ่อคุณแม่ที่เหนื่อยง่ายเพลียง่ายเอาไปดื่มได้เลยครับวันละแก้วก็ได้สองแก้วก็ได้ดื่มแล้วท่านจะมีความสุขส่วนกาแฟโกครับกาแฟโกนะพี่น้องนะมีส่วนผสมที่เสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาซื้อตั้งแต่3ห่อขึ้นไปมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านของชำร่วยให้กับท่านของแจกมีเยอะครับอยากจะได้อะไรก็บอกมาคุณป้าที่ฟังรายการของเราอยู่นะครับที่จะสั่งซื้อฮอร์โมนนะวิทยุเครื่องเล็กมาแล้วนะมาแล้วแล้วก็ตัวฮอร์โมนผมให้ราคาพิเศษช่วงนี้ซื้อไปตุนกันไว้ได้เลยนะครับท่านที่ต้องการอยากจะเอาไปฉีดข้าวฉีดมันสำปะหลังฉีดไรอ้อยหรือว่าต้องการอยากจะได้ตัวดึงรวงเร่งรวงในยามที่ข้าวมันกำลังจะออกรวงเอาไปฉีดได้เลยไม่เกิน 3-4 วันรวงมันจะออกพรึบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเร่งรวงดึงรวงนะท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ต้องการอยากจะได้โทรมาเบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลรายละเอียดจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรจะเป็นเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนสำหรับพืชนะครับท่านโทรหาผมได้เลยที่063-449-9666 063-449-9666ซื้อทุกอย่างวันนี้ตั้งแต่900บาทขึ้นไปผมมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับท่านโดยเฉพาะพินเสนน้ำครับพี่น้องครับหอมพ่อจ๋าแม่จ๋าอีพ่ออีแม่ที่รักทุกท่านครับมีปัญหาปวดข้อมีปัญหาแมลงสัตว์กัดต่อยมันสามารถถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้สูตรแก้ลมดมแก้หวัดได้ด้วยนะครับพี่น้องเอาตัวพิมพ์เสนน้ำสูตรสมุนไพรแบบเข้มข้นของเราเอาไปใช้ได้เลยมีทะเบียนยาถูกต้องครับไม่ต้องห่วงวันนี้ยังไม่ขายนะแจกให้ก่อนท่านซื้อสินค้าครบ900บาทอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำบอกทีมงานได้เลยท่านที่โทรมาที่0614495885ส่วนท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายนะครับผมเพิ่งส่งไปที่ร้านทีวีคลินิกนะครับหากท่านซื้อสินค้าของเรานะครับอยากจะได้พิมพ์เสนน้ำอยากจะได้สินค้าอะไรของบริษัทไทยทิพย์โอสถนะครับพี่น้องสามารถถามเท่าแก่ถามอาเฮียอาซ่อได้เลยนะครับใจดีดีเท่าแก่ของเราใจดีมากเลยเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีครบทุกอย่างนะครับและราคาพิเศษด้วยอยู่ในอำเภอพรางกระต่ายพร้อมทั้งอยากจะได้สินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถก็บอกมานะจ๊ะหากท่านฟังรายการของผมอยู่สอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดโทรหาผมเลยก็ได้063 449 9666 9666 นะจ๊ะตามคำแนะนำครับพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดชัยภูมิรอกำลังใจอยู่นะจ๊ะรอกำลังใจอยู่นะนี่คือบทเพลงเพราะๆนะครับเสียงร้องของคุณสิทธิพรสุนทรโพธิ์คำห้องนอนคนช้ำ

0: เป็นมากนะแบบกล่องที่ท่านสั่งไปให้กินครั้งละ1ซองเลยข้างในกล่องมันจะมีอยู่6ซองเล็กเช้า1ครั้งเย็น1ครั้งหากปวดเยอะแต่หากปวดไม่เยอะก็ให้กินครั้งเดียวก่อนนอนก็ได้หรือจะกินเช้า3เม็ดเล็กๆและเย็น3เม็ดเล็กๆก็ได้หลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้พี่น้องบ้านเราที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายส่วนท่านที่ต้องการอยากจะได้กาแฟก็ต้องลิซ่าเอ็มและลิซ่าเอ็มโกคนที่มีปัญหาข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อไทยแคลนะครับและก็ไทยทิปโอสดกันเข้ามานะครับพี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยอำเภอสวรรคโลกสั่งซื้อผิดพันธ์บำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสและก็ไทยแคลพลัสกันเข้ามาด้วยพี่น้องจากทางเมืองเก่าสุโขทัยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาด้วยพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ครับอยู่ตรงไหนอยากจะได้สินค้าอะไรบอกมาโดยเฉพาะโฟกัสนะครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากไว้ด้วยโฟกัสครับ
1: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
2: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วเบ่งฉี่ไม่ค่อยออกปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยโฟกัสทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอโฟกัสกล่องสีเขียวๆขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเชียงของเชียงแสนด้วยนะครับรอนะครับพี่น้องจากทางเชียงของเมื่อเช้านี้ท่านโทรศัพท์มาตามของผมโทรกลับหาท่านท่านไม่รับสายไปสนีเขาโทรหาท่านไม่ติดด้วยนะครับไปสนีเขาโทรหาท่านแล้วท่านไม่ยอมรับสายด้วยลงท้าย375นะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องลงท้าย6375อยู่เชียงของเชียงแสนคุณลุงรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์ด้วยนะครับไปรษณีย์เขาโทรหาแล้วคุณลุงไม่รับสายเดี๋ยวเขาจะตีของกลับนะครับคุณลุงครับสั่งโฟกัสกันเข้ามาจ้า

0: บทเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายขอบคุณด้วยนะครับคุณลุงนะครับแล้วก็พี่สาวพรางกระต่ายด้วยและแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายเมื่อสักครู่สั่งซื้อผิดพันบำรุงดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตากันเข้ามาฝากไว้ด้วยครับพี่น้องจ๋ามีปัญหาตาล้าตาพร่าตารู้สึกว่ามันมัวมันแสบตาง่ายมันเคืองตาไวมองไม่ค่อยชัดมองไม่ค่อยแจ่มบางทีบางครั้งไปเจอแสงแดดไม่น่าแสบก็แสบไม่น่าเคืองก็เคืองบางคนคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่มีปัญหาจอประสาทเยอะๆจอประสาทตาเยอะๆนะครับเป็นมานานนะครับมันเป็นเยอะจนนั่งดูทีวียังไม่ถึงตอนละครโฆษณาเลยก็มีบางทีรู้สึกเจ็บรู้สึกมึนหัวนะครับบางคนตื่นขึ้นมาในยามเช้าๆลืมตาไม่ขึ้นก็มีปัญหาแบบนี้เนื่องจากจอประสาทตาของเรามันเริ่มเสื่อมและระบบที่ทำงานที่มันเชื่อมโยงกับดวงตามันมีปัญหาพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเอายาย่าบิ้งพลัดไปฟื้นฟูไปบำรุงกันนะจ๊ะ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าย่าบิ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
3: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: วิวเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
3: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานที่ดี
4: กำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ บต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
12: วโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
13: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลนะครับเอาประเทศไทยของเราคืนมาและจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะครับผนึกกำลังรับมือระดับแม่น้ำในแม่น้ำสายอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
16: เสียวอะไรล่ะครับ
15: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
16: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
15: โหดีจังเลยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิดเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยวันที่10กันยายนนี้เวลา 9:30 นาทีนะครับจะยื่นหนังสือประท้วงที่สถานทูตอิสราเอลหลังจากนั้นจะไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับประท้วงจีนเทารวมทั้งจะจับตาวันที่14กันยายนหากกกต.ไม่ส่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องกับการหัวสว.หรือส่งฟ้องเพียงไม่กี่คนก็จะมีการเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับทั้งนี้ระบุว่าการออกมาเคลื่อนไหวเกิดจากกระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาชาวต่างชาติกลุ่มเทาที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับกว้านซื้อที่ดินและถือครองทรัพย์สินตลอดจนการแสดงพฤติกรรมไม่เคารพกฎหมายไทยขณะที่รัฐบาลปล่อยปะละเลยนะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประโยชน์ของชาติและประชาชนนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังฝนตกหนักสะสมในฝั่งเมียนมาทำให้แม่น้ำสายเพิ่มระดับด้านปภ.แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพร้อมประสานกำลังรับมือนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนชายแดนคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สวทเชียงรายรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีรายงานฝนตกหนักในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ระดับน้ำมีความสูงกว่าแนวตลิ่งถึงประมาณ77เซนติเมตรสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายและชุมชนโดยรอบและเมื่อ12นาฬิกาที่ผ่านมากระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาอย่างหนักและทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนประสานข้อมูลระดับน้ำและแนวทางการรับมืออย่างใกล้ชิดโดยจังหวัดเชียงรายได้ยกระดับการเฝ้าระวังโดยปภ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคทให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขณะเดียวกันอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆและเตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์แนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้เร่งนำรถแบ็คโฮเข้าดำเนินการบริเวณคอสะพานมิตรภาพแห่งที่1เพื่อกำจัดขยะเศษสวะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมากับกระแสน้ำและติดค้างอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำขณะที่ระดับน้ำยังคงอยู่ในแนวคันกั้นน้ำและยังไม่มีทีท่าว่าน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในฝั่งไทยหรือชุมชนสำคัญของอำเภอแม่สายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันจากเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เรนบอมนะครับทำให้มวลน้ำป่ามหาศาลจากอ่างเก็บน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านของป๊อกขุมน้ำนะครับบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนทั้งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงถึง 76.2 มิลลิเมตรพร้อมประกาศเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักซ้ำในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราพบกันในช่วงบ่ายสามโมงเนี่ยนะครับมีให้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีที่คลื่นของจอทลอด1197แห่งนี้นะครับขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการข่าวประกอบเพลงจบลงไปเนี่ยคือรอขันหมากเวอร์ชั่นของ AI Cover จากเสียงร้องจากน้องเพลงขวัญพันธุรัตน์ครับจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับรอขันหมากครับวันนี้ก็ยังเกาะติดอยู่กับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นสรุปจบแล้วใช่ไหมเอาคนสอบทุจริตออกหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวใหญ่ไม่มีจบตัดตอนไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับลองฟังจากช่อง The Nation สิครับว่าบรรดาพิธีกรทั้ง3คนเขาคุยอะไรกันลองฟังดูนะครับ
1: องสอบท้องถิ่นจะถึงตัวการไหมองสวจะไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องเหรอ
2: ผมตอบนะ1ไม่ถึงตัวการ2องสวไม่มีนักการเมืองเกี่ยวข้อง
3: 3ประชาชนเราทั้งหมดถูกต้มเปื่อยเลยครับ
1: ตบหน้าด้วยไหม
3: ตบหน้าระบบการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นตัวประกันครับ
1: เขาบอกการตบหน้าเนี่ยไม่ใช่ใช้มือตบนะใช้เท้าตบนะและตัดตอนที่ตั้งคำถามใหญ่ๆตัดตอน2เรื่องนี
2: ้ครับ
1: โกงสอบท้องถิ่นกับโกงสว
2: ซึ่งมันตั้งเขามาตั้งนานแล้ว
1: โอ้ไม่ถึงตัวการทั้งคู
2: ่ไม่ถึง
1: คือระดับโกงสวที่แบบได้มาเป็น150ที่นั่งเนี่ยจากทั้งหมด200เนี่ยถ้าต้องใช้พลังแค่ไหนตัวเล็กๆทำได้เหรอ
2: ไม่ได้
1: โกงสอบท้องถิ่นตอนนี้เงินสะพัดไปถึง 9,000 ล้านเนี่ยง่ายๆเลยนักการเมืองระดับผู้ใหญ่ระดับสูงกระทรวงไม่เกี่ยวข้องเนี่ย
2: เกี่ยว
1: เชื่อเหรอเชื่อไหม
3: ถามประชาชนดู คุณเชื่อไหมว่าการดำเนินการที่มีการโกงมีการแก้ข้อสอบกันและมีการบรรจุคนเป็นหมื่นกว่าคน
2: อ
3: ่ะมันไม่มีคนตัวใหญ่เข้าไปเกี่ยวพันพ
1: ี
3: ่โอเกี่ยวพันกับจ่าพี่ชิดนี่เนี่ยเกี่ยวพันกับใครอ่ะวินเกี่ยวพันกับอาจารย์มสว
1: เรื่องเด็ด
3: เกี่ยวพันกับรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
2: หรือแม้กระทั่งนายกเทศมนตรีนายกไอ้ศรีสะเกษที่โดนจับเนี่ยนะ
3: นายกเอง
2: ก็อย่างนี้ที่ผมบอกมาตลอดนะว่าการโกงมหากรรมการโกงแบบนี้มันโกงแค่ฝั่ง2ฝั่งไม่ได้มันต้อง3ฝั่ง
1: อะไรบ้างอีกครั้งนึง
2: ที่1เนี่ยเอกชน
1: ครับ
2: หรือคนที่อยากนั่น2ข้าราชการ3ก็คือนักการเมือง
1: นักการเมือง
2: คือสูตรสำเร็จที่จะทำให้การโกงสำเร็จ
1: แต่ตอนนี้ก็บอกว่าโกงท้องถิ่นเนี่ยตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่อ
2: ่
1: ะนะหายไปไหนเราจะถามจนท่านเบื่อนั่นแหละ
3: เอางี้นะแล้วคำถามเนี้ยมันควรที่จะถูกโยนออกไปสู่สาธารณะแล้วคนที่จะตอบคำถามนี้นอกเหนือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ครับ
3: คนที่จะตอบคำถามนี้ที่ชัดที่สุดนั่นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
2: ก็เป็นคนเดียวนายกใช่ไหม
3: ใช่ท่านต้องไปตั้งคำถามว่าตกลงในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะมันมีคนผิดแค่นี้เหรอท่านนายกหมายถึงตัวนายกไปถามรัฐมนตรีมหาดไทย
2: ตอนนี้เขากำลังหาหาแนวข้างอ่ะแนวข้างคือไปหาตัวเล็กแนวข้าง
1: ให้เห็นจำนวนตอนนี้เอาจำนวนนอกจากเอาจำนวนแล้วเอาพวกอื่นมาผสม
2: แต่ไม่ไปหาแนวสูงเลย
1: ใช่ไหม
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อแนวข้างตรงนี
3: ้นี่พี่ช้างนี่เขาพูดกันที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
2: ครับ
3: ผมเผอิญไปครับ
1: ไปทำอะไร
3: ไปพูดคุยกินกาแฟเขาตั้งคำถามแบบนี้นี่โกงสอบท้องถิ่นต้องไม่จบแค่สอถอและมสวครับ
2: และแต่ผมบอกว่าจบแค่นั้นแหละพอสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมอาทิตย์ก่อนแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าบุรีรัมย์
3: เห็นไหม
2: มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: ทำไมล่ะเขา
2: พี่โอพี่บีมันก็ใช้สูตรเดียวมาเพื่อจบเรื่อง
3: นี่คือประชาชนเขาตั้งคำถาม เขาเห็นล่องลอยเขาคาใจ
2: ครับ
3: พอคาใจมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่เคลียร์เรื่องนั้นนี่พี่วีเอางี้นะนี่คือผลสอบ
1: มานี
3: ่ผลการสอบสวนเลยนะ
1: โกงแก้ 6,000 ครั้งเหรอ
3: ใช
1: ่โห
3: คุณดูนะ
1: หลักฐานบุรณีแพรโลดจำได้ไหมที่เป็นคีย์ไอ้ที่เปลี่ยนใช้รหัสอ่ะ
3: ก็คุณบุรณี
2: ทำไมไม่ 6,000 ครั้งอ่ะก็เปลี่ยนคะแนนที่บอกว่า 9,925
4: เอาจำนวนครับ
2: จำนวนนั้นแหละ
3: นี่มาดูนะวิธีทำเขาสอบว่าเป็นแบบนี้ผมไปอ่านมาแล้วเป็นผอ.กลุ่มสรรหาข้าราชการบุคลากรส่วนท้องถิ่น
2: ครับ
3: ทำไฟล์ Excel ขึ้นมาใหม่นะ
4: Excel เลย
3: แล้วเอา Excel ที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะ
4: ส่ง
3: ไปที่มีความแตกต่างจากไฟล์เดิมเข้าไปแทรก
4: เอาแทรกเลย
3: ไปแทรกเลยแก้ของเดิมทำของใหม
2: ่
3: เขาไปตรวจสอบพบว่าคะแนนเนี่ยมีการแก้ทั้งหมด 6,000 ครั้ง
4: ครับ
3: รายชื่อคนกระจายกันไปทั่วเลย 6,000 ครั้ง 6,000 คนไม่ใช่ 5,000 กว่าคนที่แก
4: ้แต่ที่น่าสนใจเนี่ยใช่เหรอโดยมสวถูกบังคับเหรอให้รับรองไฟล์นี้เหรอไฟล์ที่แก้นี่เหรอ
3: นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกผมเขาสอบปากคำแล้วก็เห็นข้อมูล
2: ใช้คำว่าบังคับถูกบังคับไม่ได้พี่โออันนี้เขาต้องใช้เปลี่ยนใหม่สมรู้ร่วมคิด
3: เขาบอกว่าที่เขาฟังปากคำ
4: ปากคำ
3: อสวบอกว่าเขาถูกบังคับให้รองรับไฟล์ Excel เนี่ยที่ทำใหม่เนี่ยเข้าไป
2: คนให้การก็ดีเป็นตัวเองนะแต่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยผมเรียกว่าสมรู้ร่วมคิด
4: แต่ทั้งๆที่เรื่องของการรับรองไฟล์แบบแก้ถ้าแก้รับรองไฟล์ไม่ได้อยู่
3: ในเงื่อนไขเลย
4: นี
3: ่แต่ต้องเอาตาไปประท
2: ับ
3: เข้าใจปะเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
2: เพื่อให้เบิกเงินได
4: ้คำถามคือกองสอบท้องถิ่นไปอยู่หลายที
2: ่
4: แต่ชุดของท่านรองปกรของมาไทยเองและไปที่ปปชปปชคาดหวังอะไรได้ไหม
3: ปปชประกาศชัดอันนี้ผมก็ไปสักถามเหมือนกันปปชบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอนทั้งหมดขอเวลาแค่2อาทิตย
4: ์สัปดาห์นี้นะ
3: ตอนนี
2: ้แล้วก็ตรวจสอบมากี่เดือนแล้ว
4: เดือนกว่าแล้ว
3: เดือนกว่าแล้ว แล้วปปช.เนี่ยสั่งการให้การสอบสวนขยายผลไปทั่วประเทศที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้รับจ้างทั้งคนที่ไปจ่ายตังค์ไปสอบให้หมดเลย
2: โอ้ผม
3: มาประมวล
2: ญาติพี่โอเนี่ยไปปปช.บอกว่าอย่าไปขยายผลด้านข้างให้ขยายผลไปข้างบน
3: ข้างบนอยู่ที่ปปช.ใหญ่ข้างล่างต้องไปเอากวาดออกมาให้หมดเพื่อไปสาวหาว่าข้างบนคือใคร
4: ใช่
3: นี่เจ้าหน้าที่ปปช.บอก
4: เจ้าหน้าที่รัฐผู้เข้าสอบที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมหลักฐานมาดำเนินคดี
3: ปัญหา
4: จะสอบไปถึงนี้เหรอ
3: ใช่
4: ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐไหม
2: เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
4: เป็นได้ให้ถึงตรงนั้นเถอะ
3: เขาตั้งคำถามเหมือนกันพี่ช้าง
2: ครับ
3: เหมือนที่พี่ช้างว่านี่ผมคุยกับเจ้าหน้าที
4: ่ว่า
3: เขาบอกว่าตกลงพี่โอไปถามด้วยปปช.ใหญ่เนี่ยจะเอาจริงไหม
2: หมายถึงเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ย
3: ที่สั่งการให้ทุจริต
2: คือ
3: ตรวจสอบหมด
2: เจ้าหน้าที่ปปช.อาจจะทำเต็มที
3: ่
2: แต่พอถึงข้างบนเนี่ย
3: เอาจริงไหม
2: เ
3: ขาตั้งคำถามแบบนี
4: ้เรามาเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนเราเอนเตอร์เทนเมนต์ก่อนเลย
2: ครับ
4: ว่าเอาจริงไม่เอาจริง
2: ไปดูวิธีทุจริตสอบหน่อย
4: ไอ้นี่สอบสวนกลางเขาสรุปมานะ
2: ครับ
4: ว่ามี6วิธีที่โกงข้อสอบครั้งนี
2: ้อันแรกคือรายชื่อผู้สอบผ่านไม่ตรงกับกระดาษคันตอบ
4: เนี่ยเมื่อกี้ที่บุรณีไง
3: นี่ต้นฉบับทำไฟล์ใหม่เป็น Excel
2: ดูหน้าคุณบุรณีหน่อย
3: เนี่ยจะทำไปทั้งหมด
2: ครับ
3: ประมาณนี
2: ้
3: อ้าวข้อ2
4: ข้อ2มีการแก้ไฟล์ Excel ปลอมโดยบุรณีแพรโรจน
3: ์ผอ.กลุ่มสรรหาอยู่ในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ผลสอบออกงั้นนะ3มีการประชุมรับรองผลที่บกพร่องท่านดูนะเขาเขียนไปในผลการสอบสวนและสำนวนที่ส่งไปให้ปปช.ด้วยนะการประชุมรับรองผลนั่นคือทั้งหมดที่ผู้สอบผ่าน
4: ครับ
3: ที่ขึ้นบัญชีมีจำนวนเท่าไหร่ต้องเอารายชื่อทั้งหมดแต่เลขานุการกสท.
4: ครับ
3: ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
2: และ
3: ทำหน้าที่เป็นเลขา
2: คนนี้ก็อยู่มีชื่ออยู่ในคดีแล้ว
3: ใช่ไม่ได้นำข้อมูลที่ครบถ้วนเข้าที่ประชุมกสท.คณะกรรมการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
2: ครับ
3: ให้พิจารณา
4: เลขาเลขา
3: เขาบอกว่าเสนอตัวเลขผู้สอบผ่านถือว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดกับกฎหมายของบุคลากร
4: คนนนท์ต้องออกมาชี้แจงว่าจริงไหมว่าส่งเฉพาะตัวเลขไม่ส่งรายชื่อทั้งหมด
3: นี่เขาสอบสวน
4: ไว้ต่อไปข้อที่4
2: ข้อที่4หลักฐานจากโรงพิมพ์เนี่ยพบว่าโรงพิมพ์เนี่ย
4: จ
2: ันวานิชนะครับในมือตำรวจเนี่ยที่ได้รับไฟล์ PDF ต้นฉบับไม่ตรงกับไฟล์ที่มสว.รับรอง
3: เห็นมั้ย
4: ชัดเจนมาก
3: เห็นมั้ยไอ้นี่ผลสอบของเขาม
2: ันไปแก้ที่โรงพิมพ์ไง
3: ถูกและมันมีแพลตฟอร์มนั่นน่ะแพลตฟอร์ม iRecruit อ่ะ
2: ไอ้โรงพิมพ์นี้อยู่ที่นนทบุรีใช่มั้ย
3: อยู่ที่สมุทรปราการ
2: อ๋อเหรอ
3: ไอ้ iRecruit แพลตฟอร์มอ่ะพี่ช้างเขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมมันไม่ตรงกัน
2: ครับ
3: นี่เป็นข้อมูล
2: มีการวางแผนทุจริตด้วยนะ
4: แยกประมวลผลสอบภาคกอและภาคขอออกจากภาคคอเลยโอ้นี่มีผลเหรอ
3: มีผล
4: เหรอแยกประมวลผลกอขอออกจากคอให้เกิดความขัดแย้งในการประมวลผล
3: ใช่
4: มีแบบนี้ด้วยนะ
3: ใช่ไอ้ครูดตั้งคำถามบอกว่านี่เราจะประมวลผลไม่ได้นะถ้าแยกกันอย่างเงี้ย
4: อ๋อไอ้ครูดคนประมวลผล
3: ใช่
4: บริษัทไอ้ครูดเนี่ยสอบถามคนของสอถ
2: อ
4: เกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีผลสอบภาคกอภาคกลับมามีคะแนนภาคคออุกขนาดนั้นเลยคือกอขอไม่มีคะแนน
2: 2ขั้นแรกไม่มี
4: ไม่มี
2: อยู่ๆว่ามีกัน3
4: คุณมีคอเลยแล้วประกาศเลย
2: แปลว่าไม่ต้องสอบก็ได
4: ้โอ้นี่กอขอแปลกนะ
3: เห็นมั้ย
4: อีกนี่
2: แต่ที่น่าสนใจมากข้อ6ก็คือว่าตำแหน่งที่ต้องการจริงๆอ่ะ 8,500
3: 8,500 ครับเปิดกันจริงๆตอนนี้เฉพาะบรรจุไปแล้วเนี่ย 15,000 คนคร
2: ับ แปลว่าอะไรเกิน2เท่าเกิน2เท่าเพื่อจะเอาผลประโยชน์มากขึ้น
4: อ๋อเขาสำรองป่ะล่ะ
2: ไม่เขาบรรจุเลย
3: เขาบรรจุไปเลยนี่ไอ้ผลสอบที่สอบสวนกลางก็ตั้งคำถามก็คือว่าไอ้ประกาศเดิมเมื่อปี65ในการสอบบรรจุเนี่ยกำหนดไว้แค่ 8,500 ตำแหน่ง
2: แปลขยายตำแหน่งเลย
3: ขยายตำแหน่งโดยขัดกับกฎหมายเดิมโดยไม่ออกประกาศใหม
4: ่คนนี้ก็แรงนะ
3: เนี่ย
4: แล้ว 8,545 แต่บรรจุไป 15,000
2: แล้วมันผ่านความเห็นชอบของกสทไหม
3: อันนี้กสททำเอง
2: แ
3: ต่กกลางซึ่งเป็นคนรวมทั้งหมดยังไม่อนุมัติในตำแหน่งที่เพิ่ม
5: ชอบมาก
0: ครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการรู้ว่าคนไทยถูกต้มหรือเปล่ารู้ว่าคนไทยตั้งใจฟังว่าจะมีนักการเมืองเกี่ยวข้องสักกี่คนแล้วถามเธอว่างบประมาณไม่ใช่ 4,000 กว่าล้านเกือบ 9,000 กว่าล้านจะมีแค่คนติดคุกแค่นั้นหรือครับคนไทยเราถูกต้มหรือเปล่าหรือตัดตอนเอาแค่นี้แต่ในขณะเดียวกันครับทางด้านของโลกโซเชียลก็เปิดเผยคดีทุจริตในวันต้านโกงคือเมื่อวานนี้วันที่6ก็ถือว่าเป็นวันต้านโกงนะครับลองฟังรายละเอียดของข่าวจากช่อง7ข่าวนี้ครับ
6: ทุกปีเป็นวันคนไทยต้านโกงหรือวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติค่ะปีนี้เรื่องใหญ่ที่พูดกันมาตลอดทั้งเดือนคือคดีทุจริตการสอบที่สังคมกำลังจับตามองจะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าข่ายกระทำผิดอย่างไรบ้างภาพตัวอย่างรายชื่อข้าราชการที่มีการระบุตั้งแต่ชื่อเลขที่สอบตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดที่เข้าบรรจุและจุดสำคัญคือคะแนนที่มีการประกาศออกมามีส่วนต่างจากของเดิมมากน้อยแค่ไหนถูกโพสต์ในเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเพื่อตั้งคำถามเนื่องในวันที่6กันยายนวันคนไทยต้านโกงหรือวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติที่ถูกยกให้คดีทุจริตการสอบเป็นเรื่องใหญ่ของปีค่ะโดยทางเพจได้รวบรวมรายชื่อของผู้ที่เข้าข่ายการทุจริตมาเผยแพร่จัดหมวดหมู่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคะแนนที่สอบได้จริงและคะแนนที่ถูกแก้ไขยกตัวอย่างหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อสอบบรรจุได้เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในพื้นที่จังหวัดยะลาผลการตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ที่1ในกระดาษคำตอบควรได้คะแนนจริง1คะแนนแต่กลับพบมีการแก้ไขเป็น73คะแนนส่วนโรงพิมพ์ที่2ควรได้คะแนนจริง4คะแนนแต่กลับพบมีการแก้ไขเป็น92คะแนนทำให้หญิงคนนี้ได้คะแนนเพิ่มมา160คะแนนขณะที่ภาพรวมที่พบมีการแก้ไขคะแนนมากที่สุดคือจังหวัดพัทลุง675คนรองลงมาคือสงขลา399คนปัตตานี323คนนนทบุรี262คนและนราธิวาส237คนค่ะแต่หากนับทั้ง14จังหวัดภาคใต้จะพบความผิดปกติรวม 2,675 คนหรือประมาณ 45.16% ของรายชื่อทั้งหมดหากแต่ละคนต้องใช้เงินวิ่งเต้นคนละ 500,000 บาทจะเท่ากับต้องจ่ายเงินให้ขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วมากถึงกว่า 1,337.5 ล้านบาทส่วนแผนประทุษกรรมการทุจริตมีรายงานข่าวระบุค่ะว่าเริ่มจากมีการประกาศสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากนั้น1ใน3ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมจะส่งข่าวไปยังสายต่างๆให้หาผู้ที่ต้องการบรรจุข้าราชการเมื่อแต่ละสายรวบรวมผู้ที่ต้องการบรรจุเป็นข้าราชการมาแล้วจะมีการแจ้งกลับไปว่าโควต้าที่รับมาสามารถบรรจุได้กี่คนเพื่อให้ไปบริหารจัดการจากนั้นจึงจะเป็นกระบวนการส่งข้อสอบของคนที่อยู่ในโควต้าไปให้กลุ่มรับแก้กระดาษคำตอบและส่งเข้าระบบ พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ว่าในส่วนที่บก.ปปป.รับมาดำเนินการยอมรับค่ะว่าพยานหลักฐานเท่าที่มียังไปไม่ถึงรัฐมนตรีโดยปัญหาสำคัญคือเรื่องผู้เสียหายที่มีคนมาแจ้งความกับบก.ปปป.น้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าคดีจะเดินหน้าไม่ได้เพราะข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ที่ปปช.ขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคซึ่งเป็นผู้กำหนดให้วันที่6กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติหรือวันคนไทยต้านโกงปีนี้มีการรณรงค์ภายใต้แคมเปญโกงได้แก้ได้โดยขอความร่วมมือประชาชนไม่รับไม่จ่ายไม่โกงไม่เงียบค่ะ
5: ขอเพียงเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดอย่าเงียบเมื่อพบความไม่ชอบมาพากลอย่าเฉยเมื่อรู้ว่ามีการโกงอย่าคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะถ้าคนหนึ่งไม่เงียบอีกคนไม่เฉยและอีกคนลุกขึ้นมาช่วยตรวจสอบพลังเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทันที
6: ภายในงานยังมีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาคอร์รัปชันเช่นต้องมีการแก้ไขกฎหมายลดการใช้ดุลยพินิจเปิดเผยข้อมูลให้มากขึ้นหากปิดช่องการจ่ายเงินใต้โต๊ะได้สำเร็จปัญหาทั้งหมดจะหมดไปยกตัวอย่างพื้นที่กรุงเทพได้มีการปรับแก้ไขการขอใบอนุญาตก่อสร้างให้ทำเหมือนการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์จะเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: เมื่อวานเป็นวันต่อต้านโกงแล้วเราต่อต้านโกงกันได้มากน้อยแค่ไหนครับผู้ฟังครับโกงกันทุกหย่อมย่าอย่างเงี้ยนะครับโกงแม้กระทั่งพี่น้องชาวฉะเชิงเทราพี่น้องชาวบางคราบอกว่าไม่มีหลุมศพแล้วไม่ได้ต่อใบอนุญาตให้แต่ทำไมมีหลุมใหม่ๆโบกปูนใหม่ๆเลยเจ้าของนากุ้งก็ชักเอ๊ะหวาดๆแล้วทำไมเนี่ยเราก็ทำนาอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามมีรั้วปิดกั้นได้ยังไงรัดยังไงเนี่ยนะครับทางอบต.เองก็บอกมีหลุมใหม่อ้าวทางผู้ว่าก็บอกไม่ได้ญาติแล้วอ้าวและที่มาหลุมใหม่นี่มันก่อนญาติหรือว่ายังไงครับมันก็เลยให้ประชาชนคนฉะเชิงเทรางงๆอยู่นะครับผู้ฟังอ้าวก็ว่ากันไปครับเป็นข่าวนะครับไม่ใช่ผมพูดตามเลื่อยเปื่อยเป็นข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะครับคุณฟังครับกับเรื่องราวของข่าวของผู้สนับสนุนรายการก็คือเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจเอาตัวนี้ไปรับประทานเลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นมันจะช่วยได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าทางด้านของโรคต่างๆเนี่ยน้ำมันแค่ชนิดเดียวเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมอะไรพวกนี้เขาก็แยกไปผลิตเป็นอ้าวน้ำมันมะพร้าว30เม็ดต่อ1ขวดน้ำมันงาดำ30เม็ดต่อ1ขวดอะไรอย่างเงี้ยของเราก็60เม็ดแต่ไม่ใช่มีเฉพาะน้ำมันทั่วเหล่านั้นเรามีทั้งหมด9ชนิดครับจะช่วยอะไรทั้งความดันเบาหวานทั้งเรื่องของบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมบำรุงดูแลเรื่องของไตดูแลเรื่องของตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงความจำลดปวดกระดูกปวดข้อปวดร้าวแล้วก็ที่สำคัญกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายก็ไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะต้องเข้าห้องน้ำวันละ3รอบ4รอบเลยเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับพร้อมกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่รับประทานแล้วก็ครอบจักรวาลเหมือนกันครับเพราะว่าเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้นเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วเราพูดกันมา30ปีแล้วครบ30ปีแล้วเนี่ยสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับผมพูดมาก่อนตั้ง30ปีเนี่ยพูดก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดละแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนกิน20กว่าปียังมีอยู่เลยครับยังกินกันอยู่ก็ต้องขอขอบคุณตัวผมเองเนี่ย พูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่าผมก็กินมา30ปีขายมากี่ปีผมก็กินเพราะอะไรผมกินแล้วผมถึงได้สั่งผลิตเป็นแบรนด์ของผมเองเพราะนั้นฝาขวดมีรูปดร.อเนกคุณสั่งซื้อจากเราโดยตรงคุณได้ของแท้แน่นอนผมไม่มีวางขายตามท้องตลาดยกเว้นร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นเพราะนั้นถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยรวมทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายสำหรับคนท้องผูกดื่มกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องด้วยนะครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AAD เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็สบู่สระผมครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะดูแลเส้นผมที่หลุดร่วงดูแลเรื่องของขี้รังแคที่หลุดร่วงและเชื้อราบนหนังที่สระสบู่สระผมดีครับจะช่วยสิ่งเหล่านี้ได้สนใจสั่งซื้อทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้ง AAD รูทิน่าบำรุงสายตาด้วยก็เดี๋ยวนี้ก็เอามารวมกับเอนไซม์กันด้วยก็เลยจัดโปรโมชั่นให้ซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม3กับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3กับ AAD รูทิน่าบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับจนล้น
7: ไปคนเอามาจากไหนขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
10: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474

ให้ฟังกันทั้งสองเพลงครับทั้งสาวบางกรวย AI Cover และก็ดัชนีไฉไล AI Cover แต่นี่หาฟังเพลงต้นฉบับไม่ค่อยจะเจอเขาก็เอาเพลงต้นฉบับเนี่ยมาทำเป็น AI Cover ก็จะได้แนวดนตรีอีกแบบหนึ่งก็มีความไพเราะอีกแบบหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันทำลายบทเพลงผมว่าไม่ทำลายนะเป็นการช่วยกระตุ้นให้บทเพลงเก่าๆที่มันจมหายไปในอัลบั้มแล้วเนี่ยมันอยู่ใต้น้ำแล้วนะเราเอาขึ้นมาเพื่อให้ได้ฟังกันเนี่ยจะเป็นเพลงของแมนเนลมิตรจะเป็นเพลงของนักร้องเก่าๆสมัยทูลทองใจอะไรพวกนี้ครับบางทีคนลืมไปแล้วเอาขึ้นมาทำใหม่มันก็จะได้ผลประโยชน์ตรงที่ว่าอ่ะเพลงพวกนี้ยังอยู่แล้วแล้วเพราะถ้าด้วยอย่างดัชนีไฉไลเนี่ยใครจะคิดว่าเพลงสมัยสุรพลสมบัติเจริญตั้งจะร้อยปีอยู่แล้วเนี่ยยังเอากลับมาทำแล้วก็ได้ไพเราะด้วยผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า AI ก็ทำดนตรีได้ไพเราะแล้วนักดนตรีในห้องอัดบันทึกเสียงก็เลยตกงานพอตกงานปุ๊บก็เลยว่าเอ้ามันทำให้อรรถรสมันเสียไม่เสียแล้วครับผมเชื่อว่าอรรถรสไม่เสียเพียงแต่ว่าท่านรับให้มันให้ได้กับยุคใหม่การเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรจะบอกว่าต่างประเทศเขาไม่ยอมรับแต่ประเทศไทยเรายอมรับเพราะอะไรเพราะว่ามันทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเสียงเพลงเพลงหนึ่งผลิตผมผลิตออกมาเพลงหนึ่งประมาณ 50,000-60,000 บาทแต่ถามว่าอันเนี้ยเสียค่าโปรแกรมเขาไม่กี่ตังค์ผมก็บอกได้เลยผมเสียแค่300กว่าบาทต่อเดือนครับไม่ใช่ต่อเดือนแต่ตัวเพลงด้วยเพลงหนึ่งได้เป็นร้อยเลยนะ300บาทเนี่ยที่เราเสียโปรแกรมให้เขาครับและตอนนี้รู้สึกจะได้บันทึกฟรีด้วยซ้ำไปนะครับนี่แหละครับแล้วมันก็ได้ความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งคงจะต้องบอกว่าไพเราะขนาดไหนลองฟังคำเพลงนี้แล้วกันคำวอนก่อนลาครับสำหรับทางด้านของบทเพลงเพราะเอาเพลงเก่ามาทำดนตรีกันใหม่เป็นแนวเพลงของ AI Cover ครับแล้วก็ถือโอกาสล่ำลากันเลยนะครับความวอนก่อนลาให้คุณผู้ฟังได้ล่ำลากับรายการนี้ครับช่วง6โมงเย็นเรากลับมาเจอกันนะครับสำหรับช่วงนี้

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: วิธีไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179004 0825517902ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
15: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
16: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
17: การออกกำลังกายนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนามาอีกหนึ่งข่าวน่ายินดีกันบ้างต้องขอแสดงความยินดีนะคะนี่จากเดือนที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าจะนำมานำเสนอเพราะว่าต้องขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยแล้วกันเนาะจากคณะนักร้องประสานเสียงจุนดาโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมค่ะคว้าเหรียญทองระดับโลก World Choir Games ครั้งที่14ที่สวีเดนค่ะ
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกกพ.เคาะลดค่าไฟบ้านไร้ทะเบียนใช้อัตราเดียวกับบ้านทั่วไป200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนะครับเริ่มรอบปิดเดือนกันยายนนี้และไทยมาเลเซียนะครับเดินหน้าความร่วมมือทวิภาคีมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
20: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
21: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
20: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
21: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
22: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีโดยมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับพร้อมจับตามมาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
3: นายสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองในฐานะหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้เข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียและเลขาธิการและผู้อำนวยการใหญ่สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซียพร้อมขับเคลื่อนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมมุ่งที่จะยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและส่งเสริมความเชื่อมโยงหรือพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีและการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสำหรับพื้นที่ชายแดนใต้นอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญที่หลายฝ่ายจับตามองคือการหารือระดับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงคือการที่ฝ่ายมาเลเซียเตรียมแจ้งการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้คนใหม่ให้ฝ่ายไทยรับทราบอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและก้าวสำคัญในการสานต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับคณะทำงานชุดใหม่ของไทยภายใต้การนำของนายธนัท ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ไปที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะครับได้เปิดสถิติคดีรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่30สิงหาคมถึง5กันยายน2569นะครับมีคดีรับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,863 คดีมูลค่าความเสียหาย241ล้านบาทนะครับในรอบสัปดาห์นะครับมีเคสรับแจ้งผ่านศูนย์ที่ประสานความร่วมกันระหว่างกลุ่มธนาคารจนมีผลการปฏิบัตินำไปสู่การประสานตำรวจพื้นที่เข้าช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีนะครับรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้ทั้งหมด18รายคิดเป็นจำนวนเงินกว่า1,200,000 บาทนะครับอาทิคดีที่เจ้าหน้าที่รับประสานจากตำรวจภูธรภาค9หลังได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าบุตรหลานซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังถูกแก๊ง call center หลอกให้โอนเงินโดยได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาคนดังกล่าวนะครับภายในห้องพักย่านพญาไทพฤติการถูกบังคับข่มขู่จากมิจฉาชีพอ้างว่ามีคดีติดตัวนะครับแล้วก็ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เบื้องต้นสูญเงินไปกว่า 800,000 บาทนะครับและกำลังจะโทรไปขอเงินพ่อและแม่เพิ่มเติมอีก1ล้านบาทแต่ตำรวจเข้าทำการช่วยเหลือได้ทันก่อนนะครับจึงประสานญาติเข้ารับตัวผู้เสียหายพร้อมให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีครับส่วนกกพ.นะครับได้เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวนะครับสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนถาวรนะครับจากเดิมเรียกเก็บ6.80 บาทต่อหน่วยปรับลดเหลือให้เท่าไฟบ้าน200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณณภาพรจ้างกลครับ
4: นายพูนพัฒน์ลีลาสำนักไคบูลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวในอัตราใหม่ที่จากเดิมเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าที่6.80 บาทต่อหน่วยมาปรับลดลงเหลือเท่าไฟบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่มีทะเบียนซึ่งจะทำให้อัตราค่าไฟอยู่ที่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยโดยเริ่มตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปส่วนการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามขั้นบันไดของอัตราค่าไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณากลุ่มมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในกลุ่มของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้นจะต้องเป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับการอยู่อาศัยและมีประวัติการชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนณภาพรช่างกลแรงงานค่ะ
5: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีวันหน้า
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
7: ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
8: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
9: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
10: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
9: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
10: อืมจะชัวร์เหรอ
9: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
10: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
11: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
12: ไม่จริง
11: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
12: ไม่จริง
11: แล้วอะไรจริงอ่ะ
13: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
11: เส้นละ 1,990 บาท
13: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
11: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พี่กิ๊กพี่แบงค์นะครับรวมถึงพี่เอ็กทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเรารายงานตัวพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงเย็นเช่นเคยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่ต้องนำมาพูดคุยกันในหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องแรกก็แจ้งเตือนกันสักนิดนึงคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราตามข่าวกันพี่กิ๊กนะครับเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือเหตุ
0: เพลิงไหม้
1: เพลิงไหม้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยใดๆก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถจะป้องกันได้แล้วก็ไม่ประมาทนั่นก็คือ1เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ใช่
1: นะครับปลั๊กพัดลมเนี่ย
0: ก่อนออกจากบ้าน
1: ใช้เสร็จแล้วนะครับปิดแล้วก็จริงแต่ออกจากบ้านควรที่จะต้องชักปลั๊กด้วย
0: ใช่ต้องถอด
1: นะคร
0: ับ
1: ไม่ใช่แค่พัดลมหรอกคุณผู้ฟังเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบๆทุกชนิดเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับเรื่องของฟืนไฟจากแก๊สหุงต้มนี่แหละพี่กิ๊กบางบ้านเนี่ยมีเตาแก๊สนะก
0: ็
1: ทุกบ้านแหละนะเชื่อว่าณปัจจุบันนี้เตาถ่านเนี่ยน่าจะมีน้อยมากแล้วล่ะ
0: มีน้อย
1: นะครับเตาแก๊สเนี่ยสำคัญตัวดีพี่กิ๊กบางทีเนี่ยอุ่นต้มอาหารประกอบอาหารปรุงเสร็จเรียบร้อยผัดข้าวทอดไข่อะไรให้ลูกแล้วเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยก่อนจะออกไปทำงานบางคนปิดแค่ตัวเตาไงแต่ตัววาล์วแก๊สหัวที่ถังเนี่ยไม่ได้ปิดนะแล้วบางทีเนี่ยมันเกิดเหตุที่เราไม่คาดคิดคาดฝันขึ้นนะครับแก๊สรั่วแล้วก็สภาพอากาศที่มันร้อนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เกิดไฟลุกขึ้นแล้วไม่มีใครอยู่บ้านทำไงล่ะ
0: ใช่
1: มันก็เกิดเพลิงไหม้
0: ได้เพลิงไหม้ได
1: ้นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยและอีกหนึ่งเรื่องของฝนเรื่องของฟ้านะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแต่ไงเมื่อวานโดนฝนไหมพี่กิ๊กช่วงเย็น
0: ช่วงเย็นเยอะอยู่นะ
1: เยอะนะครับพี่แบงค์เนี่ยไปออกกำลังกายในกรุงเทพนี่แหละ
0: กรุงเทพ
1: นะ
0: ค่ะ
1: ไม่รอดโดนฝนกันนำ
0: นี่ขนาดอยู่ในบ้านก็ไม่รอดนะเพราะว่าตากผ้าไว้นี่คือฝนแบบสาดเข้ามาโอ้โหแรงอยู
1: ่ระมัดระวังด้วยกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยาเนี่ยฝนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงมีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันแต่ว่าเริ่มต้นรายการนะครับขอไปที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในส่วนของพระราชพิธีที่สำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับเราจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่1เป็นอย่างไรครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นะคะท่านได้เปิดกองอำนวยการคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับในช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ห้วงดำเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนทั้ง6ขบวนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ครับโดยมีกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในห้วงของวันที่14ถึง19ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันทุกฝ่ายต้องเตรียมงานและเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีให้มีความพร้อมสูงสุดและที่สำคัญต้องมีความสง่างามสมพระเกียรติที่สุดด้วยนะครับโดยเฉพาะในวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยใช้ริ้วขบวนที่1ที่2และที่3นะครับขณะที่เวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีทางการนะครับและช่วงเวลากลางคืน 22:00 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นพระราชพิธีจริงนั่นเองครับ
0: ค่ะสำหรับในช่วงเช้านะคะเวลา 8:00 นของวันพุธที่16ธันวาคมจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญกลับพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนที่4วันที่17ธันวาคมมีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิในวันศุกร์ที่18ธันวาคมพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยริ้วขบวนที่5และในวันเสาร์ที่19ธันวาคมพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6ค่ะ
1: ซึ่งก็จะประกอบด้วยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับริ้วขบวนที่1เนี่ยคือการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศ3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในขณะที่ริ้วขบวนที่2นะครับคือการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้จะมีความยิ่งใหญ่ที่สุดมีกำลังพลชุดลากราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพส่วนริ้วขบวนที่3นะครับคือการเวียนพระเมรุมาตรก่อนจะอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตกฐานครับ
0: ริ้วขบวนที่4การอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังริ้วขบวนที่5การอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6นะคะการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับกำลังพลทุกนายก็ต่างซักซ้อมเพื่อถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดซึ่งแม้การซักซ้อมจะหนักและเหนื่อยอย่างไรทหารทุกนายต่างมีความภาคภูมิใจนะครับในการได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดพระชนชีพครับและก่อนที่จะไปช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับเรื่องของสภาพอากาศที่บอกไปช่วงต้นรายการก็ต้องติดตามเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับระหว่างช่วงวันพรุ่งนี้คือ8กันยายนจนถึงวันที่13กันยายนโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่คุณผู้ฟังครับให้ระมัดระวังนะครับโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบในช่วงถัดมานะครับทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยตามที่ได้เรียนไปนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากไว้ด้วยคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ค่ะก็ควรที่จะวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางนะคะอย่างระมัดระวังขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษนะครับความรู้คู่กับความบันเทิงมีมาฝากกันเช่นเคยพบกับช่วงนี้กันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Gunking get dirty.
5: เรื่องกุ๋งกิ๋งตัวมอม

0: little cutie, Gungking, enjoyed playing and having fun. She is very playful, active and friendly to everyone.
1: Gungking, หนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮา Gungking แคล้วคล่องว่องไวน่ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่า
0: Adventure is what she likes, swaying on the swing and climbing up high in the tree, playing together with friends. Hooray! Ha ha ha! They all laugh happily.
1: Gungking ชอบเล่นผจญภัยปีนขึ้นต้นไม้ห้อยโหนชิงช้าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าฮ่า
0: Once she gets sticky and dirty, she will quickly take a shower and wash her whole body with soap. Oh wow! So clean and so cool. It's super!
1: มัมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลกุ้งกิ๋งรีบไปอาบน้ำดีกว่าถูสบู่หอมฉุยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้า
0: One day, she got dirty. Mom said, "Hurry to take a shower." Gungking promised to do so, but she failed to keep her promise.
1: One หนึ่ง Gungking เล่นเลอะ แม่บอก เร็วเถอะ ไปอาบน้ำลูกจ๋า Gungking รับปากรับคำ แต่ก็ไม่ทำตามที่สัญญา

0: Late that night, Gung King changed her mind. But it's too cold to take a shower, she decided.
1: จนดึกกุ้งกิ้งเปลี่ยนใจอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นา
0: She changed into her pajamas immediately, then hopped into bed and sprawled out happily.
1: แอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับครอกฟี่กางแขนเหยียดขา

0: an alarm clock rang. But Gung King was still asleep in bed.
1: กริ๊งกริ๊งเสียงนาฬิกาปลุกกุ๊งกิ๊งไม่ลุกนอนต่อดีกว่า
0: Suddenly, she woke up, dressed up and brushed her teeth. The school bus arrived, so it was too late for showering.
1: สะดุ้งตื่นแต่งตัวแปรงฟันอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมา
0: Stepping on the bus quickly, her friend said, "What is that stinky smell?"
1: กุ้งกิ้งขึ้นรถเร็วไวเพื่อนๆสงสัยเหม็นกลิ่นอะไรนะ
0: No one would sit close to her. They sniffed, and one said, "Yuck! It's from กุ้งกิ้ง. I can tell."
1: ไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุดฟิตกลิ่นกุ้งกิ้งนี่นา
0: Joining class from morning until afternoon, Gung King worried and started to feel itchy.
1: เข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ้งกิ้งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขา
0: From head to toe, she kept on scratching. She scratched all the time, all over her body.
1: ทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากุ้งกิ่งนั่งเกาตลอดเวลา

0: Gunging arrived home and cried. Mom asked, "What happened, honey?" Gunging confessed, "I haven't showered and it's so itchy."
1: กุ้งกิ๋งกลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไทยเป็นอะไรลูกจ๋ากุ้งกิ๋งรับสารภาพหนูไม่อาบน้ำคันคันแม่ขา
0: Mom soothed her and said, "Don't cry, sweetheart, and please take better care of your body. Don't be too lazy to take a shower, and always do it twice daily."
1: แม่ปลอบโอ้อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจ๊ะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละสองเวลา
0: She promised her mum that she would do it regularly every morning and evening no more stink nor scratching I'm clean and I'm very happy
1: กุ้งกิ๋งสัญญากับแม่หนูมันดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คัน

0: Skunking Get Dirty Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Playful P L A Y F U L Playful Playful
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
0: Adventure A D V E N T U R E Ad Ven T U R Adventure
1: การผจญภัย
0: Climb C L I M B Clip I'm Climb
1: ปีนไต่
0: Laugh, L A U G H, L A F, laugh.
1: หัวเราะ
0: Take a shower, T A K E A S H O W E R, take a shower.Take a shower.
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
0: Pajamas. P Y J A M A S. Pajamas. Pajamas.
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
0: Alarm clock. A L A R M C.L-O-C-K Alarm clock Alarm clock
1: นาฬิกาปลุก
0: Sniff S-N-I-F-F Sniff Sniff
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
0: Toe T O E T O Toe
1: นิ้วเท้า
0: Daily D A I L Y Daily
1: ประจำวันทุกวัน

0: Kunking Gets Dirty. Story by Monrudi Dongloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Baisan. English by Jula Bin Abdullah. And published by Happy Kids Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์ Happy Kids เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
0: ้ Playful P L A Y F U L Playful Playful
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
0: Adventure A D V E NT-U-R-E Adventure Adventure
1: การผจญภัย
0: Climb C-L-I-M-B Climb Climb
1: ปีนไต
0: Laugh L-A-U-G-H Laugh
1: หัวเราะ
0: Take a shower T-A-K-E A-S-H-O-W-E-R Take a shower Take a shower
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
0: Pajamas P Y J A M A S P J A M A S Pajamas
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
0: Alarm clock A L A R M C L O C K Alarm clock Alarm clock
1: นาฬิกาปลุก
0: sniff s n i f f sniff
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
0: toe t o e t o toe
1: นิ้วเท้า
0: dailyD A I L Y Day Lee Daily
1: ประจำวันทุกวัน

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่ศิลปะชั้นสูงการแสดงโขนแห่งแผ่นดินนะครับนั่นก็คือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวเปิดตัวการแสดงไปเป็นที่เรียบร้อยปีนี้จะแสดงเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับซึ่งจัดขึ้นที่งานจัดแถลงข่าวเนี่ยนะฮะเขาจัดขึ้นที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟูการอนุรักษ์และการสืบทอดศิลปะโขนของชาติให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับการแสดงในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงค่ะที่ยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าเพราะไม่ได้โดดเด่นเพียงความงามบนเวทีเท่านั้นนะคะแต่มีการสะท้อนถึงการรวมพลังของงานช่างศิลป์ไทยหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นฉากการแสดงเครื่องประกอบฉากหัวโขนรวมไปถึงเครื่องพัสตราภรณ์อันวิจิตรประณีตค่ะที่ร่วมกันสร้างความตระการตาแล้วก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของศิลปะไทยอย่างสมบูรณ์สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดานะคะจะดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญจากมหากาพย์รามเกียรติ์ผ่านตัวละครสีดาค่ะสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์และกลายเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวแห่งความรักการพัดพรากการรอคอยและการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีค่ะ
0: ครับซึ่งมอกจากจะมอบความงามทางด้านของการแสดงแล้วนะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เป็นเวทีที่สำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและงานช่างศิลป์ไทยให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสให้เป็นศิลปินแล้วก็เป็นช่างฝีมือที่ก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนะครับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเขาจะเปิดรอบทำการแสดงในครั้งแรกคือวันที่5พฤศจิกายนปลายปีนี้นะครับไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรนะครับได้แล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับบัตรมีหลากหลายราคาคุณผู้ฟังครับ2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ600บาทส่วนรอบนักเรียนนักศึกษาเนี่ยราคาบัตร200บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะติดตามในเรื่องของการซื้อบัตรนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์กันได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดรอบเสริมแล้วนะครับก็น่าจะเต็มแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องรีบติดตามข่าวคุณผู้ฟังครับซึ่งโขนตอนสีดาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ใช่การแสดงที่งดงามแต่บนเวทีแต่นี่คือลมหายใจนี่คือการอนุรักษ์ศิลปะแล้วก็มรดกของไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินสืบไปนั่นเองครับ
1: กลับมาที่รั้วของกองทัพบกกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะกองทัพบกเองก็ขานรับนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ก็เชิญชวนน้องๆชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์มีความสนใจที่อยากจะประกอบอาชีพทหารแล้วก็ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพเข้ามาสมัครรับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาค่ะจำนวน 18,784 อัตราด้วยกันซึ่งก็เป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะคะโดยผู้สมัครสามารถที่จะเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศรวม221หน่วยด้วยกันค่ะ
0: ครับก็พลทหารอาสานะครับก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการทำสัญญาจ้างระยะเวลา4ปีนะครับซึ่งก็จะได้รับการฝึกการปฏิบัติงานในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือเขามีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เงินเดือนให้นะครับแล้วก็มีในส่วนของการเสริมทักษะเสริมองค์ความรู้ต่างๆนะครับนอกจากนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการที่กำหนดที่นั่งร้อยละ80ของยอดการเปิดรับสมัครนักเรียนใน10ทั้งหมดนะครับหมายความว่าใน100ที่นั่งของนักเรียนใน10เนี่ยจะมีโควต้าที่มาจากทหารกองประจำการแล้วเนี่ย80ที่นั่งด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆทีเดียวนะฮะก็เป็นแนวทางที่กองทัพบกต่อยอดให้ก็ตรงนี้นะครับเราดำเนินการให้อย่างเต็มที่รวมถึงในเรื่องของการเพิ่มคุณวุฒินะครับเรื่องของการมีคะแนนเพิ่มให้เมื่อไปสอบ การเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพบกในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งการเปิดรับสมัครนะครับเขายังไงบ้างครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็จะเป็นเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดอาวุธไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่ใช่จำกัดอาวุธขออภัยนะคะ
0: ไม่จำกัดวุฒินะ
1: ไม่จำกัดวุฒิเปิดโอกาสให้กลุ่มชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะแล้วก็ในหลายประเภทด้วยกันก็จะมีทหารกองเกินอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์นะคะก็เกิดปีพ.ศ. 2550ถึง2552ทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง20

0: แล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือทหารกองหนุนประเภทหนึ่งซึ่งปลดจากกองประจำการแล้วแต่ว่ามีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปี2570รวมไปถึงน้องทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี2570หรือ1พฤศจิกายน2570ซึ่งน้องก็จะมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570ค่ะและต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาค่ะ
1: ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมคุณผู้ฟังครับเตรียมเอกสารอะไรกันให้ดีเนี่ยนะฮะ อย่าเพิ่งออกสตาร์ทนะเพราะเขาจะเริ่มรับสมัครในวันที่10
0: ก
1: ัน
0: ยายน
1: นะครับไปจนถึงวันที่24มกราคม2570มีเวลาหลายเดือนน่ะนะผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไปดูระบบการรับสมัครสอบของกองทัพบกก็ได้มันเสถียรมั้ยเนี่ยนะลองเข้าไปดูคุณผู้ฟังครับแต่น่าจะเสถียรแหละเพราะว่าเขารองรับมาอย่างดีนะครับ
0: เราไม่ได้เพิ่งทำปีนี้ปีแรก
1: เราทำมาหลายปีแล้ว
0: หลายปีแล้วตั้งแต่หลังโควิดใช่ไหม
1: ใช่
0: โครงการทหารออนไลน์มาจนถึงปัจจุบันเป็นพลทหารอาสาปรับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยก็ตอบรับดีมาก
0: ตอบรับดีมาก
1: ก็สมัครออนไลน์กันนี่แหละ
0: ถูกก็ถึงได้บอกว่าระบบเราเสถียรอยู่แล้วค่ะ
1: แน่นอนคุณผู้ฟังก็เข้าไปดูนะ ถ้าเขาไปเยี่ยมชมระบบกันก็ได้นะไปดูว่าเขาต้องใช้เอกสารได้ๆอะไรบ้างนะคร
0: ับ ไม่ต้องกลัวล่มนะคะ
1: เออไม่ล่มนะฮะรับเต็มที่
0: รับเต็มที
1: ่หมื่นกว่าอัตรา 18,000 กว่าอัตราเนา
0: ะ
1: นะครับที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับหรือบางคนบอกโอ้โหเรื่องสมัครเนี่ยไอ้เว็บไซต์ออนไลน์เนี่ย
0: ไม่ถนัดเลย
1: ไม่ถนัดนะจะพาลูกไปสมัครเนี่ยใครมาสมัครเว็บมันก็ทำไม่ได้นะไปไหนพี่กิ๊ก
0: ไปสัสดีอำเภอหรือว่าสำนักงานสัสดีจังหวัดค่ะ
1: ก็ได้ใช่ไหม
0: ได้
1: เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของการรับสมัครให้นะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาคุณย่าคุณยายจุงมือหลานไปเลย
0: จุงมือไป
1: นะบอกนี่เนี่ยไอ้ดำไอ้แดงไอ้ดำเนี่ยอยากจะเป็นทหารนะ
0: พี่แดงเอาชื่อที่มันอินเทรนด์กว่านี้ได้ไหมแบบไอ้ดำไอ้แดงมันสมัยแบบสมัยพี่กิ๊กสักอายุแบบ
1: เอ้ามันจะได้เห็นบรรยากาศอ่ะนะอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็เป็นไปตามนโยบายกองทัพบกนะครับก็ขับเคลื่อนตามแนวทางของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมด้วยนะครับในการปรับระบบกำลังพลสู่รูปแบบการสมัครใจก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับชายไทยนะครับที่สนใจเข้ารับราชการทหารเนี่ยได้ร่วมการสนับสนุนด้านภารกิจความมั่นคงก็ดูแลส่งเสริมเปิดโอกาสอย่างเต็มที่นะครับก็ครอบคลุมทุกกลุ่มตลอดจนเรื่องของการพัฒนาสวัสดิการสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องแล้วก็เท่าทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันเดี๋ยวบรรยากาศวันที่10น
0: ะ
1: เรานำมาคุยกันแน่นอนคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับเย็นๆแบบนี้เรามีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับซึ่งพี่เอ็กเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันบ้างก็รับฟังกันได้เลยครับ

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: ชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก
1: ้คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858 517-9025 0858 517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนี
8: ความปลอดภัยสาธารณะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
11: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะ
12: สบู่ส
11: มุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
12: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
13: ไม่จริง
12: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
13: ไม่จริง
12: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
14: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
12: เส้นละ 1,990 บาท
14: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
12: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
14: ๆสอบถามโทร1153
15: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
12: เลอา
11: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
16: เสียวฟันอะ
17: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
18: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ที่ประชุมสภาพิจารณาร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2และ3วงเงิน 3,780,000 ล้านบาท 7-9 กันยายนนี้กรรมาธิการตัดลดงบจากวาระแรกลง 11,000 ล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถูกปรับลดงบมากที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าสภาร่วมลงมติวาระ2และ3แบบรายมาตรามอบหมายเอกนิติอยู่สภาต่อเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆด้านสิริกัญญาพรรคประชาชนมองยังมีอีกหลายงบที่สามารถตัดได้อีกโดยเฉพาะเรื่องค่าสัมมนาและค่าอบรมชี้ยังมีการใช้งบประมาณที่ยังไม่คุ้มค่าและไม่มีประสิทธิภาพอีกหลายอย่างพระดอนแจงงบกลางเพื่อแก้วิกฤตพลังงาน 12,000 ล้านบาทไม่ซ้ำซ้อนพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านยันจำเป็นยังต้องคงไว้ไม่กระทบสัดส่วนงบลงทุนพรรคเพื่อไทยติวเข้มกำชับส.ส.เพิ่มความระมัดระวังการเสียบบัตรและกดลงคะแนนการลงมติร่างงบปี70แนะเพื่อนช่วยเพื่อนคอยตักเตือนกันวันเผลอลืมกดโหวตกระทบคะแนนรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้อนุทินแจงในประเทศชาวฝรั่งเศสพ้นประเทศไทยหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนชี้มีกฎหมายก็ต้องใช้หลังเป็นชาวต่างชาติรายที่2ถูกขับออกนอกประเทศต่อจากชาวอิสราเอลพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายสนธิประกาศดีเดย์10กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนเคลื่อนไหวใหญ่บุกสถานทูตอิสราเอลเอาประเทศไทยของเราคืนมาสัตว์รัฐบาลปล่อยกลุ่มทุนเทาต่างชาติย่ำดีแผ่นดินไทยตามด้วยประท้วงจีนเทาพร้อมจับตาปมหัวสว14กันยายนด้านนายกเมินสนธิประกาศทวงคืนประเทศไทยปลุกมวลชนเคลื่อนไหวการเมืองไทยและมาเลเซียเดินหน้าผนึกความร่วมมือทวิภาคีสีหศักดิ์ธนัทหารือรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมุ่งปราบอาชญากรรมข้ามชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนจับตามาเลเซียแจ้งตั้งผู้อำนวยความสะดวกพูดคุยสันติสุขคนใหม่เสริมทัพดับไฟใต้กกพ.เดินหน้ากำกับค่าไฟชั่วคราวบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเดิมเรียบเก็บ6.80 บาทต่อหน่วยปรับลดเหลือเท่าไฟบ้านโดย200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทกระทรวงวัฒนธรรมเปิดรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ยกย่องบุคคลผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอาทินายสมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยและโขนนายณัฐยนตรรักษ์สาขาดนตรีสากลและนายวิรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ภาคีเหล็กเมียนมาอ่วมน้ำสายทะลักพังแนวคันกั้นน้ำฝั่งเมียนมาไหลท่วมเขตเศรษฐกิจขณะที่ผู้ว่าเชียงรายเฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งหน่วยงานพร้อมรับมือเจ้าหน้าที่เร่งกำจัดเศษสวะกีดขวางทางน้ำไหลใต้คอสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดฝั่งไทยยังไม่ได้รับผลกระทบกรมอุตุประกาศเตือน 8-13 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่งเริ่มจากภาคอีสานก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเที่ยวบินกว่า 1,500 เที่ยวผู้โดยสารกว่า 170,000 คนได้รับผลกระทบจากการประทุของภูเขาไฟอานักกรากาเตาของอินโดนีเซียด้านเจ้าหน้าที่เร่งทำฝนเทียมเพื่อช่วยล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศยืนยันการประทุดังกล่าว
2: เพลงเพราะได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7379
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
5: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
4: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
6: ่0812901691 0812901691
7: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
8: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
7: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
8: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
7: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
8: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ดายาบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
9: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
10: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
11: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
12: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
11: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
12: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
11: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
12: 0812901691
11: 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วอิ๋วเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะวันนี้กลับมาทักทายกันเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่านะคะช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ต้องเฝ้าติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะแอปพลิเคชัน Airfo ไทยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะเรียกว่าเขาก็จะมีการแจ้งค่าฝุ่นแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะใครที่จะต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะต้องปกป้องตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย N95 นะคะที่ใช้ปกป้องฝุ่น PM 2.5 ได้เป็นฝุ่นที่เล็กนะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะโรคผิวหนังโรคทางสายตาต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้ก็มาพร้อมกับความรักความห่วงใยและกำลังใจมอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีเหมือนอีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเหมือนอีกเช่นเคยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไทยแคลพลัสค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาปวดตามข้อปวดกระดูกนึกถึงไทยแคลพลัสได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอสดนั่นเองค่ะและดูแลดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงนะคะก็ได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือโปรมิกซ์ออยล์ค่ะโปรมิกซ์ออยล์นะคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะและสมุนไพรไทยทิปโอสดนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีเนาะปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามร่างกายสมุนไพรไทยทิปโอสดค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแก๊ปต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะคะต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้เลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นแบบเข้มข้นนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิปโอสดค่ะมาราคีนกสกัดเย็นดูแลท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็พอแบบจะผ่อนคลายกันได้บ้างเนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเนื่องจากว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาให้เราเนี่ยเลือกที่จะดูแลตัวเองได้หลากหลายวิธีการเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะคะค่ะและท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ต้องวิตกกังวลค่ะใส่เลี่ยมจอยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำกันนะคะสำหรับใส่เลี่ยมจอยช่วยให้ระบบขับถ่ายของคุณนั้นดีขึ้นนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์เดี๋ยวในช่วงของรายการอิ๋วๆก็จะมีสรรพคุณราคามาบอกต่อกันด้วยผู้ฟังอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองทางด้านไหนนะคะลองสังเกตตัวเองค่ะแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานลุงช้างค่ะติดต่อได้ที่0812901691ค่ะช่วงนี้ใครอาจจะจดหมายเลขไม่ทันฟังไม่ทันเดี๋ยวติดตามรายการกันไปจนจบเลยนะคะก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์บอกกันตลอดทุกช่วงของรายการค่ะห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็ทำให้เราหนักอกหนักใจได้เหมือนกันเนาะนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยจะทานอะไรดีจะทำอะไรกินกันดีห่วงสุขภาพก็ห่วงนะคะอยากกินนู่นอยากกินนี่และยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะก็หาซื้อง่ายนะคะมีเมนูใหม่ๆแปลกๆเข้ามาอาหารเยอะแยะมากมายนะแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดรสจัดซึ่งก็เป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอาหารที่รสจัดจัดแต่ว่าหากเราทานมากเกินไปนะคะก็จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราได้ค่ะคุณผู้ฟังคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเขาก็เริ่มรู้ที่จะหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะคะเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองแต่ว่าใครที่ยังหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เนี่ยนะคะก็ค่อยๆทำไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นกำลังใจให้กันเสมอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้กันนะคะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะนะท่านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตแล้วก็ต้องควบคุมอาหารดูแลเรื่องอาหารให้ดีบางครั้งอยากทานอาหารรสจัดเผ็ดจัดเค็มจัดแต่ถ้าเราอดอาหารประเภทนี้ไม่ไหวเนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดมารวมกันนะคะเรียกว่าดูแลร่างกายได้เป็นอย่างดีฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะกับโปรมิกออยล์ทานได้นะคะคนชราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยทานวันละ1ซอฟเจลเท่านั้นนะคะค่ะโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะโปรมิกซ์ออยล์นะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยค่ะที่หมายเลข0812901691081129016691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะสนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหลายท่านเนี่ยมีกิจกรรมเยอะนะคะทำนู่นทำนี่ก็เริ่มที่จะมีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าบวมนะคะซึ่งอาการปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะข้อเข่าบวมปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทแคลพลัสค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสถนะคะไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นแหล่งรวบรวมวิตามินจริงๆนะคะค่ะวิตามินต่างๆเหล่านี้ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามินซีและมีสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกและปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยไทแคลพลัสค่ะไทแคลพลัสทานได้ปลอดภัยมีอย.เลขที่101-037-565-007ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้ไทแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทรับกันไปเลยคุ้มมากๆนะคะและยิ่งซื้อมาก4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้แถมให้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสนใจไทยแคลพลัสโทรเลย0891-290-1691ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะคะก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชานะคะใช้ได้เลยช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำมีประโยชน์มากมายนะคะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนนะคะผมงอกเร็วปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการต่างๆเหล่านี้ไหมก็เริ่มที่จะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองกันค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ทานง่ายเป็นแบบซอฟเจลนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007น้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0812 0290169081 2901691

0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
2: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันต่อนะคะอยากให้มีสุขภาพดีกันทุกๆระบบเลยทีเดียวค่ะทันทีเริ่มดูแลตัวเองกันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะคะก็จะได้เปรียบนะคะเราก็จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะรู้เท่าทันเรื่องของอาหารการกินหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยนะคะส่วนทันทีป่วยมีโรคประจำตัวกันนะคะเป็นนู่นเป็นนี่อ่ะก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะอิ๋วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงและมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะเรื่องของสายตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆนะคะยิ่งช่วงนี้เนาะเรื่องของการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ iPad มือถือนะคะเรียกว่าทุกท่านเนี่ยต้องจ้องกันเป็นเวลานานๆ นะคะแล้วก็ต้องนั่งนานด้วยอ่ะดังนั้นขอให้พักกันบ้างนะคะได้ยืดเหยียดร่างกายด้วยแล้วก็ได้พักสายตากันด้วยนะคะค่ะถนอมดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะแล้วก็การเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาเนี่ยสำคัญมากๆค่ะยาย่าบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะรวบรวมบินเบอร์รี่รูทีนราสเบอร์รี่อเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคาเนทีนสาหร่ายเคลอยู่ในยาย่าบริงปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็ทานได้ด้วยเช่นกันค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีอาการทางสายตาอย่างไรบ้างนะคะหากมีอาการมากก็ขอให้ไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะแต่ว่าถ้าเรายังใช้งานได้ตามปกติสายตาเรายังดีอยู่เนี่ยก็ขอให้ดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยาย่าบริงทานง่ายนะคะทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทแล้วก็รับของแถมจากลุงช้างด้วยนะคะยาย่าบริงค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดนะราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะว่าอาหารเดี๋ยวนี้ก็ล่อตาล่อใจนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยเนี่ยก็มีเยอะจริงๆนะคะขนมไทยเอ่ยเบเกอรี่เอ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะถ้าทานมากเกินไปเนี่ยก็จะนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องยั้งๆกันบ้างนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะคุณผู้ฟังคะมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้เป็นแบบเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถมีออย อย.ปลอดภัยค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมาราคีนกสกัดเย็นท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้ได้เลยนะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อค่ะมาราคีนกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมาราคีนกดาวอินคาแล้วก็มีใบเชียงดาวด้วยนะคะและสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ
4: ค่ะท่านที่ทานยาของโรงพยาบาลอยู่นะคะดูแลเรื่องของเบาหวานเนี่ยสามารถที่จะทานมาราคีนกสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยควบคู่ได้เลยค่ะปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะมาราคีนกสกัดเย็นนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่0819016910812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายกันนะคะสนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับไซเลียมจอยผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะไซเลียมจอยตัวนี้เนี่ยนะคะก็มีส่วนประกอบของอินูลินที่ช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ดีต่อระบบการย่อยอาหารนะคะแล้วก็มีซิงค์อะมิโนแอซิคีเลตด้วยที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและสารสกัดจากใบชาเขียวค่ะช่วยส่งเสริมการขับถ่ายได้หลายวิธีนะคะเช่นกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดการอักเสบในระบบย่อยอาหารแล้วก็ปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะแล้วก็ยังมีผงมะขามนะคะที่มีกรดอินและไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายค่ะแล้วก็มีผงไซเลียมฮาร์ทที่ช่วยระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วก็ส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็บำรุงสุขภาพลำไส้ด้วยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ค่ะหากผู้ฟังสนใจค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้นะคะค่ะไซเลียมจอยทานง่ายนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากมูฟังสนใจสั่งซื้อ3กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องรับกันไปเลย 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสน้ำมันงาดำสกัดเย็นมราคีนกสกัดเย็นและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องลาจากกันไปเหมือนอีกเช่นเคยอย่าลืมดูแลสุขภาพ

0: ริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081-757-7474

0: สวัสดีครับจบลงไปชื่อเพลงคำวอนก่อนลา AI Cover ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะสวัสดี2รอบนี่แหละเพราะเราอยู่กัน2ช่วงครับขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการคำวอนก่อนลาอยู่ในหน้าของ YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับข่าวจากหนังสือพิมพ์หลากหลายครับผมหยิบฉบับแรกมาก่อนแล้วกันเนาะ Daily New ครับก็เป็นเรื่องของทนายตั้มกับในกันจอมพลังช่วยสู้ครับไม่รู้ดิตอนนี้มันเป็นการคอมเมนต์เขาบอกมันเข้าสู่ของคำว่าอิจฉาแล้วผมดูคอมเมนต์จากใครที่คนเขาอ่านข้อความแล้วดูคอมเมนต์แล้วรู้สึกจะออกลูกอิจฉาแล้วตั้มบ้าพลังครับฉายาใหม่เขานะมีหนวดเนิร์ดอะไรใส่ให้เหมือนค่ายคุณกันจอมพลังก็บอกไม่เป็นไรดีที่ดาราดังๆเขาก็เรียนแบบกันก็อะไรก็ถือว่าเราเป็นคนดังคนหนึ่งว่ากันฉายาใหม่ตั้มบ้าพลังมาเหนือขี่เจ็ตสกีบุก DSI จี้สอบเงินบริจาคมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เห็นไหมเห็นไหมมาลูกอิจฉาแล้วคุณก็ทำบางทีทนายตั้มคุณก็ทำมูลนิธิบางทีจะได้มีเงินบริจาคเข้ามาผมว่าถึงไม่บริจาคคุณกันจอมพลังก็ได้บางคนก็ให้ส่วนตัวนะเหมือนกับให้คุณอะไรนะคุณไทยคุณท็อปนะครับก็ให้สมมุติเขาให้ส่วนตัวเลยบริษัทนี้ให้คุณท็อปเลยเอา10ล้านเอาไปช่วยน้ำท่วมไปคุณท็อปก็เดินแจกคนช่วยน้ำท่วมคนละพันบนบ้านไม่เห็นมีใครไปตรวจสอบบ้างล่ะครับอันนั้นส่วนตัวเลยนะครับเขาจะไปช่วยหมดทั้ง10ล้านหรือไม่10ล้านก็ไม่รู้คือผมว่ามันอยู่ที่เสน่หาส่วนหนึ่งนะแล้วก็เขาเห็นคนทำงานอะเหมือนให้คุณบุ๋มไปอ่ะบริจาคคุณบุ๋มให้ไปคุณบุ๋ม1ล้านบาทคุณบุ๋มจะไปทำอะไรก็ทำบริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เขาจะไปทำอะไรก็เรื่องเขาเพราะมูลนิธิเขามีการรับจ่ายเขามีบัญชีกันอยู่เขาตรวจสอบกันอยู่แล้วไงก็เลยข้อความมันก็ทางหน้าของการข่าวนี่พวกนักเลงคีย์บอร์ดบอกขึ้นลูกอิจฉาแล้วว่าขึ้นลูกอิจฉาว่ากันครับแล้วตอนที่ทนายตั้มติดคุกเนี่ยคุณกันจอมพลังก็โดนตรวจสอบไปแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกอไผ่ไม่มีอะไรผิดเพราะกันจอมพลังก็เลยบอกว่าเอาเลยผมยิ่งดีที่จะได้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของผมด้วยเลยผมก็ทำผมไปผมไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาง้ออะไรทั้งสิ้นเพราะผมทำตามที่ผมบริการประชาชนคนช่วยคนเนี่ยบางทีถามว่ามันต้องใช้เงินส่วนตัวไหมมันก็ต้องใช้แต่ใครจะรู้ว่าเงินส่วนตัวหรือเงินมูลนิธิเพราะมูลนิธิเขาออกไปใช้เขาต้องมีคนทำบัญชีอ่ะไม่ใช่คุณกันจอมพลังเป็นคนเดียวในมูลนิธิมันก็ไม่ใช่ผมว่านะครับอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่าผมว่าคนที่เห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าก็คือกันจอมพลังมากกว่าทนายตั้มผมพูดอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมเห็นในฐานะผมเป็นประชาชนคนหนึ่งแต่ทนายตั้มมีแต่ผลประโยชน์คือถ้าใครไปให้เขาว่าความเนี่ยอย่างน้อย 30,000 50,000 ต้องจ่ายละประชาชนได้อะไรประเผอความแพ้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะเขาว่ากันไปครับผมจะไม่อ่านละเขาจะไปยื่นร้องเรียน DSI ตรวจสอบเงินบริจาคของในกันจอมพลังในนามมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ก็แล้วแต่ครับจะมีความผิดปกติจะผิดกฎหมายหรือยังไงก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายแล้วกันถ้าเขาเอาเงินมูลนิธิมาใช้ในผิดประเภทมันก็ผิดกฎหมายว่าอย่างคำครับอ้าวก็ไปเรื่องอื่นดีกว่าเนาะครับฝนถล่มทั้งคืนครับน้ำทะลักก็ท่วมที่พะเยาครับไม่ใช่ที่พะเยาที่เดียวแล้วแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับฝนตกหนักตลอดทั้งคืนแล้วก็บอกว่าฝนจะตก จะตกอีกหลายวันนึงทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งอำเภอปงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาฝนตกต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากครับท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่3ตำบลร่มเย็นส่งผลให้ชาวบ้านต้องรีบเก็บของขึ้นที่สูงกันอย่างจ้าละวันครับบ้านหนองป่าแพะครับในขณะเดียวกันทางด้านของที่ไหนแม่ฮ่องสอนครับก็แม่สายที่แม่สายก็ต้องเตรียมขนของขึ้นที่สูงแล้วครับเพราะว่าน้ำมาแล้วแตะสะพานแล้วครับสะพานที่เชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าเพราะฉะนั้นก็แม่สายก็จะไม่รอดซิมึงมาน้ำท่วมพอฝนตกหนักๆนี้แม่สายน้ำมันจะล้นมาจากทางฝั่งของพม่าด้วยเพราะฉะนั้นก็ทางจังหวัดก็เตรียมประกาศให้รีบเก็บของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่ากรมอุตุก็เตือนอยู่ตลอดครับอย่างกรุงเทพว่ามีฝน 60-70% น่ะครับก็ต้องบอกว่าคราวนี้จะไปช่วยจังหวัดไหนก็ตั้งเข็มกันไว้ดีแล้วกันหรือจังหวัดไหนมันท่วมจะท่วมมากท่วมน้อยก็ถือว่าความเดือดร้อนเกิดขึ้นนะครับ3ตำบลของเชียงคำอ๋อครับแม่ฮ่องสอนก็ฝนตกหนักครับแม่ฮ่องสอนก็ทางด้านของตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนหลังแต่ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านหลายหมู่บ้านพร้อมๆกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของหนักทั้งแม่ฮ่องสอนเนี่ยทั้งแม่ฮ่องสอนที่กระทบหนักแถวตำบลห้วยผาห้วยบ้านห้วยพึ่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนน้ำป่าได้ไหลหลากเข้ามายังหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านต้องรีบตื่นขึ้นมาขนของเลยจ้าละวันกลางดึกแล้วก็พื้นที่ตัวเมืองชั้นในของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและหมู่บ้านตามแนวลำน้ำแม่ฮ่องสอนก็ต้องเจอกับกระแสน้ำป่าหลากเข้ากลางหมู่บ้านริมสากรครูเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเคยเจอน้ำป่าหลากเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองแต่ครั้งนี้ถือว่าสาหัสกว่าครั้งที่ทุกครั้งที่ผ่านมาความแรงของน้ำไหลบ่าผ่านกลางหมู่บ้านพัดพาเอาเข้าของชาวบ้านไหลไปกับน้ำสะพานเชื่อมต่อของชาวบ้านที่เคยใช้ข้ามก็พังได้รับความเสียหายแล้วจนไม่สามารถใช้การได้เช่นเดียวกับถนนขุมลุมประพาสเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนน้ำจากลำน้ำแม่ฮ่องสอนเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมตัวเมืองจนระบายไม่ทันส่งผลระดับน้ำท่วมผิวการจราจรชาวบ้านสัญจรไปมาลำบากขึ้นนะครับถ้าตกลงมาอีกก็ใส่ก็เหมือนจะตัดออกจากโลกภายนอกเลยแหละเพราะว่ามันท่วมหนักครับสะพานก็ขาดหายไปแล้วครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางฝ่ายปกครองก็ระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะครับช่วยกันครับอันไหนที่มันมีสิ่งกีดขวางพวกเศษไม้เศษขยะนะครับก็ต้องเอาออกครับเพื่อจะได้ให้มันน้อยลงส่วนที่ภาคกลางครับที่อำเภอแก่งคอยครับตำบลชะอมก็ยังมีน้ำอยู่นะครับมวลน้ำยังไหลบ่าเข้ามาแล้วก็ไปบริเวณส่วนทางด้านของพื้นที่ตรงไหนอีกนะครับโอ้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะตอนนี้นะครับก็ถือว่ามันตกไปทั่วประเทศนะครับจากน้ำมาดูไฟบ้างครับรับดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประเสริฐจันทรลวงทองตรวจไฟไหม้โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีสั่งเรียนออนไลน์เร่งประเมินโครงสร้างซ่อมด่วนครับไม่เห็นบนซะด้วย6กันยายนเป็นวันที่เกิดเพลิงไหม้ห้องพักครูชั้น4ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเขตบางขุนเทียนกรุงเทพเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นเสียหายพื้นที่40ตารางเมตรมีเอกสารตู้เก็บเอกข้อสอบชิ้นงานนักเรียนถูกไฟไหม้และมีครูพละวัย33ได้รับบาดเจ็บจากการสำลักควันและขณะเข้าช่วยดับไฟนำส่งโรงพยาบาลแล้ววันนี้นายประเสริฐจันทร์ดวงทองรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีพร้อมกับเปิดเผยถึงความคืบหน้าเพลิงไหม้อาคารเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบความเสียหายเกิดขึ้นบริเวณห้องเก็บเอกสารห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กทม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าข้าม ที่เข้ามาสนับสนุนควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและผู้ที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในประเสริฐจระรวงทองบอกแนวทางการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้นทางผู้อำนวยการโรงเรียนได้สั่งการให้ปรับปรุงรูปแบบการเรียนเป็นระบบออนไลน์ชั่วคราวแต่เนื่องจากเป็นช่วงใกล้สิ้นสุดภาคเรียนการสอบวัดผลยังคงกำหนดให้ทุกคนต้องมาสอบที่โรงเรียนตามปกตินอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสปท.นำกองออกแบบและวิศวกรรมเร่งเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารประเมินความเสียหายและจัดทำแผนเยียวยาซ่อมแซมให้อาคารกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพบว่าก่อนเกิดเหตุทางโรงเรียนเคยเสนอขอจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมหลังคาอาคารเนื่องจากมีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานแล้วหลังจากเกิดเพลิงไหม้จะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารอย่างละเอียดด้วยครับก็เป็นเรื่องของไฟไหม้วันที่6ครับแล้วก็บอกว่าครูเขาเล่านาทีระทึกไหม้ห้องพระครูเนี่ยบอกเผางานนักเรียนตู้ข้อสอบหมดเลยซึ่งก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับดีว่าไม่มีคนตายไม่มีคนได้รับบาดเจ็บคนเดียวคือครูเข้าไปช่วยดับไฟแล้วก็เกิดสำลักควันขึ้นมานะครับครูพละครับนายพัชระวัย33มีอาการสำลักควันพอขึ้นไปช่วยดับไฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อรักษาอาการส่วนความเสียหายมีเนื้อที่ประมาณ40ตารางเมตรไม่เท่าไหร่นะครับอ้าวก็ถือว่าเกิดความเสียหายเช่นกันครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณมีโรคภัยไข้เจ็บชนิดใดตัวนี้เป็นตัวรวมเลยน้ำมันงาดำก็ตัวหนึ่งที่เขาดูแลกันอยู่ครับน้ำมันมะพร้าวก็ตัวหนึ่งแต่เราเอาตัวดูแลแต่ละอย่างเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันจึงได้ประโยชน์เต็มๆครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วมันมีประโยชน์ของมันอยู่แล้วแต่เราเอาประโยชน์ของแต่ละตัวเอามารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันครับ9ชนิดเนี่ยนะครับเอาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันยกตัวอย่างเช่นน้ำมันงาดำเนี่ยก็ช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจน้ำมันจมูกข้าวก็ต้านความเสื่อมของร่างกายป้องกันโรคอัลไซเมอร์น้ำมันถั่วดาวอินคาก็ลดเบาหวานความดันไขมันน้ำมันดอกทานตะวันก็บำรุงประสาทบำรุงหัวใจน้ำมันงาขี้มอนก็ต้านการอักเสบบรรเทาอาการแพ้อาการบวมคือแต่ละอย่างเนี่ยมันช่วยตัวมันเองคือดูแลสุขภาพร่างกายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันมารวมไว้ใน9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็เลยดีไปเลยครอบจักรวาลเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตาไบโอที่มันครอบจักรวาลจนสินค้าเอนไซม์ไบอเนกตาไบโอผมยืนหยัดอยู่ได้ปีนี้ครบปีที่30แล้วเพราะความมั่นใจในสินค้าว่ารับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้แล้วก็บอกต่อๆกันไปว่าเอนไซม์ไบอเนกตาไบโอตอนนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการจำหน่ายแล้วก็คือถ้าคุณอยากได้ราคาถูกก็บอกมาอยากได้ราคาแพงก็บอกมามี2ราคาให้คุณได้เลือกกลับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3อะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ AAD Rutina นี่ก็รวมกับ Ensign เข้ามาเพื่อจะให้ดูแลได้ทั้งหมดทั้งบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยครับขอบคุณแม่ชีแต่วัดมเหยงนะครับบอกกิน AAD Rutina ตาฝ้าตาฟางแต่กลับใสปกติแล้วแค่5ขวดแค่5ขวดเท่านั้นนะครับถ้าใครอยู่อยุธยาไปถามแม่ชีที่วัดมเหยงว่ากิน AND Rutina ของผมเป็นยังไงบอกตอนนี้สว่างใสโล่งเลย AND Rutina บำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยเพราะเมื่อก่อนท่านแม่ชีนี่ก็ซื้อเฉพาะ Ensign คือบำรุงร่างกายแต่คราวนี้ผมบำรุงสายตามันฝ้ามัวมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นลุ่งไม่ค่อยชัดเจนก็เอา AND Rutina ไปด้วยก็คือก็บอกแม่ชีเอาแต่เอนีรูทิน่าก็ได้เพราะว่าผมเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาแม่ชีก็ชอบใจก็ซื้อเอนีรูทิน่าไปกลับซื้อทีละขวดด้วยผมก็จัดให้อย่างน้อย4ขวดหรือ5ขวดเนี่ยตอนนี้ดวงตาแจ่มใสไม่กินแล้วกินเอนไซม์อย่างเดียวก็ได้อ้าวก็ได้ครับเมื่อวานก็สั่งมาขอบพระคุณนะครับแม่ชีที่วัดมเหยงนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบรรดาแฟนๆรายการเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคำตอบของมันอยู่แล้วว่าการรวมสินการรวมอะไรก็เรียกรวม ของดีเอามาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็ทำให้สะดวกกับการดูแลสุขภาพร่างกายอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผู้ที่นอนไม่ค่อยจะหลับกินแล้วหลับสบายหลับดีซะด้วยสำหรับน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดเนี่ยนะครับหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3 รอบ4 รอบครับเพราะฉะนั้นมันก็บำรุงไตบำรุงตับอะไรไปด้วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจลดอาการชามือชาเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุง เรื่องของสายตาสมองอะไรไปหมดเลยครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับยังไงสนใจก็ติดต่อสอบถามมาครับเบอร์โทรเบอร์นี้ถ้าจะติดต่อน้ำมันสกัดเย็น9ชนิด0817577474เบอร์เดียวเท่านั้นครับเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอเบอร์เดียวกับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายเบอร์เดียวกับทางด้าน ANE ลูทีน่าเบอร์เดียวกับทางด้านของสบู่สมุนไพรดีเจเบอร์เดียวกับสบู่สระผม0817577474ครับเบอร์เดียวเท่านั้นที่จะโทรเข้ามาสอบถามจะสอบถามเรื่องของโต๊ะจีนวิชัยโต๊ะจีนก็เบอร์เนี้ย0819465036ก็ได้หรือจะสอบถามเกี่ยวเรื่องของภูผาวิปโรครับ0817805575ครับ
1: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกำลังได้
2: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
4: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 คอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490 บาทโทร0817805575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิด ดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับงานบุญงานกุศลบอกเล่า90กันเป็นประจำครับขอบพระคุณครับสำหรับท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากทางด้านของภูผาวิโปรตอนนี้จัดโปรโมชั่นสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินพละกำลังไม่มีครับแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงภูผาวิโปรครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2รีบเลยนะครับก่อนของแถมจะหมดสำหรับท่านที่อยากจะให้เราเป็นผู้ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายภูผาวิโปร0817805575ครับยาหอมดอกหอมมะลิครับวันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่หรือใครก็แล้วแต่ครับไม่ต้องผู้เฒ่าผู้แก่โอกาสที่จะเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายมีโอกาสถ้าพกติดตัวพกติดบ้านเอาไว้ดีไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยได้ทันท่วงทีบางทีเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับตักออกมาสักครึ่งช้อนชามันเป็นผงใช่ไหมตักสักครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นแล้วก็ค่อยกลืนไปมันก็ช่วยบรรเทาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นยาหอมดอกหอมมะลิใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาเวลาท่านมีอาการลมกองละเอียดครับมันก็จะแก้ได้ครับหรือว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดครับลมเสียดชายโครงอย่างเงี้ยเวียนศีรษะหน้ามืดนอนไม่หลับระส่ำระสายยาหอมฤทธิ์เย็นครับมันก็จะมีดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรของดอกหอมมะลิไม่ใช่มีอย่างเดียวมีทั้งดอกพิกุลดอกมะลิดอกบุญนาคดอกสาลีพวกนี้ล้วนแต่ดอกไม้สมุนไพรเท่านั้นเลยทำให้ยาหอมผสมดอกหอมมะลิเนี่ยหอมเย็นชื่นจิตหอมเย็นชื่นใจครับซื้อ2แถม1โทรศัพท์ไปที่081 780-5575เขาจะได้ส่งให้นะครับแต่ถ้าน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยเบอร์เดียวเลยที่คุณจะต้องโทร081-757-7474เบอร์เดียวกับ Enzyme by Anikla Bio 081-757-7474เท่านั้นครับโทรไปคราวนี้มาเรื่องของพันตำรวจโทที่ชนเด็กน้องเข้าปั้นวัย16เสียชีวิตแล้วไม่หยุดช่วยซะด้วยใจร้ายใจดำมอบตัวแล้วครับตำรวจบอกถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันเองก็จะไม่มีการช่วยเหลือจะให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับไอ้ที่ชนแล้วไม่ช่วยเนี่ยเพราะเมาผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะออกมาจากสถานบันเทิงด้วยเมาถ้าขืนตรวจตอนนั้นพูดมันก็อย่างแหละมันคาหนังคาคาเป่าคาหนังคาปากว่างั้นกลับไปบ้านซะก่อนให้มันสางแต่ตำรวจบอกก็สามารถจะให้ตรวจแพทย์ตรวจเลือดได้มันไปตั้งกี่วันล่ะมันไปตั้งกี่วันมันจะจางหมดไหมครับนี่แหละวิธีการที่ชนแล้วไม่ช่วยเนี่ยเพราะต้องการไม่ให้กลิ่นแอลกอฮอล์มันจะโดนข้อหาด้วยขับรถโดยประมาทด้วยแล้วก็ขับเมาแล้วขับด้วยแต่อย่างนี้มันก็อาจจะตัดข้อหาไปแต่ข้อหาตอนนี้ก็มีอย่างน้อยก็สองข้อหาแล้วล่ะครับเป็นเรื่องของผู้ไปซักฐานิราชมือถือกฎหมายแต่ตัวเองทำลายกฎหมายซะเองสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพันตำรวจโทออ่างก็ยังไม่ยอมบอกชื่อใช่ไหมคนตายคือน้องพีรนัทละทวยนามสกุลเขาน้องเข้าปั่นวัย16ขวบเป็นอดีตนักดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียนด้วยแกะรอยวงจรปิดพบคนขับเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทชื่ออะไรไม่ต้องบอกชื่ออ้ออ่างไอ้อ้วนไงพันตำรวจโทอ้วนไงอ้ออ่างผู้ต้องหาก็ดีขับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์แล้วทะเบียนก็ไม่ใช่เป็นทะเบียนปลอมนี่แหละครับจะโดนข้อหาอีกหนึ่งข้อหาขับรถโดยเมาสุราแล้วขับรถชนเขาตายก็อาจจะไม่โดนเพราะไปสืบทราบจากแอลกอฮอล์จากหมอตรวจมันอาจจะเจือจางแล้วก็ได้เดินทางเข้ามอบตัวครับซึ่งก็ครอบครัวก็ขอความเป็นธรรมซึ่งเขาตัวเขาเองเขาบอกว่าเขายินดีจะช่วยเหลือ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้หนีเนี่ยช่วงแรกพนักงานสอบสวนก็ยังไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อเหตุและรถคันใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้างจนทั้งร้อยเวรเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและตรวจสภาพกล้องวงจรปิดถึงได้รู้ว่าใครคือใครนำไปสู่การสืบสวนและติดตามตัวซึ่งต่อมาผู้ก่อเหตุก็ติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอเข้าพบและมอบตัวโดยตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าเบื้องต้นวันนี้มีการแจ้ง2ข้อหาส่วนข้อหาที่อื่นๆก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานโดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานที่อยู่ในสถานบันเทิงตะวันแดงรวมถึงพยานแวดล้อมอื่นและจะเดินการตรวจสอบตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดและหลักฐานที่เกี่ยวข้องมันจะเจอไหมครับท่านขณะเดียวกันผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในข้อหาเบื้องต้นและอยู่ในอาการสำนึกผิดและเสียใจพร้อมแสดงความประสงค์ถ้าคุณเสียใจจริงคุณต้องจอดแต่ตอนนั้นแล้วคุณอย่ามาเสียใจตอนนี้เลยครับไม่มีประโยชน์อะไรลิ้นมันไม่มีกระดูกถ้าคุณคิดว่ามันเสียใจคุณเสียใจคุณต้องจอดดูแต่ตอนนั้นแล้วคุณไม่ใช่รู้ว่ามันชนหมากาไก่ไม่อะไรแล้วคุณรู้ว่าชนคนแต่ทำไมคุณไม่จอดถ้าคุณบอกมาสำนึกผิดแสดงความเสียใจถ้าคุณเสียใจต้องเสียใจแต่ตอนนั้นมาแสดงความใจใจตอนนี้มาพูดเอาดีเขาว่าเพื่อจะพ้นผิดอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ไงอย่างที่ท่านนายกว่าไอ้คนที่เป็นตำรวจถือกฎหมายเองเนี่ยมันต้องมีโทษหนัก2เท่ากว่าคนธรรมดาแสดงความประสงค์จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายกับครอบครัวอย่างเต็มที่เพราะยังไงก็ไปไม่รอดไงนึกว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรประเอิญเห็นไหมคนทำความผิดพระไม่เข้าข้างคนผิดยังมีป้ายหล่นมาให้ดูด้วยว่าป้ายนี้เป็นป้ายทะเบียนปลอมที่สวมไว้ตำรวจบอกแม้ผู้ต้องหาจะเป็นตำรวจด้วยกันแต่จะไม่มีการช่วยเหลือหรือป้องกันหรือปกป้องกันโดยตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรมันเสียแล้วครับเสียแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชนแล้วหนีนี่เสียเลยครับเพราะหนีหนึ่งเพราะมีแอลกอฮอล์สองเพราะไม่อยากช่วยเหลือคนใจดำมันทำได้ทั้งนั้นครับจะมาบอกว่าสำนึกผิดแล้วเสียใจมันช้าไปแล้วต่อยมาพูดไม่ประโยชน์อะไรหรอกครับเด็กตายแล้วเผาไปแล้วด้วยเขาไม่สนใจว่าจะช่วยอะไรมากน้อยแค่ไหนจะให้ความเป็นธรรมกับเขามากน้อยแค่ไหนไม่ต้องมารอดูแล้วว่ามันยังไงอะไรยังไงไม่ต้องมาพิสูจน์กันแล้วตายแล้วคือเผาเพราะการเมาของคุณเมาแล้วขับถามว่าถ้าเป็นญาติคุณเป็นอย่างนี้มั่งคุณจะมีความเสียใจไหมคุณจะต้องหยุดไหมช่วยเหลือเขาไหมในขณะที่คุณชนเขาเนี่ยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเก็บ DNA ตรวจปัสสาวะตรวจร่างกายและตรวจเลือด มันคงเจอแล้วมั้งเพื่อประกอบสำนวนฝ่ายสืบสวนได้รวบรวมหลักฐานทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุรวมถึงภาพกล้องวงจรปิดเพื่อนำประกอบการดำเนินคดีให้รูปเลาะและก็ให้มันมีความรอบคอบที่สุดข้อกังวลเรื่องการตรวจเลือดที่ล่าช้าจากวันเกิดเหตุประมาณ5วันจะได้ระบุว่าแม้จะตรวจในภายหลังอาจไม่สามารถตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แต่ตำรวจยังสามารถใช้พยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางของพยานบุคคลมาประกอบการพิจารณาได้ไม่สามารถที่จะตรวจพบแอลกอฮอล์ได้แต่ก็สามารถใช้พยานแวดล้อมจากกล้องวงจรปิดเส้นทางการเดินทางไปสอบถามที่สถานบันเทิงตะวันแดงดื่มเหล้าไม่ดื่มเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะตรวจเลือดเพื่อหาสารเสพติดหรือสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนส่วนรถฟอร์จูเนอร์ที่ตรวจยึดได้นั้นผู้ต้องหาให้การว่าเป็นรถที่ซื้อต่อมาครับซื้อเข้ามาอีกต่อหนึ่งแต่จากการตรวจสอบทะเบียนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนจึงจะส่งให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งในส่วนของตัวรถและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะที่ครอบครัวของน้องเข้าปั้นซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งนำอัฐิของน้องไปประกอบพิธีลอยอังคารไปแล้วที่แม่น้ำน่านบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกและในช่วงค่ำวันเดียวกันก็มีโอกาสพบหน้าผู้ต้องหาเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกยืนยันว่าจะรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านอย่างรอบคอบดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ต้องหาอย่างเท่าเทียมพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาขอให้ประชาชนมั่นใจว่าตำรวจจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาก็ชื่อคุณยังไม่บอกเลยมันจะทำตรงไปตรงมาไหมพันตำรวจเอกอะไรอ่ะอ่างคุณทำอย่างตรงไปตรงมาที่บอกชื่อนามสกุลมาดิให้คนเขารับรู้บ้างแล้วปิดบังทำไมอ่ะ อย่างนี้มันไม่ตรงไปตรงมานะเนี่ยเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนที่สุดใช่ครับพันตำรวจเอกชื่ออะไรอ่ะให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏอย่างชัดเจนที่สุดใช่ไหมแต่ก็เป็นพันตำรวจเอกอ้ออ่างอยู่นั่นแหละมันก็นามสมมติมันก็จะไม่ตรงไปตรงมาไงตรงไปตรงมามันต้องบอกเลยพันตำรวจโทชื่อนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้มันเสียตรงไหนอ่ะเพราะยังไงมันก็เสียแล้วองค์กรน่ะเสียอยู่แล้วครับตำรวจชนคนไม่ติดคุกก็ยังมีนะแล้วชนตำรวจตายไม่ติดคุกก็ยังมีไงนี่คือเมืองไทยครับไปอีกเรื่องนึงครับประเด็นข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์จากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแหว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกกันครับจะได้บริการให้ถึงที่เก็บเงินเอาไปดูเลยว่าคุณจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนกี่จุดกี่จุดที่จะต้องจัดเลี้ยงโต๊ะละ1,200โดยประมาณแล้วก็มีเมนูอาหารที่คุณได้เลือกอีกร่วม100ชนิดคุณจะให้แขกเรือสักกี่อย่างก็อยู่ที่คุณดูเห็นราคาแล้วก็ตกลงกันกับวิชัยตัวจีนครับเบอร์โทรเบอร์นี้วิชัยตัวจีน081-946-5036วิชัยตัวจีน081-946-5036ครับวิชัยตัวจีนศรีสุวรรณจันยามาแล้วครับบุกปปช.ร้องสอบอดีตผู้ว่าฉะเชิงเทราให้ใบอนุญาตสุสานยิวบางคราทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ครับผู้ว่าก็พูดอย่างหนึ่งนายกอบจ. อยู่ในพื้นที่ก็พูดอย่างหนึ่งครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นนทบุรีนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักประดินได้เดินทางมายื่นหนังคำร้องต่อปปช.เพื่อขอให้ไต่สวนวินิจฉัยเอาผิดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อปี64ที่ให้ใบอนุญาตสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งที่ตั้งสุสานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงออกตามความในพรบสุสานและสถานชาปนสถานพ.ศ. 2528เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ตามพรบ.ปปช.หรือไม่นายศรีสุวรรณจันยากล่าวว่าทั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเกี่ยวกับกรณีที่ชุมชนชาวยูในประเทศไทยได้จัดตั้งสุสานชาวยูแห่งใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรองรับการฝังศพตามหลักศาสนายูในระยะยาวหลังพื้นที่สุสานเดิมในกรุงเทพในพื้นที่จำกัดและใกล้เต็มชุมชนได้รณรงค์ระดมทุนจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทราหลายสิบล้านบาทซึ่งสถานที่ตั้งสุสานดังกล่าวเกิดการร้องเรียนและต่อต้านของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากในศรีสุวรรณจันยาบอกว่าเป็นเหตุให้ผู้ว่าฉะเชิงเทราคนปัจจุบันต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบจนพบว่ามีสุสานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่หมู่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคราโดยใช้ชื่อสุสานชีวิตอะไรเนี่ยคอมมูนิตี้ไทยแลนด์มีบริษัทและตัวแทนชาวไทยเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสุสานและชาปนสถานเมื่อปี2564และใบอนุญาตหมดอายุลงเมื่อปี2066แล้วมีการนำศพชาวยินมาฝังแล้วจำนวน4ศพมาได้ไงอ่ะมาได้ไงบัตรหมดอายุแล้วในศรีสุวรรณบอกว่ากรณีดังกล่าวกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ออกมายืนยันว่าสถานที่ตั้งสุสานดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงออกตามความในพรบสุสานและชาปนสถาน2ประเด็นคือ1ระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์กำแพงสุสานอยู่ห่างจากคลองสาธารณประโยชน์เพียง187เมตรเองซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างน้อยก็400เมตรระหว่างแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์เขาทำบ่อกุ้งกันด้วย2ระยะห่างจากทางสาธารณะตัวสุสานเองต้องห่างจากถนนสนามช้างหนองสนมเพียง 3.6 หรือ9เมตรและประตูสุสานอยู่ห่างเพียง6เมตรจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า50เมตรผิดเลยครับผิดเลยครับมันผิดหลักเกณฑ์ผิดหลักของพ.ร.บ.ในศรีสุวรรณบอกเมื่อทางราชการยืนยันตรงกันว่าสถานที่ตั้งของสุสานชาวยิวดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับไปว่าเหตุใดผู้ว่าฉะเชิงเทราคนเก่าและพวกในปี2564จึงออกใบอนุญาตให้บริษัทที่ยื่นคำขอตั้งสุสานออกมาได้ทั้งที่ขัดต่อกฎกระทรวงดังกล่าวและแม้ผู้ว่าที่ใช้อำนาจดังกล่าวจะเกษียณอายุราชการไปแล้วไปมีตำแหน่งใหญ่โตในบริษัทเอกชนก็ตามแต่การใช้อำนาจดังกล่าวในขณะดำรงตำแหน่งก็เข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่จำเป็นต้องให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดได้เพราะอายุความยังไม่ถึง10ปีตามกฎหมายของปปช.ในศรีสุวรรณบอกว่าส่วนศพยิวที่ฝังไว้ในพื้นที่ดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ว่าคนปัจจุบันและนายอำเภอบางคราสั่งให้ขุดขนออกไปจากนอกพื้นที่แล้ว หากไม่ดำเนินการจะนำความเข้าร้องปปช.ให้เอาผิดต่อไปครับนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับมันได้อะไรมันได้ซองหรือไงถึงจะทำเป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้มันคนต่างประเทศมันจะมาใหญ่กว่าคนในประเทศไงเขาห้ามถ่ายรูปของเขาด้วยนะในอาณาเขตของเขาเฮ้ยมันอยู่ในประเทศไทยมันใช้กฎหมายไทยแล้วมันเป็นยังไงอ่ะถ่ายดูไม่ได้ไงหลุมศพตรงนี้ที่ถ่ายไม่ได้ไงห้ามถ่ายด้วยจะเห็นเกณฑ์ไหมว่าไม่มีภาพออกมาเลยมีแต่ภาพมุมสูงที่เขาเอาเครื่องบินบินไอ้ภาพถ่ายที่บริเวณพื้นที่เขาบอกห้ามถ่ายตามศาสนาเขาเอาเอออยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยกฎหมายเราอ่อนและที่สำคัญคือเราไม่เข้มงวดตอนนี้ยิวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากที่สุดละ 400,000-500,000 คนครึ่งล้านนะครับเพราะบ้านเขาเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่มีใครอยากอยู่แล้วบ้านตัวเองไม่อยากอยู่แล้วเพราะอะไรสงครามมันไม่มีการจบสิ้นหรอกพี่ใหญ่ก็เอาตะพึดเอาขันตูดอิสราเอลตลอดขายวุฒิไงครับถล่มอิหร่านอิหร่านก็ถล่มอิสราเอลแล้วชาวบ้านจะอยู่ได้ไงอ่ะเขาก็ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นครับไปประเทศไหนก็ไม่อบอุ่นเหมือนประเทศไทยเพราะประเทศไทยเขาบอกว่ามาประเทศไทยเพราะอะไรอิสระเสรีเกี่ยวกับการนับถือศาสนาที่อยู่ที่กินอะไรสารพัดประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เสรีภาพกับการถือเรื่องของศาสนาคือไม่ถือไม่ถือเรื่องของศาสนาเลยใครจะมายังไงก็ได้อิสลามจะมายังไงญี่ปุ่นจะมายังไงจีนจะมายังไงรัสเซียจะมายังไงเชิญคนไทยแถมให้เช่าที่ถึง99ปีนี่ครับคนไทยใจกว้างอย่างแม่น้ำจะใจกว้างอย่างทะเลก็เค็มต้องใจกว้างอย่างแม่น้ำโขงเป็นอย่างนั้นครับอ้าวเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามมาต่อไปนะครับว่าศพ4ศพที่อยู่ในพื้นที่ของบางคราฉะเชิงเทราพี่น้องชาวฉะเชิงเทราที่ฟังรายการอยู่ติดตามด้วยแล้วกันว่าเขาออกไหมเมื่อมันหมดอายุไปแล้วยังมาต่อได้ไงอ่ะใครต่อถ้าคนปัจจุบันต่อคนปัจจุบันก็ต้องมีความผิดตามกฎหมายครับเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวนะครับจากด้านน้ำมันสกัดรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครอบจักรวาลเลยเหมือนกับเอนไซม์ไบเอเนกตราไบโอที่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับอันนี้ไม่ได้แถมแต่ลดราคาในเรื่องของค่าขนส่งครับน้ำมันมี9ชนิดแต่ช่วยได้ทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยนะครับตั้งแต่ความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับต่อมลูกมงลูกหมากเกี่ยวกับบำรุงกระดูกเกี่ยวกับผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองความจำจำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงลุก3รอบ4รอบในกลางคืนเลยใครกินแล้วมีผลเป็นยังไงก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันมีผลเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีก็ว่ากันมาเพราะสมุนไพรเขาสุดยอดผมบอกแล้วเขาเอามาให้ผมแค่20ขวดครั้งแรกผมก็อาจารย์ช่วยผมโฆษณาหน่อยเอาตัวอย่างไปก่อน20ขวดโอ้โหโฆษณาได้วันเดียว20ขวดหมดเลยเลยต้องเสียเวลาไปเอาที่กรุงเทพมาอีก100กว่าขวดหมดแล้วหมดเมื่อวานเนี้ยติดต่อแล้วให้ส่งมาอีกเดือนจะ500ขวดแต่ว่างเนี้ยขอบพระคุณนะครับที่คุณฝั่งซื้อกันมาครับทางบริษัทก็ยิ้มแป้นเลย

0: 0817577474ครับผมบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางแม้กระทั่ง AND Rutina บำรุงสายตากลับซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ครับบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยเอาเอนไซม์มาสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายครับแม่ชีหลีผมนึกออกแม่ชีหลีที่วัดมเหยงกิน AND Rutina จากตาที่มองไม่เห็นรุ่งเลยครับแทบจะคำทางเลยตอนนี้ใสแจ๋วเลยเมื่อวานโทรคุยขอบพระคุณครับแม่ชีหลีแห่งวัดมเหยงนะครับใครอยู่ใกล้ๆแถวอยุธยาลองไปถามแม่ชีหลีกินแล้วตาสว่างสวยแค่ไหนกับ AND Rutina ครับแล้วก็กินเอนไซม์บอกโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบพระคุณครับครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราครับครับเวลาหมดเวลานะครับแต่เราไม่ได้อยู่ช่วงเดียวอีกช่วงหนึ่งพบกันพักกันแป๊บเดียวครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
5: ู้
6: ส
5: ึ
6: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัย

0: สิงเสงี่ยมโชเล่พงนรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474

เก็บนี้ที่ช่องครับเป็นบทเพลงของน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเจ็บนี้ที่ช้ำยังจะมีคนช้ำกว่านี้อีกนะฆ่าฉันให้ตาย

ันนี้มาโหดโหดจังเลยนะวันนี้มาโหดโหดนะครับเจ็บนักรักนี้หรือเจ็บนักรักมันช้ำแล้วก็มาฆ่าฉันให้ตายขอกันมาอีกนะครับเมื่อวานก็ขอแล้วไม่ได้เปิดให้เพลงอะไรรู้ไหมชอบกันจริงน่าจะเป็นเนี้ยเพลงเนี้ยชอบกันจังเลยก็เป็นเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดด้วยนะสองพตาเรียกพี่ใน YouTube มีหลายเวอร์ชั่นเหลือเกินขอบพระคุณครับขอกันมาจากบักบะหันครับขอบพระคุณนะครับ

ให้ฟังต่อเนื่องกันช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตจบข่าวก็มาฟังเพลงหลายคนบอกอาจารย์หาสักชั่วโมงไม่ได้หรอแหมอยากจะจัดสดได้ซ้ำไปเนี่ยครับเดี๋ยวผมทำอะไรเสร็จภารกิจอะไรเรียบร้อยแล้วผมจะจัดสดในตอนเย็นๆเงี้ยเนาะจะได้บรรยากาศยามเย็นยามท้องทุ่งครับเอาลิงก์ผมไปเอาคือไม่ได้ไปฟังที่วิทยุฟังจากมือถือได้เลยนะครับแล้วนั่งฟังเพลงมีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วลินเหล้าใส่โซดาบางๆอย่างนั้นไหม จะได้หาความสุขกับเสียงเพลงยังไงก็แล้วแต่ครับร่างกายเราต้องแข็งแรงด้วยนะน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% กำลังขายดิบขายดีครับต้องบอกว่าแม่มาทิ้งถล่มทลายในยอดการขายในยอดการซื้อคนละ2 ขวด 2 ขวด 2 ขวด 2 ขวดรวม100คนทำไม่ทันเลยของบริษัทก็ตกใจก็เอาตัวอย่างมาให้ผมแค่10ขวด20ขวดผมก็ส่งไปหมดแล้วก็ส่งให้บริษัทมาส่งต่อครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังรายการแล้วดูแลสุขภาพร่างกายกันความดันเบาหวานโรคตับโรคไตพวกต่อมลูกหมากบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายหลับดีหลับสบายหลับปุ้ยครับเขาเรียกว่าหลับลึกใช่ไหมว่าทุกวันมันเป็นไงไม่หลับลึกอ่ะเที่ยงคืนลุกแล้วทำไมปวดท้องฉี่ตีสองเอาลุกอีกแล้วตีสี่เอาลุกอีกแล้วฉี่บ่อยนี่ต่อมลูกหมากเป็นยังไงครับตัวนี้เลยครับน้ำมันโรมเก้าชนิดนี่ตอบโจทย์ได้นะครับเอาเถอะจะบอกว่าขวดเดียวเห็นผลไม่เห็นนะผมบอกเลยขวดเดียวไม่เห็นผลเพราะว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันต้องต่อเนื่องกินอย่างต่อเนื่องไม่ได้แพงเลยเนี่ยผมให้บริษัทนี่เขาเอามาให้บอกเฮ้อขายได้ง่ายราคาเพราะอะไรมันมีตั้ง9ชนิดอะเอาแต่ละชนิดเหมือนเอนไซม์ไบโอเนกตราไบโอเอาสมุนไพรแต่ละชนิดแต่ชนิดมันรวมกันไว้ในเม็ดแคปซูลแล้วมันก็ครอบคลุมได้หลายโรคแบบเดียวกันครับสนใจก็สั่งซื้อ0817577474เนี่ยอาทิตย์หน้าจะรออีกเนี่ยน้ำมันรวม11ชนิด9ชนิดยังไม่พอนะจะเอา11ชนิดมารวมมาให้ผมอีกอ้าวช่วยโฆษณาขายไม่ยากครับไม่ยากเราก็ยินดีที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับคนเราเนี่ยมันต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนเครื่องจักรอ่ะเราใช้เขาตะบี้ตะบันใช้ไม่พักไม่ผ่อนไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมเล่าเพราะฉะนั้นก็เช่นกันร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนแล้วก็ดูแลกันครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตในช่วงนี้ต่อจากเรื่องราวของข่าวนะครับทุกเช้า8โมงถึง10โมงเราฟังแล้วก็เย็น6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งฟังเพลงกันครึ่งชั่วโมงครับขอบพระคุณครับที่ขอกันมาฟังเพลงเก่าอีกสักหนึ่งบทเพลงครับบทเพลงเพราะๆขึ้นดนตรีมาอย่างนี้รู้เลยว่าเพลงอะไรเอาทายสิทายสิ

0: ราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าถูกคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: ผู้ครับในทางด้านของผู้ผาวิทย์โปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เขายังมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งอยากจะสร้างบ้านอยากจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านบ้านเก่าจะทำให้รีโนเวทให้บ้านสวยขึ้นใหม่ก็คุยกันครับจะเป็นที่อยู่อาศัยในรูปแบบตัวอาคารหรือจะเป็นรูปแบบของอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นเรื่องของทางสำนักสงฆ์ที่จะสร้างกุฏิให้ครับใครจะมีคนใจบุญสร้างกุฏิให้พระหรือจะเป็นเรื่องของสร้างโบสถ์สร้างวิหารบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งยินดีรับใช้ครับเรามีสถาปนิกหรือวิศวกรคอยดูแลออกแบบให้กับท่านสวยงามทีเดียวครับสนใจก็โทรเลยเบอร์เดียวกับภูผาวิปโร0817805575 0817805575กลิ้งกลางเข้าไปนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับบทเพลงเพราะๆเลือกสรรมาฝากคุณเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตนะครับ

กลับมาเจอกันใหม่ครับกับความสุขของเสียงเพลงและก็เสียงข่าวตั้งแต่หกโมงเย็นถึงทุ่มครึ่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดกันเลยครับขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปครับสวัสดี

0: ใน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31
2: ขอข่าวค่ำใครอยากฟังย้อนหลังก็สามารถไปฟังได้ทางพอดคาสต์นะคะนิวขอข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเหตุการณ์ผิวการจราจรทรุดตัวอีกแล้วที่ถนนสามเสนนะคะอยู่ด้านหน้าบริษัทบุญรอดค่ะช่วงบ่าย2ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ถึงขั้นเป็นหลุมยุบนะคะก็แนะนำว่าช่วงนี้ใครที่จะมุ่งหน้าไปฝั่งบางซื่อบางโพนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางกันสักนิดนึงนะคะรวมถึงข่าวอื่นๆวันนี้ในสภาก็ยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการอภิปรายพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ด้วยนะคะรวมถึงเรื่องการปรับปรามการจัดการกับชาวต่างชาติที่มาก่อความเดือดร้อนลำคาญล่าสุดนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงนามในคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสออกไปอีก1คนแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นๆค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: โซฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: ข่าวข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของการประชุมสภาวันนี้มีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทก็จะเป็นการพิจารณาในวาระที่2และ3นะคะซึ่งที่ประชุมก็วางกรอบระยะเวลาการอภิปรายว่าจะใช้เวลา3วันเลยคือวันที่7 8 9กันยายนนี้ส่วนวันที่10 11กันยายนค่ะก็จะไปเข้าวาระที่2และวาระที่3ของวุฒิสภาต่อไปนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีคืนนี้ค่ะนายกจะเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์นะคะตอนเช้าเนี่ยก็ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าสภาไปก่อนไปรับฟังการอภิปรายงบปี70นะคะแล้วก็ไปทำภารกิจช่วงบ่ายแล้วก็ตอนค่ำนี้จะต้องเดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์โดยเช้านี้นายกเข้าสภาและได้มีการชี้แจงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะก่อนการเดินทางด้วยบอกว่าวันนี้ตั้งใจจะอยู่ฟังการอภิปรายให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราด้วยนะคะคือวาระที่2เนี่ยก็จะมีการลงมติเป็นรายมาตรานักข่าวก็ถามท่านนายกว่าการอภิปรายใช้เวลา3วันเลยแต่ว่านายกก็ไม่ได้อยู่ในประเทศนะคะท่านเป็นห่วงอะไรไหมนายกก็บอกว่าก็ติดตามประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็อยู่สภาด้วยก็จะคอยชี้แจงประเด็นที่เป็นข้อสงสัยต่างๆนะคะเวลามีส.ส.อภิปรายให้กับสมาชิกในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการวิสามัญนายกบอกเลยว่าดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรค่ะขณะที่บรรยากาศการอภิปรายในสภาวันนี้นะตลอดทั้งวันต้องบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็เปิดฉากซัดแหลกเลยเรื่องการจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชนรวมไปถึงกรณีที่กรรมธิการวิสามัญงบเสียงข้างมากที่มาจากซีกรัฐบาลคือฝ่ายค้านเขาก็มองว่าไม่สามารถจะรีดงบในส่วนที่เป็นไขมันจากงบประมาณแผ่นดินได้และการออกพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทก็ไม่ได้กระจายเม็ดเงินลงไปสู่ประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าไปเอางบก้อนนี้ไปจัดซื้อพัสดุพันธุ์แผงโซล่าเซลล์ไม่ได้สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างระยะยาวได้แต่ว่าการพิจารณางบในวาระ 2-3 เนี่ยก็ตามการคาดการเนี่ยคิดว่าน่าจะจบมติได้ตามคาดนะคะดังนั้นวันพุธนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นวันสุดท้ายในกรอบ3วันส่วนขั้นตอนก็คือจะต้องส่งไปยังวุฒิสภาในวันที่10และ11ต่อไปค่ะขณะที่วันนี้ก็มีการแถลงข่าวที่หลายฝ่ายจับตานะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะซึ่งหลายคนก็มีคำถามเรื่องการลงถนนหรือจะมีการยกระดับการลงทุนหรือเปล่าวันนี้คุณสนธิก็แถลงนะคะแนวคิดคือเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะประเด็นหลักๆที่มีการแถลงในวันนี้ก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานของรัฐบาลคุณอนุทินก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องปัญหาการทุจริตคดีหัวสวคดีเขากระโดงปัญหากลุ่มทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยนะคะก็คือเป็นกลุ่มนอมินีเนี่ยผิดกฎหมายคุณสนธิยังบอกด้วยว่าให้จับตาวันที่10กันยายนนี้ตนเองจะเดินทางไปแสดงจุดยืนที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับปัญหากลุ่มเทาทั้งจีนเทายิวเทาอินเดียรัสเซียรวมไปถึงไทยเทาด้วยนะคะทั้งหมดที่เป็นเทาๆทั้งหมดเลยนี่ก็จะไปแสดงจุดยืนไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลส่วนวันที่14เนี่ยคุณสนธิบอกว่าให้จับตารอดูว่ากกต.จะเดินหน้าส่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่ถ้า กกต.ไม่ส่งฟ้องนะคะคุณสนธิก็ประกาศว่าทางกลุ่มจะยกระดับการเคลื่อนไหวเป็นการชุมนุมใหญ่ค่ะและการชุมนุมก็จะเดินสายไปเปิดเวทีตามภูมิภาคต่างๆเพื่อกดดันรัฐบาลคือเป้าหมายของคุณสมทิเนี่ยบอกว่าไม่ได้จะขับไล่รัฐบาลนะแต่เพื่อกดดันรัฐบาลให้ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ซึ่งการเรียกร้องในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการขับไล่รัฐบาลแต่ต้องการกดดันให้รัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและหยุดสิ่งที่เห็นว่าเป็นความไม่ถูกต้องความเคลื่อนไหวของคุณสนธิก็ทำให้นักข่าวต้องไปถามความเห็นจากท่านนายกด้วยนะคะก็ไปถามว่าท่านได้ฟังการแถลงของคุณสนธิไหมที่จะมีการประกาศลงถนนวันนี้นายกตอบสั้นๆค่ะบอกว่าไม่ได้ฟังพอถามย้ำอีกว่าคุณสนธิเนี่ยบอกว่าวันที่14กันยายนนี้ถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องคดีหัวสว.ก็จะมีการยกระดับความเคลื่อนไหวขึ้นแล้วก็ยังท้าให้นายกมาดีเบตกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะนายกก็ตอบสั้นๆว่าครับแล้วจากนั้นก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยนะคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของการออกมาชุมนุมทางการเมืองก็คงจะต้องรอดูเรื่องของการแก้ปัญหากลุ่มเทาทั้งหลายที่เป็นข้อเรียกร้องของฝั่งคุณสนธินะคะแล้วก็ต้องจับตาประเด็นการส่งฟ้องในคดีหัวสว.ของกกต.ด้วยว่ามันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในทางการเมืองหรือเปล่าค่ะทีนี้ประเด็นที่คุณสนธิพูดถึงหนึ่งในเรื่องที่จะมีการเคลื่อนไหวก็คือการจัดการกับกลุ่มทุนเทายิวเทานะคะวันนี้ปรากฏว่ามีระเบียบของสำนักรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ.2569หลังจากมีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะล่าสุดวันนี้นายกเซ็นคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสอีก1รายค่ะก็ต่อเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเนรเทศชาวอิสราเอลไปแล้ว1รายนะคะรายแรกก็คือเมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนค่ะกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งเนรเทศนายาคอฟเป็นชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมีเหตุไปทะเลาะวิวาทกับนายเควินชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นสามีของนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเธอเป็นเจ้าของสวนสัตว์อยู่บนเกาะสมุยนะคะความขัดแย้งก็บานปลายค่ะมีพฤติการที่สร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาระหว่างเชื้อชาติด้วยกันคือฝั่งเจ้าของสวนสัตว์ก็คือนายเควินไปทำสัญลักษณ์การต้อนรับชาวปาเลสไตน์แล้วก็ห้ามชาวอิสราเอลเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ยังมีการเอาธงชาติของสองชาติมาติดเอาไว้ด้วยนะคะปรากฏว่านายยาคอฟที่เป็นคู่กรณีเขาเนี่ยก็บอกว่าให้เอาป้ายลงมาเอาธงชาติลงมาแต่ว่านายเควินไม่ยอมนายยาคอฟก็ส่งข้อความไปข่มขู่แล้วก็ส่งอะไรต่างๆเนี่ยออกไปในโซเชียลเยอะมากปรากฏว่าเรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันที่ศาลนะคะศาลจังหวัดเกาะสมุยก็เพิ่งจะมีคำพิพากษาออกมาคือสั่งปรับนายยาคอฟและให้รอลงอาญาต่อมากระทรวงมหาดไทยก็ออกคำสั่งฉบับแรกเลยหลังจากที่กฎหมายมีบทบังคับใช้คือให้เนรเทศนายยาคอฟออกจากราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมพอหลังจากที่มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยออกมานะคะเจ้าของสวนสัตว์ก็ยังโพสต์ข้อความว่าคนแรกเรียบร้อยคนต่อไปเตรียมตัวก็เหมือนกับทำนองไม่ได้เกรงกลัวหรือเปล่าทีนี้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะทางมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติรายที่2ก็คือนายเควินเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงและยังมีพฤติกรรมคึกขนองเรื่องการจราจรโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นผิดกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรค่ะซึ่งหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่ที่ทราบคำสั่งนี้นะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีคำสั่งให้เนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2นายกก็ยืนยันว่าเมื่อมีกฎหมายก็ต้องใช้ส่วนกรณีของชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศรายแรกเขาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์เช่นเดียวกันค่ะคือนักข่าวก็ถามว่าท่านได้รับรายงานแล้วหรือยังคือมันมี2ประเด็นมันมีเรื่องของชาวอิสราเอลเนี่ยกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานที่ฉะเชิงเทราด้วยนะคะ เอาประเด็นเรื่องสร้างสื่อสารก่อนละกันนายกก็บอกว่าได้รับรายงานจากคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสื่อสารต่อแล้วส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะนายกก็บอกว่าให้ลองไปถามคุณพลพีดูส่วนชาวอิสราเอลจะสามารถสร้างสื่อสารในประเทศไทยได้หรือไม่นั้นนายกบอกว่าผมก็ไม่ได้มั่นใจในเรื่องรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยก่อนนักข่าวก็ถามย้ำท่านว่าตอนนี้ปัญหาชาวต่างชาติเริ่มกลับมาเยอะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมนายกบอกคำถามมันผิดนะปัญหาต่างชาติเนี่ยไม่ได้เยอะเราแก้ไขกันไปหมดแล้วก็ตอบนักข่าวกลับมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่ที่เรื่องของชาวอิสราเอลแล้วก็สุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยรวมไปถึงชุมชนยิวเขาจะจัดงานใหญ่ที่ภูเก็ตด้วยค่ะ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข่าวค่ำยังตามกันต่อนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะกรณีของสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะพื้นที่ใหญ่มากประมาณ6ไร่อยู่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าค่ะคือมีความกังวลจากชาวบ้านเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไว้แบบนี้นะมันจะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นขนาดสุสาน 1,200 หลุมได้เลยหรือเปล่าคะปรากฏว่าคุณพลพีก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ามีการไปตรวจสอบแล้วและทราบว่ามีการขออนุญาตเป็นสุสานจริงในปี2564แล้วใบอนุญาตหมดอายุในปี2566ต่อมาก็มีการขอต่อใบอนุญาตใหม่ค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปพบว่าสุสานแห่งนี้มีการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยเฉพาะเรื่องของระยะห่างจากถนนและแม่น้ำจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตในปี2567ซึ่งปัจจุบันเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนะคะส่วนกรณีที่พบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างอยู่ในสุสานก็คาดว่า3ร่างถูกนำมาฝังในช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตขออภัยยังถูกนำมาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุไปแล้วก็ให้จังหวัดทำหนังสือไปเพื่อให้เคลื่อนย้ายทั้ง3ร่างออกจากพื้นที่ส่วนอีก1ร่างที่นำมาฝังในช่วงที่มีใบอนุญาตก็ต้องตรวจสอบข้อกฎหมายอีกครั้งนะคะว่าสามารถให้อยู่ในพื้นที่ได้ต่อไปหรือไม่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยจะต้องไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะสุสานที่มีมานานว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายไหมโดยเฉพาะย่านเจริญกรุงค่ะตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้วนะคะคาดว่าก็จะทราบผลได้ภายใน2วันส่วนที่ภูเก็ตก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวอิสราเอลเขาอยู่เยอะแล้วก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดกำลังจะมีการจัดงานใหญ่ที่อำเภอป่าตองค่ะทีนี้เรื่องการเตรียมความพร้อมการดูแลรักษาความปลอดภัยคืองานนี้เป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาววิวทางตัวแทนชาบัดป่าตองนะคะได้มีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปดูแลการจัดกิจกรรมแล้วจะมีจำนวน2ชุดโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คนเบื้องต้นตำรวจเตรียมกำลังประมาณ50นายคอยกระจายดูแลความปลอดภัยในบริเวณงานและพื้นที่โดยรอบรวมถึงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังเหตุที่อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ย้ำนะคะว่าผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยอย่างเคร่งครัดส่วนกระแสคัดค้านคนในพื้น

ภาษีไทยกับสหรัฐปิดดีลได้แล้วโฆษกกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้วแหละจากการหารือของคุณสุภจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับฝั่งผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มีแนวโน้มจะสรุปการเจรจาได้แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นปิดดีลตอนนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือนะคะให้เสร็จโดยเร็วหากสามารถตกลงกันได้ไทยก็มีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้นะคะส่วนที่บอกว่ายังไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลคุณกรณิตก็อธิบายเพิ่มเติมว่าเนื่องจากการไต่สวนของสหรัฐภายใต้กฎหมายมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินในเชิงโครงสร้างนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกระทบกับไทยนะคะก็ยังคงต้องรอความชัดเจนจากการไต่สวนภายใต้กฎหมายของสหรัฐก่อนก็เดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าอัปเดตออกมาเรื่อยๆค่ะพูดถึงเรื่องของเม็ดเงินสะพัดกันบ้างนะความหวังจากเรื่องภาษีสหรัฐเรื่องของการแข่งขันมาดูเรื่องของเม็ดเงินสะพัดที่พัทยากันบ้างค่ะตอนนี้เรือ USS Abraham Lincoln ก็ออกจากที่พัทยาไปแล้วนะคะซึ่งมีทหารกว่า 5,000 นายที่ลงมาพักผ่อนค่ะมาดูสรุปตัวเลขกันหน่อยจากนายกเมืองพัทยานะคะเปิดตัวเลขออกมาล่าสุดคาดว่าในช่วง5วันมีเม็ดเงินสะพัดประมาณ100ล้านบาทค่ะโดยคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะคะบอกว่าแม้พัทยาจะมีภาพการท่องเที่ยวกลางคืนแต่ปัจจุบันก็ได้จำกัดอยู่ในบางพื้นที่แล้วขณะที่ทุกคนก็จะเห็นว่าพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่มีสินค้ามีกิจกรรมท่องเที่ยวให้เลือกหลากหลายแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มการเดินทางมาครั้งนี้ของกำลังพลสหรัฐเขาก็กระจายตัวกันไปหลายแห่งนะคือตอนแรกเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเอ๊ก็น่าจะไปเที่ยวตามสถานบันเทิงไหมผับบาร์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพฤติกรรมของทหารอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนไปนะคือไปท่องเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งกันเยอะมากแล้วก็จะไปสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นปราสาทสัจธรรมไปสวนนงนุชพัทยาไปตลาดน้ำสี่ภาคค่ะไปทำกิจกรรมขี่ช้างช้อปปิ้งไปเลือกซื้อของฝากกันคือฟังพนักงานที่เขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาบอกว่ายอดขายดีมากนะคะก็จะไปหาซื้อของกันกลับไปให้กับทางครอบครัวค่ะสิ่งที่พัทยาได้รับมากกว่าเม็ดเงินนั้นคือภาพลักษณ์ของเมืองเนื่องจากภาพที่เผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศครั้งนี้มันก็จะไม่ได้มีแค่เข้ามาเที่ยวสถานบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าก็จะมีภาพใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะเม็ดเงินที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐก็พบว่ามีการใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนก็ทำให้ประเมินว่าช่วง5วันที่เข้ามาพักผ่อนนี่ก็จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่ประมาณ100ล้านบาทกระจายไปยังร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวร้านจำหน่ายสินค้าซึ่งไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืนเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยเลยโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาค่ะก็หวังว่าน่าจะต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้เราไปดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแม่สายนี่ลุ้นกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยโดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก็ทำให้ระดับน้ำบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาล้นตลิ่งแต่เนื่องจากทั้งสองฝั่งมีการสร้างพนังกั้นน้ำก็ทำให้น้ำยังไม่ล้นเข้ามาที่ฝั่งไทยแต่ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กที่เมียนมามีรายงานว่าน้ำทะลักเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วนะคะทางฝั่งไทยก็แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะก็ยังคงต้องติดตามการประกาศเรื่องของสภาพอากาศกันต่อไปนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่แม่สายภาคเหนือนะไปดูข่าวดีๆกันบ้างวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ออกมาแล้วนะคะปีนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่ง

0: างชาติรวม12คนใน3สาขาไปดูสาขาแรกกันก่อน1ก็คือสาขาทัศนศิลป์ค่ะก็คือคุณพีรพงษ์ดวงแก้วนะคะประติมากรรมค่ะคุณชัยโรจน์มหาดำรงกุลเป็นภาพถ่ายคุณพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมคุณวีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์นะคะส่วนสาขาวรรณศิลป์ก็จะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปทุมสูตรและคุณไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงคุณสมศักดิ์ทัตตินัตศิลป์ไทยโขนคุณตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่าคุณอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินค่ะคุณวิชัยบุญยะยันดนตรีไทยสากลคุณนัทยนตรลักษณ์ดนตรีสากลศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพลวิรุธรักษ์นะคะภาพยนตร์และละครค่ะโดยผู้ที่เป็นศิลปินแห่งชาติจะถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในงานด้านนั้นๆนะคะแล้วก็จะได้รับการดูแลเงินรายเดือนตลอดชีวิตเลยมีเงินค่ารักษาพยาบาลในสัดส่วนที่ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดด้วยเพื่อเป็นการดูแลในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างสรรค์งานที่ทรงคุณค่าให้กับแผ่นดินไทยซึ่งเรามาดูข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมปัจจุบันเรามีศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้วตั้งแต่ปี2528ถึง2568จำนวน1พระองค์และอีก389คนก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะเรื่องของน้องแมวพันธุ์ British Shorthair นะคะเพศผู้สีเทาคือน้องหายไปจากบ้านย่านถนนพระราม5นครอินทร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมแล้วตอนนี้ทางเจ้าของนี่โอ้ยทุกข์ใจมากเลยประกาศให้รางวัลเพิ่มเป็นอีก 100,000 บาทเลยถ้าเกิดใครเจอน้องแมวนะคะชื่อว่าเจ้าฉางอันค่ะกลับมาคืนให้ตอนนี้เจ้าของนี่ใจจะขาดและเป็นห่วงน้องมากคือน้องมีโรคประจำตัวด้วยน้องก็เหนื่อยง่ายพอถึงเวลาเนี่ยเขาต้องทานยานะคะทางเจ้าของฝากบอกว่าใครพบเห็นนะติดต่อกลับมาที่หมายเลขโทรฟรีได้เลย1644หรือว่าของทางสวพ FM 91อ่ะค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองไปเสิร์ชชื่อดูก็ได้นะน้องฉางอันจะได้เห็นภาพนะคะว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอ่ะใครเจอก็ช่วยติดต่อกันมาด้วยนะคะปิดท้ายกันที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในโลกออนไลน์เนี่ยเขาแห่แชร์คลิปเป็นคลิปของน้ำประปาที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโอ้แล้วมันก็ไม่ได้พุ่งธรรมดานะมันพุ่งสูงกว่า10เมตรค่ะอยู่บริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ฝั่งวัดชากสมอตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองชลบุรีคือถ้าเกิดใครได้มีโอกาสดูคลิปนะจะเห็นว่าเป็นภาพน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นแนวดิ่งเหมือนน้ำพุเลยแล้วสูงมากจนตำรวจทางหลวงนะคะต้องปิดกั้นพื้นที่ด้านซ้ายของถนนมอเตอร์เวย์ใครที่ผ่านไปมอเตอร์เวย์นะคะเผื่อฟังเราอยู่นะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาบอกกล่าวกันได้นะคะคือทางตำรวจเนี่ยเขาก็ต้องปิดกั้นพื้นที่นะเพื่อป้องกันรถลื่นถลายจากการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุน้ำที่มันพุ่งเนี่ยก็พบว่าเป็นน้ำดิบที่ส่งผ่านท่อเพื่อจะเอาไปใช้ทำประปาค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบแล้วนะคะพบว่าท่อก็ไม่ได้แตกด้วยนะแต่สาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะฝาปิดท่อมันหายไปค่ะคือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฝามันหลุดไปเองหรือว่ามีใครขโมยไปหรือเปล่าทีเนี้ยพอไปตรวจสอบบริเวณในพื้นที่เนี่ยคือฝาปิดเนี่ยมันจะมีน็อตหลายตัวนะก็เลยยังสงสัยอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอถ้าเกิดฝามันหลุดเองเนี่ยนั่นแปลว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันต้องแรงมากจนฝาท่อเอาไม่อยู่แล้วนะหรือใครเป็นคนขโมยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันมีน็อตมันก็อาจจะต้องขันน็อตถูกไหมคะเราก็ไม่แน่ใจว่าฝาท่อเนี่ยมันทำมาจากวัสดุอะไรนะมันเป็นวัสดุมีค่าที่สามารถนำไปขายต่อได้ไหมอ่ะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็คงจะมีการรายงานให้ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่ติดตามย้อนหลังก็ไปฟังกันได้ทางพอดคาสต์ของนิวข้อข่าวค่ำนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครบ217ปีวันที่7กันยายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ217ปีณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งสมาชิกราชสกุลและราชินิกุลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งทรงเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองราชเป็นเวลา27ปีนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระคชสีและบวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่1นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นพระราชพิธีสำคัญเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาอาทิพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระราชพิธีพืชมงคลที่ทรงสืบสานรักษาและปฏิบัติตามแบบแผนราชประเพณีมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวันนี้เวลา 16:08 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์19พระองค์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธประทีปปวโรไทยพระประธานพระวิหารแล้วทรงถวายพุ่มเทียนหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช19พระองค์จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประสงค์พระสงฆ์ให้ศีลแก่คารวาสเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วโปรดให้คณะศิษยานุศิษย์ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาแล้วทรงกรวดน้ำอุทิศถวายพระกุศลแด่อดีตสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์สำหรับการบำเพ็ญพระกุศลครั้งนี้สะท้อนถึงพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันลึกซึ้งของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงน้อมนำและน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์พระองค์ที่18ด้วยทรงเป็นพระอุปัชฌายะของพระองค์ตลอดจนอดีตสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกครองคณะสงฆ์ไทยให้เจริญมั่นคงสืบมาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้เวลา7 นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมายาวนานและบทสวดที่ใช้นอกจากเป็นการสวดเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนแล้วยังเป็นคติสอนใจผู้ที่ยังมีชีวิตเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรเวลา17 นาฬิกานายอรรถนิติกิสทะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปวัดบวรนิเวศวิหาร4 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกล่องชนะจะทำการประโคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100 วันและในเวลา19 นาฬิกานายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพในแต่ละวันจะมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100 วันซึ่งจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครจำนวน10 พระอารามสลับหมุนเวียนเข้าสวดพระอภิธรรมพระศพตลอด100 วันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนกระทรวงยุติธรรมร่วมลงนามเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุก มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันคราฟฟี่ฟองดูสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมแอปพลิเคชันคราฟฟี่ฟองดูจะช่วยบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใน72ชั่วโมงเพื่อสั่งการได้ทันท่วงทีโดยเริ่มใช้แล้วที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีก่อนขยายทั่วประเทศในปี2570ซึ่งการประยุกต์ใช้นวัตกรรมนี้เน้นความเหมาะสมกับบริบทและความปลอดภัยของพื้นที่เรือนจำเพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ญาติผู้เยี่ยมและประชาชนภายนอกสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขแก่สังคมโดยรวมองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาการประเมินและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของประเทศไทยเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นต่างๆตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยในช่วงเช้าณโรงเรียนรุจิรพัฒน์อำเภอสวนผึ้งองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรุจิรพัฒน์โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2บ้านบ่อหวีรวมถึงโรงเรียนสินแร่สยามซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนรุจิรพัฒน์มีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพศึกษาและผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้ง3แห่งโดยดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพส่งผลให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนผึ้งเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์อำเภอบ้านคาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านตะโกล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนโดยโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราชโองการทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์โดยโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21 บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่ยึดหลักการบริหารและมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาลีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจรวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบให้แก่นายอำเภอท่าวังผาหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยอำเภอท่าวังผา 1,000 ชุดอำเภอภูเพียง500ชุดและอำเภอเมืองน่าน500ชุดทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มรุนแรงในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนใน10อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งการพระราชทานความช่วยเหลือในวันนี้ประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจำกัดมูลนิธิหวานจุ้ยสุขแก้วและคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี2505บริษัทไบรท์แมเนจเมนต์จำกัดและบริษัทดานอนสเปเชียลไลซ์นิวทริชั่นประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวาและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครวัดธรรมโคตรจังหวัดสงขลาวัดบางใหญ่วัดปรกสุธรรมารามและวัดแก่นจันเจริญจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลนและถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท A-Watt Global Logistics Thailand จำกัดบริษัทดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนครอบครัวนางสำลีนินเพชรและคณะบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลกรุ๊ปและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดอนเมืองวัดเทพนิมิตวัดหลักสี่วัดสายอัมพันเอมสารและวัดศรีกันพุทธสยามสวดมาติกาเวลา 17:00 น.นางมาลีเกษมสุขและคณะมูลนิธิพุทธวจนะ สถาบันวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท BASF ไทยจำกัดสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงบริษัทจิรัตอินดัสเทรียลจำกัดคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆนำคณะข้าราชการและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลเกียจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบคุณูปการในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนจวบจนปัจจุบันพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมองค์การบริหารส่วนตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการเข้าถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันยังประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ทำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารอลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้7กันยายน2569พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยนางสาวไตรสุรีได้กล่าวว่าจากภารกิจในครั้งนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และ3ได้อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับร่างงบประมาณปี2570และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนครับไปที่ความเคลื่อนไหวของคณะ AOT ลงพื้นที่ฐานสแกมเมอร์โอสเม็ดสะท้อนภาพจริงรัฐบาลกัมพูชาไม่ใส่ใจบังคับใช้กฎหมายโดยไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากคุณธิตาลีสายสว่างครับ
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC นำคณะผู้แทนสังเกตการอาเซียนหรือ AOT จากฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียพร้อมด้วยสื่อมวลชนไทยและต่างชาติลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณโอสเม็ดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ตรวจสอบพื้นที่ฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งฐานไทยควบคุมพื้นที่ไว้ได้หลังเหตุทะชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาโดยพลอากาศเอกประภาสระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายให้คณะผู้สังเกตการและสื่อมวลชนเห็นสภาพพื้นที่จริงล่าสุดซึ่งทหารไทยยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้ฝั่งกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาพร้อมทั้งเป็นการเปิดหลักฐานเชิงประจักษ์ทั้งสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กระทบทั่วโลกขณะที่นางมรตีนาริดาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะจากการลงพื้นที่เมื่อครั้งก่อนเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะสะท้อนให้กับสื่อต่างประเทศเห็นเป็นการเฉพาะรวมทั้งสะท้อนกลับถึงประชาคมระหว่างประเทศซึ่งจะได้ข้อมูลในการปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์โดยนางมรตีย้ำว่าการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าแนวชายแดนจะมีความมั่นคงเพราะยังมีภารกิจในการเก็บกู้ทุนระเบิดรวมไปถึงการต่อต้านออนไลน์สแกมตามถ้อยแถลงร่วมที่ขณะนี้ยังมีอีกหลายข้อที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ปภ.เตรียมโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทรอบแรกให้กับผู้ประสบ
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สายันสัญญากับบทเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถไถนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเขาบอกว่าเกษตรกรเกษตรกรรมทำงานด้านการเกษตรที่ปลูกพืชนะฮะไร่พืชสวนในนาข้าวพืชผักผลไม้ทุกชนิดเนี่ยจะต้องพึ่งพาไอ้หนุ่มรถไถซึ่งขับรถไถนะตามท้องไร่ท้องนาปรากฏว่านะความรักไม่เข้าใครออกใครทุกสาขาอาชีพไอ้หนุ่มรถไถเนี่ยมีความรักสิก็เฝ้าแต่มองว่าเมื่อไหร่สาวเจ้าจะมาเพราะว่าไอ้หนุ่มคนนี้ขับรถไถอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยขับเพียงคนเดียวนะรถไถเนี่ยคนจะขับเพียงคนเดียวแม้ว่าจะไปอยู่กลางไร่นาการทุ่งกลางทุ่งกว้างๆ ก็ตามทีแต่ก็ต้องเรามัดระวังนะฮะในการจ้องมองหานะเมื่อไหร่คนรักที่จะมานะครับเนื่องจากทำงานที่หนักหนาสัตว์แล้วก็ยังห่วงใยเรื่องราวของความรักความคิดถึงนะครับไอ้หนุ่มรถไถครับส่งความรักให้หนุ่มให้ไอ้หนุ่มรถไถทั่วทั้งประเทศด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกว่าในพักกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากๆเลยส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายเหมือนในพักกลางวันนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปอย่างมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านฝากดูแลสุขภาพของทุกๆท่านด้วยนะครับหลีกเลี่ยงในการสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าโควิด-19 ยังมีอยู่และก็การเป็นหวัดเป็นไข้ไม่สบายเนี่ยมันจะติดต่อได้ง่ายไปไหนควรสวมแมสหน้ากากอนามัยมีเจลล้างมือด้วยหรือมีสเปรย์ล้างมือด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีสามารถจะใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแม้ว่ากระทั่งโควิด-19จะหมดนะแต่ไม่หมดจริงๆฮะคือว่าที่ช่วงระบาดหนักนั้นคือว่ามันผ่อนคลายลงแล้วเพราะว่ามียารักษาตามคลินิกต่างๆสามารถจะซื้อได้หรือไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้รักษาได้เองถ้าอาการไม่หนักนะครับเป็นว่านะครับฝากดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะครับหลายท่านนะฮะก็สูงวัยอายุอนามมากแล้ว60 70 80 90เกือบ100ก็มีหรือ100ก็เรียกได้คุณตาเปรืองคงสุวรรณเนี่ยถ้าเหล่านี้ละฟังสุภาษิตแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองครับอโรคยาปรามาราภากว่าไม่มีโรคไปรับอันประเสริฐเรื่องนี้คือเรื่องจริงมีโรคภัยแค่เจ็บอย่าปล่อยทิ้งไว้อย่าเก็บไว้รักษาด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตามผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้หนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายและหลายท่านบอกมีบุญล้านมีใครต่อใครที่บริเวณอยู่ใกล้บ้านและเอาใจใส่ดูแลอยู่สั่งซื้อให้ตรงนั้นก็หมดห่วงหมดใยกันไปแต่ว่าหลายท่านอยู่คนเดียวฟังคนเดียวท่านคือหมอคนแรกท่านต้องช่วยเหลือตัวเองตามคำพระสอนที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าหลายท่านสามีก็เสียชีวิตไปแล้วหลายท่านภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วท่านนั่นแหละต้องดูแลตัวเองหลายท่านลูกหลานไปทำงานไกลลูกหลานก็ดูแลครอบครัวใหม่ของเขาท่านแหละต้องดูแลตัวเองนะครับให้อยู่ให้นานที่สุดและมีความสุขที่สุดนะรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้ให้กำลังใจนะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทำอย่างไรเราเกิดมาแล้วมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานเราก็ไปดูแลรักษาใจใส่ให้มันทุเลาเบาบางและหายเป็นในที่สุดแล้วก็อาการแก่เนี่ยวัยรุ่นสองบออะไรท่านบอกคำว่าแก่เนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บนะ เอาเป็นอันว่า
ญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์เนี่ยเป็นวัยรุ่นสวกันทุกท่านเนี่ยเขาบอกว่ารู้จักดูแลร่างกายจะดีกว่าคนที่อายุน้อยแต่ไม่ดูแลร่างกายเลยบางทีเนี่ยโทรมและทุกทรมานป่วยหนักกว่าคนอายุเยอะๆก็เป็นได้วันนี้หลายท่านมาถูกทางแล้วที่มาทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าสูตรกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิซอนท่านเหล่านี้แหละผลิตภัณฑ์เหล่านี้แหละที่สร้างสรรค์รายการให้สุภสิทธิ์ได้เจอกับญาติเพลงญาติยาทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดครับชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่เวชาคราเข้ากันไปในเพลงลูกทุ่งชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์ขอให้ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับก่อนจะบอกเก่าแล้วค่ะเรื่องราวของสรรพคุณวิซอนดูแลดวงตากาแฟเฉินฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพและก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงร่างกายยิ่งชัยเวทองที่จริงดูแลร่างกายตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเป็นต้นมาเลยจนถึงอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าอายุถึง110ปีแล้วก็ดูแลถึง110ปี120ปีแล้วก็ดูแลจนถึง120ปีขณะนี้คุณตาปรุงของสุวรรณที่ทานสูตร1สูตร2ของเราอยู่และทานทุกอย่างของเราอยู่อายุเกือบร้อยแล้วนะครับเป็นนั้นว่าทานดีแล้วก็บอกต่อนะครับทุกผิดฝันวิชาวันสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงแล้วก็ของใกล้จะหมดนะฮะหลายท่านเป็นลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดหรือหมดไปนานแล้วต้องการทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายท่านอยากจะทดลองก็สอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับก่อนจะฟังผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุขภาพมาฟังเพลงของเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มรถสูงครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตดื่มได้ร่างทองกลับมาไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิสไรด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แล้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกลิสไรด์ปลอดภัยสุดๆไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานกำเนิดไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ทุกโรคจริงๆมะเร็งก็ยังดื่มได้ไม่ได้ไปรักษานะแต่ทำให้ท่านดื่มได้มียาเพียงยาของสุภสิทธิ์นะบอกว่าเป็นมะเร็งนะฮะลูกหลานเนี่ยซื้ออะไรตัวมีอะไรของดีมีประโยชน์และแพงๆทั้งนั้นมาให้ทานก็ทานไม่ได้ก็ไม่มีแรงนะฮะในการเข้าไปสู่นะเขาจะให้รังสีหรือจะไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับรังสีทางการแพทย์นี่แหละนะฮะก็ทำไม่ได้ไม่มีเลี้ยวมีแรง ก็ปรากฏว่านึกได้ว่าเมื่อก่อนนี้ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็หยุดไปนานมากนะเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ดื่มฮะนั่นก็คือว่าออกจากหยุดทำงานเนาะก็เกรงใจสามีลูกตาว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็หยุดไปหลายปีมากแล้วก็นึกถึงได้ว่าอะไรก็ทานไม่ได้ก็มันถึงกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ก็โทรมาสั่งเนาะนะลูกหลานที่เคยไม่เห็นด้วยเมื่อตอนนั้นดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามีก็เคยไม่เห็นด้วยเรื่องราวของการดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ตรงนั้นพอไปดื่มได้เท่านั้นแหละตอนนี้สั่งกันเต็มที่เลยให้นะเอากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปดื่มแล้วก็ทุกวันก็ดื่มแล้วก็ดีด้วยมีเรี่ยวมีแรงในการทำเคมีนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับญาติเพียงญาติยาครับพูดด้วยความสัตย์จริงไม่โกหกไม่จกตานะครับมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยหันดิทอลลับไซลาสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นพลอมสมใจเสตาดีผมหนักขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีทางทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วไปร้านเฮลินจือศพเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีถ้าไม่ลองเดี๋ยวจะหาว่าสุภาษิตโมโออวดนะครับไปดูซิว่าพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่า2กล่อง500บาทเราก็ส่งให้ฟรีแล้วถ้าซื้อ5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทเรื่องราวของวิซอนตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เป็นแต่ต้องทานวิซอนหลายท่านบอกแพงก็ทานไปแล้วถูกก็ทานไปแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาลองวิซอนสักกล่องทับประทับใจและซื้อตามโปร1กล่องทานได้1เดือน2กล่องทานได้2เดือนกล่องละ2กล่องละ900บาท2กล่อง 1,800 บาท3กล่อง 2,700 ตกกล่องละ900บาททหารเป็น4คือแถมให้อีก1 4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทอย่าท่านได้ทานอย่าได้ลองนะครับแล้วมาพูดถึงสูตร1สูตร2ขวัญใจผู้สูงวัยขวัญใจผู้สูงอายุนะฮะนั่นคือสูตร1สุภาษิตและวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะฮะและท่านมีเบาหวานกำเนิดไขมันก็ไปทานได้แล้วก็ท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขังเกงปัสสาวะนะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกถึงเรื่องราวของความเสื่อมสมในร่างกายวันนี้มาดูแลสมบูรณ์ให้สมบูรณ์กับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวูบวับทั้งร่างกายและจิตใจหมดประจำเดือนมาดูแลเลือดลมเลือดลมดีแรงก็ดีไปหมดกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นทุกท่านทานเหมือนกัน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆครับเป็นยาอายุวัฒนะด้วยบรรเทาการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หดเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นพลัดดึกต้องทานให้ถ่ายดีขึ้นจะได้ไม่ท้องผูกและก็ที่สำคัญจะไม่ได้เป็นริดสีดวงทวารและลำไส้อักเสบหรือกระเพาะอาหารมีปัญหาเพราะว่าท้องผูกนั่นเองนะครับทานเพียง3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลดีและถูกมีอยู่จริงนะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาทาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 บาท4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรก็ดีโทรมาที่สุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ0836931999จดไว้ครับจดไม่ทันอย่างไรพยายามจดให้ได้ภายใน3ชั่วโมงนี้พรุ่งนี้7 โมงเช้าโทรมาสั่งซื้อสุภสิทธิ์เลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เชื้อเชิญนะครับสุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่าสุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่ากลับไปถามเมียดูก่อนและตามไปด้วยข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณครับ

0: คุณป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าๆๆ1
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไป1กล่อง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างนี้แล้วมองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักทั้ง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบวาบวูบวาบลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนแล้วก็
1: ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
0: เหรออ
1: ยากกินแล้วมันโลลายวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินมันหายเป็นวูบวาบเลือดภาพนั้นมันเลื่อนไปวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเคืองอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเคืองแล้วตอนนี้ไม่เคืองไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี่ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทน์โคสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับสะอาดวงจันทน์ยินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
2: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
0: การปวดเมื่อยนะครับ
2: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินตันยูก็
0: หายปวดเน
2: า
0: ะ
2: ยี่สิบกระปุกนะ
0: โอ้กินแล้วดีเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
0: ่
2: ย
0: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
2: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
0: ครับ
2: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
0: บำรุงประสาทด้วย
2: มันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
0: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
2: จ้า
0: เอาไปทาน
2: ร่วมกัน
0: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
2: า
0: ะ
2: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี
0: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้า
2: จ้าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก็
0: ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้า
3: ผมแข็งแรงแล้วบอกไม่มีแรง
4: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
3: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
4: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
3: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
4: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
3: จ้า
4: เนาะ
3: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
4: ผม
3: ไปช่วยดิ
4: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
3: ผมหนาขึ้นเนาะ
4: เออ
3: จริงหนาขา
4: จริงเนาะ
3: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
4: ไม่ร่วงเนาะ
3: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
4: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
3: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
4: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
3: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
4: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนา นะครับ
3: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
4: โอ้โหสาธุขอบคุณ
3: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
4: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉางเลยเนาะสุดยอด
3: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
4: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
3: ่
4: ไอทูนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเราย
6: าตาด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ูคะผู้ชายคนที่พาหนูไปนอนค้างโรงแรมแล้วไม่ให้เงินหนูค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพาเขาไปแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาล่ะคุณ
2: เออเรื่องอะไรผมจะจ่ายล่ะก็เมียผมเองนี่ครับ
0: โอ้ยฉันเลิกกับแกตั้ง2ปีแล้วอย่า
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปตกลงกันใหม่ให้ดีจะเอายังไงแล้วก็ค่อยมาบอกผม

0: หมู่ครับผมถูกฟันหัวแตกครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนล่ะคุณ
0: เหตุเกิดที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ผมถามว่าคุณถูกฟันที่ไหน
0: ก็ที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ตอนที่คุณถูกฟันน่ะคุณนั่งหรือว่ายืนอยู่ที่ไหน
0: โอ้ผมก็ยืนอยู่บนรองเท้าผมเนี่ยครับ
1: ผมว่าคุณนี่ไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าดีกว่านะหายบ้าแล้วค่อยมาแจ้งความนะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมก่อนหน้านี้ตำรวจปวดหัวเพลินพรมแดนเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกสันติดวงสว่างฐานเกณฑ์คนจนนะครับไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนนะครับอีกสักครู่เจอกันอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับ

0: ันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 25

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบนะ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุถนนสามเสนทรุดตัวโดยกำชับกปน.เร่งซ่อมแซมเพื่อคืนผิวจราจร และวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับผลงานดีต่อเนื่องเฉือนชนะเกาหลีใต้ส่งผลอันดับโลกขยับขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
12: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
12: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเหตุถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดสุดตัวลึก20เซนติเมตรนะครับหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับเพื่อเร่งรัดการแก้ไขเบื้องต้นเป็นแนวโครงการวางท่อประปาใหม่ของการประปานครหลวงนะครับโดยจุดเกิดเหตุเติมเป็นบ่อพักที่เคยตอกชิดฟิวไว้แต่ขวางแนวรถไฟฟ้าจึงได้ย้ายบ่อใหม่นะครับและคาดว่าการฝังกลบบ่อเดิมบดอัดดินไม่แน่นพอทำให้เกิดการทรุดตัวโดยขณะนี้ผู้รับจ้างของการประปาอยู่ระหว่างกลบอัดและซ่อมแซมเพื่อคืนผิวทางตลอดค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเร่งเปิดการจราจรให้ประชาชนนั้นสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การประปานครหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบไม่พบการแตกรั่วของท่อประปาในบริเวณดังกล่าวนะครับพบเพียงน้ำขังซึ่งคาดว่าเป็นน้ำฝนหรือน้ำใต้ดินไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่ตรวจพบคลอรีนจึงเป็นการยุบตัวจากสาเหตุอื่นนะครับซึ่งจากนี้จะตรวจสอบความหนาแน่นและความแข็งแรงของสภาพพื้นที่เพื่อคืนสภาพผิวการจราจรให้เป็นปกติไปตามหลักเป็นไปตามหลักนะครับแล้วก็มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมครับไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับรุยตรวจสอบอินฟูอังกฤษหลังเสียชีวิตจากการฉีดสารเติมเต็มบริเวณอวัยวะเพศจากคลินิกย่านปทุมวันนะครับเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติดตามรายงานจากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ร่วมกับอย.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษเสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์เพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม1และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของสถานพยาบาลไทยและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาผู้ป่วยได้ฉีดฟิลเลอร์ประมาณ40ซีซีก่อนที่จะไปนวดต่อและเกิดอาการหมดสติโดยโรงพยาบาลสงสัยว่าจะเกิดอาการภาวะลิ่มเลือดอุดตันและได้ทำการกู้ชีพแต่ว่าไม่เป็นผลขณะที่ด้านของอธิบดีกรมสบส.เปิดเผยว่าคลินิกให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนไข้ประจำที่เคยทำหัตถกรรมมาแล้วถึง4ครั้งโดยในครั้งล่าสุดนี้แพทย์แนะนำให้แบ่งฉีดแต่ผู้ป่วยยืนยันขอฉีดครั้งเดียวจบพร้อมจะยินยอมการรักษาซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมหลักฐานส่งแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
4: ข่าวกีฬานะครับนักตบหนุ่มทีมชาติไทยนะครับชนะเกาหลีใต้สุดมันครับ3ต่อ2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ติดตามรายงานจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
6: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกที่นัดเปิดสนามชนะทีมชาติกาตาร์3เซตรวดมี3แต้มวันนี้ลงแข่งขันนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันโดยแมตช์นี้ทีม
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
8: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของมนต์แคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคิดฮอดทุกคนนั่นก็คือคิดถึงทุกคนนะครับเสียดายฮะจังหวัดที่ทักทายนั้นเป็นจังหวัดแถบภาคอีสานทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าร้องมาอย่างไรอยากให้มนต์แคนแก่นคูนทักทายภาคกลางด้วย ลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและญาติเพียงญาติที่ฟังได้เนี่ยสุภาษิตคิดฮอดทุกคนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งบำรุงการหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยง่ายเป็นทั้งท่านหญิงท่านชายเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยสำหรับท่านชายครับฉี่ลดขากรรเกงเนี่ยปัสสาวะกลั้นไม่อยู่ทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยทานสูตรหนึ่งแล้วก็เข้าสู่วัยทองสำหรับท่านหญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยสูตร1สุภาษิตวิชั่นที่จริงทานมาตั้งแต่อายุ20ได้เลยนะเขาบอกว่าคนโตนะครับทานได้นะครับก็คือถ้าตามหลักจริงๆอ่ะเขาจะทานยาเหมือนคนโตอ่ะแต่ว่าตั้งแต่อายุ12นะแต่ว่าเราปรับเป็นยาแพทย์แผนไทยตรงนี้เราอยากให้ผู้ที่มีอายุประมาณ 18-20 ปีขึ้นไปถึงจะทานได้นะครับเราตรงนี้เรานะพิกัดไว้เท่านี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทานได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะทาน2แคปซูลก่อนนอนสำหรับซุน1กระปุกสีแดง350บาทไม่แพงเลยนะครับถ้าบอกกระปุกเดียว350บาทอาจจะแพงถ้าเกิดว่าไปฟังโปรโมชั่นแล้วเนี่ยจะถูกมากนะครับคอยติดตามต่อไปนะครับเดี๋ยวพูดสูตร2สูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าอดสุดบรรเทากัดปวดไม่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเส้นยืดตึงกระดูกทับเส้นประสาทลูกโอยนั่งก่อนนอนก็โอยนะครับชาประมือปลายเท้าปวดเมื่อตามร่างกายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองถ่ายยากถ่ายลำบากท้องผูกเป็นพลัดดึกไปกล่อมอาจมให้ไม่ให้แข็งไปและไม่อ่อนไปถ่ายสะดวกพอดิบพอดีจะได้ไม่เป็นลิสซิดวงทวารหนักและก็ลิสซิดวงลำไส้หรือปัญหาลำไส้อักเสบระบบนะร่างกายเนี่ยอักเสบนะครับทาน2แคปซูล3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับบรรจุถึง60แคปซูลเลยฉลากสีน้ำเงินสูตร2นะครับหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันทั้ง2สูตรก็ได้กระปุกเดียวเสียค่าจะส่งเกวียนปลายทาง50บาทเป็น400อย่าให้เริ่มต้นที่สั่ง2กระปุก700บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีนะครับสั่งเท่าไหร่เราก็ส่งนะครับเงินทองเป็นของมีค่านะครับเขาบอกว่ายังไงก็หายากนะเงินทองอยากให้ท่านจับใจใช้สอยซึ่งได้ของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพส่วนกาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทนชัยกาแฟสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคนประโยชน์เราคัดสรรเนี่ยคนทั่วโลกนี้ต้องการ24ชนิดเมื่ออยู่ในกาแฟเทชัยกาแฟคนทั่วโลกที่ต้องการเนี่ยลำดับ1ถึง24ล้วนแต่สารสกัดแพงๆทั้งนั้นเลยเราก็สนองความต้องการเพราะว่ามันสารสกัดชั้นยอดนะฟื้นฟูร่างกายดูแลร่างกายได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยดีสุดๆแล้วไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียจากร่างกายคุณเพียวลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นปวดกบแก้มตามข้อตามเข่าตามกระดูกก็หายไปมีเซลล์มันคอลลาเจนเพิ่มถ่ายไปเข้าไปคุมตามข้อตามกระดูกแล้วก็มีใบเปรกวัสสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินซื้อสองศพเกาหลีอายุเป็นยาอายุวัฒนะเป็นปีและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อนวิธีการเอาเข้าสู่ร่างกายฮะ
บอกให้ความสุขกับร่างกายด้วยนะให้รางวัลชีวิตกับร่างกายด้วยดื่มกาแฟดีๆนะกับกาแฟทีแชร์กาแฟกล่องละ250 บาท2กล่อง500 2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้ว4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ส่งให้ฟรีกับกาแฟทีแชร์กาแฟนะครับแล้ววิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินเดตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เบ็ดตกฐานวิสซอนกล่องละ900 บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทขอประทานอภัยญาติเพียงญาติยาด้วยนะครับที่มีเสียงสุนัขสอดแทรกเข้ามาสู่รายการสุภาษิตจัดรายการต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับร้านเจมูป่าโมอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แกวตันเอียงป้าพันร้านสุกิจเพชรสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการบุรีร้านสิริชัยเพชรสัตว์ท่ารถตู้บกสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถณตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพชรสัตว์โคกสมโรงร้านขยะชุมชนโคกสมโรงและก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพนัยคมร้านกิ๊กว่าจะช่องแกตาครีนครสวรรค์มีวิสซอนนะครับก็อยากท่านได้ไปซื้อกันนะครับเสียงสงบลงบ้างแล้วนะครับกับประธานอภัยอย่างสูงยิ่งเลยนะฮะต้องขออภัยทางสถานีด้วยนะท่านผู้อำนวยการท่านผู้บริหารด้วยนะครับคือว่าสุภาษิตจัดรายการแล้วก็มีเสียงสุนัขเสียงมันสอดแทรกเข้ามาในห้องจนได้นะเพราะว่าไม่ได้ใช้ห้องเก็บเสียงที่จริงก็พอสมควรฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้ประตูกระจกชนิดว่ากันเสียงเข้านะครับขอประธานอภัยนะครับขอประกาศชื่อยะเพียงยะยะบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณสมานพักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร1สุภาษิตและวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าสูตร3กระปุก 1,400 บาทแถมให้เลยนะครับคุณปัตตานีอิสอาตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเชนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณอาบคุณลุงอาบปากเกร็ดใกล้วัดทุ่งสงบตำบลไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานีพระอาจารย์นะให้สั่งให้สูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณสมนึกรักรุ่งศรีตำบลกระจันอู่ทองชลบุรีสั่งสูตร1 1กระปุกพร้อมค่าจัดส่วนที่400บาทคุณบุญชูมั่นใจนะครับตำบลระแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีวิสซอน1กล่องกาแฟ2กล่องสูตร2 1กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทาโกสุมตำบลโคกพุษาโพทองอ่างทองกาแฟทินแช่กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันสนิทบอกฟังกลางคืนในประจำเลยกลางวันก็น่าจะฟังด้วยนะครับตำบลเทวราชชโยอ่างทองกาแฟทินแช่กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณทวินบัวเอี่ยมตำบลวังน้ำซับ4ประจันสวนบุรีกาแฟทินแช่กาแฟ2กล่อง500บาทคุณสังเวียนรังรักตำบลสามเรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยาสูตร2ลูกฟ้าสด2กระปุก700บาทคุณพี่กัลยาณีพิทักษ์บุรีตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวิสซอน1กล่องสูตร2ลูกฟ้าสด1กระปุก 1,250 บาทคุณพรพาเงินพันตำบลห้วยหอมตาครีนครสวรรค์วิสซอน1กล่องสูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก 1,600 บาทครับคุณระเบียบพิธีมตำบลเขาสัมยอดเพื่อเมืองจังหวัดลพบุรีอยู่บ้านโนนหัวช้างนะครับลูกค้าเก่าจะประจำกาแฟเทียนแฉกาแฟ2กล่อง500บาทคุณพิษพิบูลตำบลสองพระเนียงบ้านแพรกพระนครสิทธิยากาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อัญชลาพรอัญชลีพรชิมสาหร่ายบ้านร่อมท่าเรือพระนครสิทธิยากาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณม้วยทวีธนทันชัยตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณคำนนเหลือช่างตำบลน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสซอน1กล่อง900บาทนะครับคุณประภัยสงวนพันธ์ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ2กล่อง500บาทอยู่บ้านคลองตาปิ่นนะครับคุณสุนีคุ้มวงตำบลศรีประจันอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนแฉกาแฟ2กล่อง500บาทคุณสะอาดผู้ระหงตำบลวังน้ำเย็นแสวงหาอ่างทองกาแฟทินแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณนายนาพลอยสีขำตำบลเสาไห้อำเภอเสาไห้สระบุรีกาแฟทินแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับ
คุณวิรัตพดุงโอดตำบลกระทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยากาแฟทินฉัตรคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟ5กล่องสุด1 2กระปุก 1,700 บาทคุณป้าทองกวยคันธนูตำบลบ้านแก้งเฉลิมพระเกียรติสระบุรีสุด2รุ่งฟ้าสด2กระปุก700บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของป้าน้อมวิชานำซึ่งทานวิสันมาเป็นประจำแล้วและคุณตาปนของสุวรรณให้ทานวิทานสุด1สุภสิทธิ์วิชันสุด2ลูกฟ้าสดตั้งแต่อายุ93จนถึงบัดนี้อายุจะครบ100อยู่แล้วบอกแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นที่แรกเดินเหินไม่ได้เลยต้องถัดไปถัดมาเข้าห้องน้ำสั่นไปทั้งตัวเมื่อตอนทานข้าวต้องใช้แก้วพลาสติกแทนแก้วน้ำมิฉะนั้นจะตกหกหล่นแน่นอนนะฮะถ้าใช้แก้วทั่วไปจะแตกแน่นอนแล้วก็ผิวที่เคยเป็นไฝฝีกระทั่วทั้งร่างกายด้วยอายุนานมากขึ้นเดี๋ยวนี้หายไปและผิวพรรณสงใสสดใสมากออร่ามาเต็มและก็กินข้าวได้นอนหลับนะดีมากอายุยืนยาวผมที่ขาวโพลนทั้งศีรษะเป็นสีดอกเหลาคือมีสีดำมาแจมฮะดีมากดีมากจนปัจจุบันนี้มีคำให้สัมภาษณ์นะคือตอนอายุจะร้อยนี่แหละบทสัมภาษณ์ที่สุภสิทธิ์จะสอบถามหรือฟื้นอายุ90ตอนอายุ93ที่สัมภาษณ์กับสุภสิทธิ์นั้นท่านก็นะไม่ได้ตอบฮะแต่ให้ทราบได้ว่าปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเมื่อฐานสุด1สุภสิทธิ์วิชันสุด2ลุงฝ่าสุดเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันหลังจากจบเพลงนี้สิริพรอภัยพงศ์กับเพลงที่ชื่อว่าแรงใจไรวันครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จำ
1: หลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้า
1: บ
0: ้
1: าน
0: ตั้
1: งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: คุณตาประยูรของสุวรรณสูตร1สูตร2เน
3: า
2: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
3: สูตรหนึ่งเท่าไร
2: สามกระปุกสูตรสองสามกระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
3: ยังแถมอยู่ไง
2: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างนะ
3: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไรรู้ไหมอ
2: ายุเท่าไรแล้วครับเนี่ย
3: เก้ากว่าแล้ว
2: โอ้ก็ร้อยแหละเขาเรียกกันร้อยแล้วเก้าก ว่าเนี่ย
3: ข้าวเปล่าหวาแล้ว
2: ทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตรหนึ่งสูตรสองเนาะ
3: เมื่อก่อน
2: ตั้งแต่เป็นคุณแผ่นนั่งพิมพ์มานะจนเป็นสุภาษิตและวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
3: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
2: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
3: ดีกว่า
2: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
3: เยอะยานี่เหงาดีแน
2: ่ครับ
3: ยาดี
2: เขาว่า
3: เมื่อก่อนนี้กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
2: ครับ
3: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
2: ครับ
3: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
2: แถมให้
3: อ
2: ่ะแถมพิเศษ
3: ยังแถมอยู่เปล่าเนี่ย
2: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละฮะ
3: โอ้โหเนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆบ้านก็บอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นเห็นแกกินยาเม็ดจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใช้อยู
2: ่
3: ยาสั่งเรื่อย
2: ตาเน
3: า
2: ะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
3: า
2: ะคุณตากินไปเถอะคุณตา
3: ไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
2: ก็อายุยื
3: นอายุป่านนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
2: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วฮะ
3: เขาเดินก็ไม่ได้เ คือคนบ้านเหนือเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่าเอง
2: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
3: หนูก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้ได้สุขภิกษ์แม่ยาก็ดี
2: เนาะสูตรเป็นสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพันธุ์เขาบอกผิวพันธุ์คุณตาดีมากเลยนะ
3: ผมมันบอกสั่งเทมพอพันเทพันเท
2: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปได้แหละครับครับคุณตา
3: อะ
2: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
3: ด
2: ี
3: ขึ้นก็อ้วนเลย
2: เหรออุดมสมบูรณ
3: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยานี
2: ่ครับบอกว่าลูกสาวเซลเลยใช่ไหมว่าคุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
3: ตายมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยโอ้แต่งตัว
2: นะ
3: อ้วนวันนี้เนี่ยตาเนี่ยรอสั่งยา
2: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให
3: ้
2: เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
3: ของมันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
2: ่ครับผม
3: เหลืออีกไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
2: ครับผม
3: สนใจใคร
2: ครับ
3: สนใจยาอย่างลูกเดียว
2: ครับผม
3: กินยาเข้าไป
2: ครับ
3: คร
2: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
3: เอาง่าย
2: ครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ุกวันนี้ก็ให้เคอรี่ไปส่งนะแล้วก็เตรียมเปิดโทรศัพท์รอด้วยนะคอยรับโทรศัพท์จากเคอรี่เดี๋ยวเขาจัดส่งให้นะครับสุภสิทธิ์จัดส่งให้หลายบริษัทด้วยกันนะฮะไม่เคอรี่ก็บริษัทเบสนะครับหลายๆบริษัทนะที่ทำสัญญากันอยู่นะครับช้าบ้างเร็วบ้างขอประทานอภัยขัดข้องตอนไหนก็ต้องขอประทานอภัยแต่พยายามจะจัดส่งให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นสุด1สุด2กาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่วิสซอนอยู่ที่บ้านท่านนั่นแหละสั่งแล้วก็รอรับได้เลยเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศขออนุญาตให้ท่านคอยฟังโทรศัพท์นิดนึง

ข้าทิพย์ธิดาดินกรัมตึมกรันตรึมลืมบนลงก่อนหน้านั้นบทสัมภาษณ์ป้าน้อมวิชานำแล้วก็คุณตาปรุงของสวรรค์อยากได้อะไรโทรมานะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาเลยเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ก้องห้วยไร่ครับใส่ว่าสีบทิมกันเมื่อสักครู่เคยให้เคอรี่มาส่งได้ปะส่งได้แต่ของฮะสุภาษิตเอาไว้จัดรายการก่อนนะครับกลัวว่าเขาจะตีกลับมาสิส่งสุภาษิตไปแล้วนะครับเบลนิพาดาไปพักสักครู่ครับยมุนคลื่นนี่เป็นในชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์เพื่อกล่อมหัวจิตหัวใจกล่อมกวนให้ยะเพียงใจได้นี่มีความสุขได้หลับฝันดีในค่ำคืนนี้อย่างแน่นอนช่วยกันฟังอีก1ชั่วโมงกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จัทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี

0: 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
10: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
4: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
10: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
4: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
10: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
11: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
12: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
13: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาม
14: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
16: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
17: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
18: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่านางรองนะครับถือว่าเป็นบทเพลงที่อมตะเพลงหนึ่งนะครับขับร้องโดยทูลทองใจนะครับไพเราะเพราะพริ้งมากๆนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงยาๆ ที่รักและเคารพทุกท่านครับและนำพามิตรรักฝ่ายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ประธานโทษชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับญาติเพียงยาทุกท่านที่ติดตามเราฟังสุภาษิตในชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มิตรรักรายการญาติเพียงยาหลายๆท่านก็ฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2หลายท่านหลับๆตื่นๆหลายท่านตาแป๊วเลยฟังสุภาษิตจนถึงชั่วโมงที่3ก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับก็มีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนั่นคือผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุด1บำรุงร่างกายสุภาษิตไลฟ์วิชั่นครับยิ่งใช้เวททองไว้กลางคุณต้องทานเพื่อเสริมสร้างพลังให้ร่างกายกลับไปเป็นหนุ่มสาวดังเดิมและท่านมีเบาหวานกดดันไขมันทานควบคู่กับยาแพ้แผนปัจจุบันไปได้เลยเพื่อร่างกายที่ดีกว่าชีวิตที่สมบูรณ์ครับทาน3แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะทำให้กินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับปวดทุกทรมานชาเปลือกมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่นะครับปวดทั่วสรรพางกายนะครับทานเลยแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วบอกต่อครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟสารสกัดอันแน่นจัดเต็มระดับพรีเมียม24ชนิดใส่จริงใส่ของแท้คุณภาพสูงคัดสรรอย่างดีครบถ้วนอย่างแน่นอนสุภาษิตเราขอรับประกันเป็นกาแฟดีที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาแล้วก็ที่สำคัญอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะครับกาแฟนี้ถ้าไม่อร่อยนี้จบเลยนะจะดีสักเพียงใดเป็นกาแฟที่ดีด้วยและอร่อยด้วยมีอยู่จริงนะกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับดื่มวันละ2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านมีแต่ดีกับดีกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.โทรมาสั่งซื้อกับสุภาษิตเลยนะครับจดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้ให้ได้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านจดได้ในชั่วโมงที่2หลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ได้อีกเป็นว่าทยอยจดนะแล้วก็สุภาษิตจะบอกช้าๆแล้วล่ะชั่วโมงที่3นี้นะครับเห็นใจญาติเพียงยารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละที่ให้การติดตามรับฟังหลายท่านทำเบอร์หายหลายท่านจำไว้แต่ไม่ได้จดนะหลายท่านนะไม่น่าเชื่อญาติเพียงยาสุภาษิตหลายท่านบอกว่าเขียนหนังสือไม่ได้นะอ่านไม่ออกแต่ว่าจดหมายเลขโทรศัพท์ได้ก็คือว่าแสดงว่าท่านเขียนได้จดหมายเลขโทรศัพท์ว่าจดเลขได้เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วล่ะแต่ด้วย อดีตนะเรื่องราวสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเลยท่านไม่ได้เรียนเนี่ยก็เพราะมีเหตุผลหลายประการนะและญาติเพียงญาติเชื่อไหมว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยจบไม่ต้องสูงอะแต่ว่าเก่งสมัยก่อนเนี่ยคนจบป.4เป็นครูบาอาจารย์เลยนะนะครับเป็นว่านะครับจดหมายเลขสุภาษิตไว้นะครับ0836931999ย้ายเพียงเจ้าอย่าเลยท่านจำยังได้อย่างเดียวแล้วก็โทรมาได้ด้วยน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งจดอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ในภาคกลางวันนี้สุภาษิตอาจจะไม่ได้ขอบคุณญาติเพียงญาติยาอย่างครบถ้วนเดี๋ยวสุภาษิตจะขอบคุณในชั่วโมงที่3นี้นะและท่านฟังชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2เนี่ยก็ไม่ได้ขอบคุณกันแ ม้นว่านะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรียานะครับแล้วก็
พิเสน่ห์แตงอ่อนงามโดยป่าตาลเพิ่มลพบุรีครับป้าเพลินป้าโอเกวัตตันอิปาปะหันปัจจุบันข้อป้าสุวงช่างทองนะครับป้าสุวงแล้วก็ป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัดตีในโรงชยูอ่างทองนะครับแล้วก็พี่ละเอียดธีรันลุงตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยานะครับคุณลุงพลมาธารลักษณ์ตะบนบ้านอิฐอำเภอเมืองทองพี่ละเอียดธีรันลุงบอกหรือยังลีธีรันลุงตะบนข้าวเม้าอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาบอกเป็นครั้งที่สองเนาะพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพธิ์รังนกโพธิ์อ่างทองนะครับแล้วก็พี่นะหลายๆท่านเนาะป้าน้อมวิชานามด้วยพี่เพทูลจันงามด้วยเจ๊หมูป่าโมกด้วยป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้านะครับทุกท่านเลยนะครับนะที่ฟังสุภาษิตในค่ำคืนนี้สุภาษิตขอขอบพระคุณครับบอกดีเจต้องมีคนฟังนะไม่มีคนฟังเป็นดีเจได้อย่างไรฮะต้องเป็นเจดีในบัดดลแต่ว่าไม่มีสักครั้งที่สุภาษิตจัดรายการแล้วไม่มีคนฟังเพราะว่าย้ายเพลงย้ายยาเป็นที่รักแล้วก็รักดีเจเนาะไม่รู้ละตูเอาฮะติดตามรับฟังสุภาษิตเนี่ยสุภาษิตรักแฟนรายการทุกคนอยู่แล้วล่ะส่วนย้ายเพลงย้ายยาจะรักหรือไม่รักไม่ได้บังคับนะแต่ว่ารักนี่ก็ดีนะจะได้อยู่เป็นให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปตราบนานเท่านานครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าสอบถามและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ชั่วโมงที่3แล้วไปเพลินเพลงเพราะๆกันยาวๆไปเลยครับตะวันรับฟ้าขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์และตามไปด้วยชาตรีศรีชนครับเพลงเก่านะครับอนุรักษ์อยู่แล้วสำหรับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับเพลงที่ชื่อว่าสมัครรักสมัครแฟนครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคึ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็น่ะจากพี่แบบตาทั้งคืนน่ะดูโทรทัศน์น่ะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากน่ะเหมือนมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเหมือนมันติดกระมูกเลยมองดูอ่ะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุเขี้ยวอ่ะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไปอ๋อมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันจะมาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็สองซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แก๊ปก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนก
0: ิน
2: ทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับถ้าก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสมพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: บทเพลงก่อนหน้านี้แผลที่หัวใจยอดรักสลักใจแล้วก็จอมขวัญกัลยาแผลที่หัวใจเช่นเดียวกันเป็นเพลงแก้นะครับมาถึงเพลินพรมแดนครับอติศักดิ์มังกรครับ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโลงลังทางศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขาม ีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อย่าอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้ยาอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มึงเป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่หลายผู้เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: โอ้ยอาอวดช้ำอ่ะนี่อาจารย์ครับบุญเหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ะลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อง
0: รู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: ยาสิเลวอ่ะตายแน่อ่ะตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็ดก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เสิร์ฟให้เลิกอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไหลไม่ต้องเจ็บตัวแขกจนตายไม่เอาอีกแล้ว
2: คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยชอบมากเลยเพลงนี้อติศักดิ์มังกรฮะ เพลินพรมแดนได้ร้องเนาะก็ทำให้เข้าใจถึงชีวิตคนที่สักเนี่ยสักยันและโดนสักเนี่ยมันเจ็บ และก็ลดไปเรื่อยๆนะจากมังกรก็กลายเป็นงูเขียวแล้วก็ไม่สักนะหมอที่สักช่างที่สักเนี่ยก็ไม่พึงพอใจหรอกเนาะ บอกออกไปกลับไปเถอะ เดี๋ยวนี้มีการสักมีเครื่องสักที่ทันสมัยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขานิยมสักกันโอ้โหมากกว่า 50% นะจนขนาดทหารเนี่ยเห็นจะเป็นศูนย์ความพิเศษเนี่ยเขารับเลยนะรับคนที่

เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับสักเพื่อเป็นแฟชั่นนั่นเองครับท่านฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้แล้วหวังว่าญาติเพลงญาติยาจะมีความสุขกันอย่างเปี่ยมล้นทุกท่านและฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยคอฟฟี่ด้วยนะครับวิสันด้วยพรุ่งนี้7โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมาเลยนะครับก่อนจากกันไปขอให้ทุกท่านปราบเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งทุกท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยสังทองสีใสกับเพลงที่ชื่อว่าอกอุ่นครับจบเพลงจบรายการขอให้ท่านนอนหลับฝันดีสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์

0: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083 868

0: 6083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
5: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแฟ

ทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
13: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
7: เพชรลิ้นจืดโสม
13: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
7: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
8: 0812901691 0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิกกี
0: ้โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
0: ทุกท่านทุกสถานีสวัสดีกันนะจ๊ะ
1: วสป.711ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านเลย
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรี855
1: และทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังทางจอสอ1กทมกรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลด้วย
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดสตูลนะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางตชดทั้ง2คลื่นทางที่กาญจนบุรี
0: 97.75
1: รวมไปถึงทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวนครด้วยนะ
1: จ้ะนะจอทลอลพบุรีก็จอนเจอกันในกลางคืนเน
0: า
1: ะ
0: เที่ยงคืนถึงตีสามอ่ะ
1: แล้วไม่ก็รอตอน4โมงเช้า
0: ฟังได
1: ้พร้อมกับจอพรอที่นครนายกอ่ะนะ
0: นครนายกด้วยไง
1: ไปกันหลายที่หลายทางโอ้ยไม่ต้องห่วงนะรายการเนี้ย
0: หลายสถานีเนี่ย
1: หลายสถานีฟังกันได้ชัดเจน
0: ทั้ง AM แล้วก็ FM
1: ครับผมตอนนี้เรามี AM ก็มีจทล.ลพบุรี
0: วสป.711
1: ครับ
0: แล้วก็ค่ายจ
1: สหนึ่งและค่ายจักรพงศ
0: ์
1: นอกนั้นเป็น FM หมดเลย
0: ฟังกันได
1: ้เมื่อวานนี้ฝนตกครับเช้านี้สั่งปุ๋ยกันเยอะเลยนะจ๊ะ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: วันนี้ทีมงานผมไปส่งพิษณุโลกอะ
0: ไปง่ายวะเนี่ย
1: โอ้พิษณุโลกเลยสองตันไปแล้วสมน้ำหน้าไม่สั่งผมนี่เมื่อวานนี้อยู่บนรถอ่ะ22ลูกอ่ะนะครับดีนี่มันรถคนละคันนะนะก็วันนี้เหลือ22ลูกวันนี้ซื้อ1ตันแถม2กระสอบเลยอ่ะ22กระสอบจ่ายแค่20กระสอบพอแล้ว
0: นาน
1: มันอยู่บนรถไม่อยากเอาลงเอาลงเสียตังค์จ้างเด็กยกลงอีกเอาไว้นั้นแหละซื้อเลยวันนี้เลย1ตันไป2ลูกเลยนะเฉพาะวันนี้นะจ๊ะที่รักครับผมเมื่อวานฝนตกลงมาก็ด้วยนะครับเช้าก็ไปกันแล้วคนละทิศละทาง
0: ก็เขาส่งสั่งมาแล้วก็ไปส่งเขา
1: บางคนใช้ปุ๋ยเคมีไปแล้วนะครับเขียวไปแล้วแต่ว่าเขียวได้ 7-8 วันมันสลดอีกแล้วก็เลยเอาปุ๋ยอินทรีย์ซัดเข้าไปเสริมเข้าไปอีก
0: เติมเข้าไป
1: กระสอบหนึ่งใส่ไร่เดียวบอกไม่ต้องโอ้ยกระสอบเดียวตั้ง3ไร่เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์อะ3ไร่4ไร่จะใช้โดนบินด้วยนะโอ้โหหายห่วงหายห่วงนี่ครับเมื่อคืนสุพรรณบุรีฝนตกไหม
0: ตกอ่ะ
1: เป็นไงเปียกไหมวิชาน
0: วิชาน
1: วิทยาคุณ
0: เมื่อคืนลิเกพรเทพทำการ
1: อ๋อเมื่อคืนพรเทพไปแสดง
0: คืนนี้ก็จะเป็นนพรัตน์ไม้หอมเนี่ยนะวัดมงคลธรรมนะ
1: ครับ
0: ตำบลไผ่ฝางอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเขาไหว้ครูชมรมลิเกจังหวัดสุพรรณ
1: เขาไหว้วันไหน
0: เขาไหว้วันที่10เลยวันที่10เนี่ย
1: ครับ
0: หยอกต้องหยอดกับไปเล่นวันที่10
1: เนี่ยเอ้าก็ไปให้กำลังใจกันเน
0: า
1: ะ
0: ไหว้ครูกัน
1: ชมรมลิเกนี่ตอนนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีชมรมลิเกที่พิจิตรนครสวรรค์ลพบุรีสุพรรณบุรี
0: อ่างทอง
1: อ่างทองนะครับ
0: ของนี่พงศักดิ์เขาเป็นประธานชมรม
1: สิงห์บุรีนี่เยอะนะลิเกเยอะแต่ยังไม่จับตัวกันได้เหมือนทางนครสวรรค์นะฮะอุทัยธานีเขาไปรวมกับนครสวรรค์มั้ง
0: ส่วนมากสิงห์บุรีก็จะอยู่บ้านพรเทพไปเลย
1: ไ
0: ปที่บ้านพรเทพเลย
1: แต่เขาไม่ได
0: ้ยังไม่ได้เป็นชมรม
1: ยังไม่ได้เป็นชมร
0: ม
1: ถ้าตั้งเป็นชมรมอะไรก็คงจะเป็นพรเทพนั่นแหละเนาะเรื่องลิเกเลิกคุยข้างบ้านผมมีงานแทนที่จะหาโชเล
0: ่
1: ไปหาสอนราม
0: พรเทพไม่เป็นไรเราปิดด้วยการมีอะไรก็หาเขาไป
1: เล่นไม่ดีหรอก
0: เป็นไงอ่ะ
1: สู้โชเล่ไม่ได้
0: เล่นไม่ดีงานเขาเต็มไปโชเล่ก็พอมีบ้างก็ไปเล่น
1: ครับ
0: ว่ากัน
1: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องแฉล่มไม่ปวดท้องนะ
0: เอาไปกันที่ไหนอ่ะ
1: ไหสี่หูสิครับ
0: อ่าวันนี้นะตลาดนัดไหสี่หูอ่ะ
1: ไปให้กำลังใจเขาหน่อยไปช่วยดูเขาเก็บของหนีฝนกันหน่อย
0: มีไหมเราฝนวันนี
1: ้มีสิโอ้โห
0: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
1: สิงห์บุรีไม่ต้องห่วงแล้วครับ
0: โอ้
1: ตกสะใจเลยแล้วไม่ต้องห่วงนะแต่ที่แน่ๆเลยภาคเหนือร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ60ภาคกลางก็ร้อยละ60มีทั้งนครสวรรค์สระบุรีและ
0: กาญจนบุรีไม่มีสิงห์ไง
1: ไม่มีสิงห์แต่มันอยู่ติดลพบุรีไงมันต้องมีแหลมไม่หน่อยนึงแหละ
0: แหลบไปไง
1: ฉลับไปหน่อยนึงส่วนพี่น้องภาคตะวันออกก็ร้อยละ60นะ
0: ฝนตกหนักที่
1: นครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ
0: จังหวัดตราดด้วย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกแม่เสียดายแล้วไม่ได้ออกที่ชุมพรเนาะ
0: มีตกที่ไหนบ้างอ่ะน่ะ
1: ก็ประจวบเพชรบุรีชุมพรสงขลายะลาและ
0: นราธิวาสนะ 40%
1: อ่ะพี่น้องสตูลวันนี้มีฝนร้อยละ40นะครับ
0: ตกที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ระนองพังงาตรังและก็สตูล
0: กำลังฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ
0: 60ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับผม
0: พยากรณ์อากาศวันเนี้ย
1: บอกเล่า90กันไปนี่ก็ลูกชายคลั่ง
0: คลั่งแบบไหนอ่ะ
1: เอาของเงินพ่อซื้อยาบ้าไม่ได้
0: พ่อไม่ให้
1: คว้าหินทุบหัวพ่อซะสาหัสเลย
0: แล้วทำไมทำซะสาหัสล่ะ
1: กลัวพ่อจะแก้แค้นอีกต่างหากเอาหินทุบหัวดิ
0: ไอ้ลูกทรพี
1: แม่จริงๆเนาะ
0: ไม่น่าให้เกิดมาเลย
1: เพราะไอ้ยาบ้านี่แหละ
0: อย่าบ้าง่าย
1: อย่าบ้าสิเขาปล่อยเล่าตาไปแล้วนี
0: ่
1: จริงๆนะโทษประหารชีวิตตลอดชีวิตไม่น่าจะลดคือพูดง่ายๆว่าเรื่องของยาเสพติด
0: เดี๋ยวมหาศาลเลย
1: ไม่น่าลดโทษนะคุณผู้ฟังนะดูอำนาจลื่นเลิงนี่หงายเงือบไปเลยยังไม่ฟื้นเลยสลบโดนยาสลบฟื้นขึ้นมาก็ยังเบล
0: อ
1: พูดภาษาต่างด้าวอีก
0: เป็นอย่างนั้นเลย
1: มันเข้าสมองไปแล้ว
0: ฤทธิ์ของยาเสพติดนะมีลูกมีหลานดูแลกันหน่อย
1: เอารู้ตัวว่าแม่รู้สึกว่ามันตื่นมามันมึนสมองมันงงอะไรเนี่ยนะไบโอดีนะคร
0: ับอันนี้ดูแลได
1: ้ดูแลสุขภาพเป็นองค์รวมเลยนะ
0: ก็มันมีสารโปรตีนเข้ามันอยู่ในตัวเนี่ย
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: บางคนก็บอกแม่นี่ถ่ายรูปมาให้ผมดูด้วยนะลูกหลานประเจือนะ
0: เป็นไง
1: ไปซื้อร้านเจ๊หมูมาแล้วซื้อรุ่นเก่าอยู่เลยบอกรุ่นใหม่ก็สั่งแล้วแต่ยังเจ๊หมูยังไม่มาส่งมีร้านเจ๊หมูขายมีจริงวันจันทร์ช่องแคขายแล้วก็มีที่บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
0: ไปซื้อได
1: ้แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเขาก็ไปไหสีหูนี่แหละ
0: ถ้าอยู่แถวไหสีหูไปซื้อได้วันนี้
1: จะซื้อปุ๋ยกระสอบสองกระสอบก็บอกกันมานะ
0: บอกเขาตะก่อนเขาจะได้ติดรถไป
1: ครับแต่ไบโอดีเนี่ยมีไปอยู่แล้วนะ
0: กระปุกละ690บาทเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้ชาวบ้านบ้านปลื้มพัฒนาหมู่7ตำบลโคกม่วง
0: อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย
1: ยังอะไรล่ะยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์เกี่ยวกับนายพรหน
0: พรพล
1: พรพล
0: หรือนายแจ้เนี่ย
1: โอ้ผมจะพรหนอยู่เลยเนี่ยแจ้อายุ63-6ปีละ
0: ตายก้อนหินขนาดใหญ
1: ่น้ำหนักกว่า6กิโลกรัมทำร้ายร่างกายนายปายอายุ60ปีพ่อแท
0: ้ๆโอ้ไอ้ลูกทรพี
1: พ่อเนี่ยยังเป็นชุดรักษาความปลอดภัยชรบหมู่บ้านด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
0: เกิดตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับหลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลประคำก็นำตัวของนายปายส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย
0: ์โอ้อาการหนักเนี่ย
1: อาการสาหัสครับ
0: สาหัสด้วย
1: จากการสอบสวนนายพรพลให้การรับสารภาพว่า
0: ก่อนเกิดเหตุได้ไปขอเงินพ่อ60บาท
1: เยอะไหมเล่า
0: ไม่เยอะนะ
1: 60บาทเท่านั้นเอง
0: เอาไปทำไมอ่ะ
1: จะไปเติมน้ำมันรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
0: และเหลือจากนั้น
1: ตั้งใจจะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
0: โอ้ไอ้ลูกทรพี
1: พ่อก็ไม่ให้
0: พ่อก็ไม่ให้
1: ยังถอดรถเทียนรถออกอีกด้วยนะ
0: ก็ไม่อยากให้ลูกเอาไป
1: ก็เถียงกันไปเถียงกันมาระหว่างที่พ่อหันหลังให้กันนั่นแหละ
0: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
1: จะพรพลหยิบก้อนหินขึ้นอยู่ข้างรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทุ่มใส่ตีตะพ่ออย่างแรง
0: พ่อล้มลงไปเนี
1: ่ยแล้วก็ชักเกร็งด้วย
0: พ่อก็ไม่น่าเผลอหันหลัง
1: ก่อนจะใช้ก้อนหินก้อนเดิมนี่แหละ
0: ทุบซ้ำไปอีกครั้งนึง
1: อ้างว่าเดี๋ยวพ่อจะลุกขึ้นมาแก้แค้น
0: จากนั้น
1: ใช้เท้าเตะร่างของพ่อหลายครั้งจนหมดสติครับ
0: พอแล้ว
1: นายพรพลยังยอมรับว่าเคยเสพยาบ้าอย่างหนักวันละ40ซม
0: โอ้
1: จนมีอาการประสาทหลอนปัจจุบันเนี่ยลดเหลือวันละเม็ดเดียว
0: ยังหลอนเนี่ยนะ
1: เออเนื่องจากไม่ได้ทำงานไม่มีตังค์ซื้อ
0: คนอะไรเสพต้อง40-50เม็ด
1: ชาวบ้านแถวนั้นบอกไอ้พรพลประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
0: เสพติดมานานเนี่ย
1: มักก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้านจนชาวบ้านเขาเอื้อมละอา
0: ขโมยประจำหมู่บ้านเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ไม่คิดว่ามันทำร้ายถึงขั้นทำร้ายพ่อ
0: พียงของเงินไปซื้อยาบ้าไม่ได้เ
1: บื้องต้นตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
0: แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้
1: ควบคุมตัวพรพลดำเนินคดีโดยแจ้ง
0: 2ข้อหาด้วยกัน
1: ได้แก่ทำร้ายร่างกายและก็เสพยาเสพติดให้โทษ
0: โดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ใครจะอนุญาตเองสูบไปนะ
0: นั่นดิ
1: แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายไป
0: โอ้ได้พรพลเนอะ
1: ไอ้พวกนี้ขังให้ลืมไปนะโดยเฉพาะพ่อเนี่ยบุพการีเนี่ย
0: มันยังทำได้เนี
1: ่
0: ย
1: เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเนี่ยผมเคยถามหมอทำขวัญนาคนะ
0: ว่าไงอะ
1: ระหว่างแม่กับพ่อเนี่ยใครมีพระคุณมากกว่ากันเนี่ยก็บอกพ่อนะพ่อมีพระคุณมากกว่า
0: ทำไมอะ
1: เอาก็ไม่รู้เหมือนกันต
0: ้
1: องถามกูแก้ว
0: ทำไมมีพ่อแล้วจะมีแม่ได้ยังไงเอ๊ะทำไมมีพ่อจะมีลูกได้ไงไม่มีแม
1: ่ไม่มีแม่แล้วอุ้มท้องได้ไงอ่ะ
0: นั่นน่ะดิ
1: มันก็สำคัญทั้งคู่แหละครับ
0: มันต้องสำคัญด้วยกันเนี่ย
1: ใช่ไหมนะดูแลสุขภาพกันหน่อยดูเฉพาะเรื่องของไต
0: ไต
1: กินเค็มมากพวกขี้เหล้าชอบเป็นกินกับเยอะไง
0: สารพัดเนี่ยกินเหล้าแล้วตับไตพังหมดเลย
1: ใช่วันนี้1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูรักไตห่วงใยไตดูแลไตกันนะ
0: ด้วยโปรมิกออย
1: อันนี้เขาไม่ใช่ยาหรอก
0: โปรมิกออยเนี่ย
1: นะราคาสนนราคาเนี่ย2กระปุก650บาทกินได้เดือนนึงอ่ะ
0: 2กระปุกเนี่ย
1: 4กระปุก 1,300 นะแถมปีกระปุกหนึ่งเป็น5กระปุกเลยนะ
0: เขาแถมให้ด้วยเนี่ย
1: เหมือนกันเลยกับดีแค
0: ร์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: กระปุกก็650บาทเหมือนกัน
1: 4กระปุก 1,300 แถม1กระปุกเหมือนกัน
0: เป็นแบบซอฟต์เจลนะ
1: บางคนบอกซื้อดีแคร์4กระปุกอ่ะไอ้ที่แถมให้กระปุกนึงขอเป็นโปรมิกออยล์ได้ไหม
0: ได้ไหมล่ะ
1: ได้สิ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ม
0: ัน
1: โปรเดียวกันราคาดีเหมือนกันไง
0: ก็สลับโปรก็ได้
1: เหมือนซื้อโปรมิกออยล์4กระปุกอ่ะขอแถมดีแคร์สักกระปุกได้ไหมล่ะ
0: เราก็ให้อยู
1: ่ได้มันเหมือนกันแต่ถ้าเป็นยาย่าบิงเนี่ยไม่ได้
0: 800
1: อันนี้ไม่ได้ไม่ให้ใคร
0: ด
1: ู
0: แลดวงตาดีนะ
1: เขาไม่มีโปรเลยทั้งสิ้นมีแต่ว่าซื้อ2กระปุกเนี่ย
0: 1,500บาท
1: ใช่นะนั่นมี60เม็ดไงเป็นของไทยทิปโอสดเก่า
0: แต่นี่แคปซูลเนี่ย
1: รับประทานเหมือนกันตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะนี่คือพูดง่ายๆมาก่อนอาหารมื้อแรกของแต่ละวันดูแลสายตากันด้วยดีแคร์ก็ได้ยาย่าบิงก็ดี
0: ทั้ง2อย่างเนี่ย
1: โทรหาลุงช้างได้เลย0812901691
0: 091 290 1691
1: 2สามีภรรยาครับ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ขับรถบรรทุกยางแตกซะนั่น
0: อ่ะอ๋อยางแตกแล้ว
1: ไปเสียหลักชนก็ราวสะพานจนตกน้ำจมไป8ชั่วโมงอ่ะ
0: และเป็นยังไง
1: รอดไม่เล่า
0: เสียชีวิตทั้งคู่เลย
1: ครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่นครพนมอ่ะ
0: นู่นนครพนมติดกับแม่น้ำโขงอ่ะนะ
1: ครับตำรวจจากสภ.นครพนมพร้อมแพทย์เวชโรงพยาบาลนครพนม
0: ไปทำการชันสูตรพลิกศพ
1: ชายวัย56ปีแล้วก็หญิงอายุประมาณ55ปี
0: ทั้งสองคนนี่เป็นสามีภรรยากัน
1: เป็นชาวบ้านชนบทใหญ่ตำบลขามเท่าอำเภอเมือง
0: จังหวัดนครพนมนะ
1: หลังประสบอุบัติเหตุรถบรรทุก12ล้อยางระเบิด
0: ลายแตกด้วย
1: เสียหลักพุ่งข้ามราวสะพาน
0: โยมลงไปใต้สะพานน่ะ
1: ทราบไม่ทราบชะตากรรมเลยเพราะลงไป 7-8 ชั่วโมงอ่ะจะเหลือไม่เล่า
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ 3 ทุ่มเมื่อวานก่อนเนี่ย
0: หลังรับแจ้งแล้ว
1: บอกว่ามีรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุชนสะพานตกน้ำมีคนติดอยู่ข้างใน
0: เหตุเกิดที่ถนนทางหลวง212
1: สายนครพนมธาตุพนมอ่ะ
0: บ้านอะไรน่ะ
1: ช่วงบ้านเซาตำบลท่าค้ออำเภอเมืองนั่นแหละครับ
0: ก็หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบกัน
1: มีรถกู้ชุมกู้ชีพไปทั้งนั้นแหละครับที่เกิดเหตุบนถนน4เลนฝั่งขาเข้าเมืองช่วงหลักกิโลเมตรที
0: ่327เจ้าหน้าที่ทำไง
1: ใช้เชือกโรยกั้นปิดพื้นถนน2เลนพบรถบรรทุก12ล้อสีเขียวอ่อน
0: ทะเบียนจังหวัดเลย
1: ชนกับราวสะพานพังเสียหายยับ
0: ห้องโดยสารเป็นยังไง
1: จุ่มลงในน้ำลึก2เมตรสูงชัน7เมตร
0: แล้วก็ประสานรถเครนขนาด20ตัน
1: แล้วก็16ตันช่วยกันยกขึ้นมาหน่อย
0: 2คันเลยไงเนี่ย
1: ต้องช่วยกัน2คันรถมันหนักไง
0: โอ้
1: ครับ
0: และเป็นยังไง
1: โอ้ท่านผู้ว่าราชการนครพนมเดินทางมาอำนวยการช่วยเหลือด้วยตัวเองเลยนะ
0: ท่านก็มา
1: ป้องกันภัยก็มาใช้เวลา8ชั่วโมงอ่ะ
0: แล้วจะยกรถขึ้นมาได้สำเร็จเนี่ย
1: สอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถคันนี้มี ชายเป็นสามีเป็นคนขับมีผู้หญิงเป็นแม่ยานางนั่งมาด้วย
0: มาด้วยกันกับผัวเนี่ยนะ
1: นำผลไม้จะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3
0: ไปที่ไหนอ่ะ
1: จะไปเวียดนามครับ
0: ไปส่งที่เวียดนามขากลับก็เป็นรถเปล่า
1: ไปส่งเวียดนามมาแล้วสิ
0: ขากลับเป็นรถเปล่า
1: เป็นรถเปล่าพอถึงฝั่งไทยกันนั่นแหละครับ
0: เป็นไง
1: ก่อนจะถึงบ้านอยู่แล้วอีก 3-4 กิโลกันนั่นเอง
0: 3-4 โลจะถึงบ้าน
1: ยางซ้ายหน้าแตกเสียหลักครับ
0: โอ้
1: บังคับพวงมาลัยไม่อยู่นะ
0: ก่อนที่จะวิ่งไหลไปชนราวสะพานเนี่ย
1: ก่อนจะจมน้ำร่วม8ชั่วโมงจึงกู้ร่างได้สำเร็จครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยว่ายังไง
1: ก็ได้มีญาติและลูกสาวแล้วก็ลูกหลานญาติพี่น้องอ่ะ
0: ของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะ
1: มาดูจุดเกิดเหตุนะครับ
0: หลังจากทราบข่าว
1: จากข่าวจากโซเชียลนะไวกับหนังสือพิมพ์อีก
0: ทันทีที่ลูกสาวของคนขับรถบรรทุกมา
1: จำรถพ่อกับแม่ได้ไง
0: ประสบอุบัติเหตุถึงกับร้องไห้
1: ปริ่มจะขาดใจ
0: เ
1: จ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำร่างไปมอบให้ญาติไปเป็นกุศลตามประเพณีญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดใจเลยนะ
0: ก็ตกลงไปก็เห็นกันอยู่เนี่ยนะ
1: โอ้รถเคน2คันคันมันเริ่มเลยนะ
0: แล้วตัวเก๋งหน้ารถนี่พังเสีย
1: หมดเลยคุณผู้ฟังหน้าสงสารเป็นจริงๆเลยอย่างเงี้ยนะ
0: ไม่น่าตกลงไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราทำมาหากินนะเนาะ
0: อืม
1: หน้าสงสารจังเลยดื่มกาแฟยัง
0: ดื่มแล้วเนี่ย
1: กาแฟวันนี้เขาชงอะไรให้กินน่ะ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยไหมล่ะผมเนี่ยผมกินโกเพราะโกนี่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดไง
0: อันนี้เขาเพิ่มเข้าไป
1: บำรุงลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณนั่นแหละวันนี้ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: 1
0: ก้อน1ก้อน
1: เมื่อวานนี่นะที่ตลาดนัดวันไรคุณบิดาคุณเฉลิมเฉลิมเป็นลมเลย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ลูกค้ามาบอกว่าซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยถุงเท่าไหร่เฉลิมก็บอก490
0: 490เท
1: ่2ถุง900
0: อ
1: ุ้ยแพง
0: แพงไง
1: ไปซื้อร้านอื่นไม่ถึงนี้หรอกว่าไง
0: ว่างั้นเลย
1: ไปซื้อร้านไหนวะนะ
0: ไม่รู
1: ้ร้านถ้าของเซ็นเตอร์ก็มันได้มีขายนะ
0: ต้องซื้อจากบิดาเขาเฉลิมเขาแหละ
1: เซ็นเตอร์เขาจะมีไททิปโอสดมีฟอกกัสแน่แล้วก็ไปบอกกาแฟซื้อร้านถักของถูกกันนี
0: ้ ม
1: ันเป็นไปไม่ได้ the impossible
0: มีก็เป็นของคนอื่นนะนะไม่ใช่ของช้างเนี่ย
1: เพราะนั้นแล้วถ้าอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้อก็โทรคุยกันนะจ๊ะ2ถุง900นี่รับทันที
0: ถ้าบูหาฟงจากลุงช้าง1ก้อน
1: ถ้าอยากได้2ก้อนก็ต้องซื้
0: อ5
1: ถุงเนี่ย
0: 5ถุง 2,000 เนี่ยนะ
1: ใช่เอา
0: ไป2ก้อนเลย
1: ครับผม
0: อ
1: ันนี้ไม่ว่ากันนะ
0: นาน
1: นุ่มจับเมียเป็นตัวประกันโวยลั่นเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: รถล้มไม่มีใครสนใจตำรวจแล้วคุมตัวดำเนินคดีเอ้ามึงมารถล้มอ่ะไม่ใช่คุณสมชัยกับคุณณัฐวุฒิเมื่อไหร่แล้วแล้วก็บอกเขาไม่ได้จับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องแค่รถจักรยานมาทิ่มผมผมจักกระดือจักกระดือตกใจ
0: จักกระใจ
1: ผมจับที่ไหนมือผมไปถูกที่ไหนแสดง
0: ว่าใจมือปัดไปเฉย
1: โอ้นี่จับกรรมเลยนะเฮ้ยคุณอย่ามามั่วคุณดูรูปสิคุณอย่ามั่ว
0: แล้วคุณดูในทีวีคุณเห็นว่าโดนหรือเปล่าอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เห็นแล้วเห็นกรรมเลย
0: ปะโถ
1: โอ้ยเป็นคืออย่างนี้หลักของกฎหมายเนาะ
0: เป็นไง
1: เขาบอกถ้าบอกว่าถ้าคนทำถ้ายอมรับนะผิดเลยนะ
0: หรอ
1: เขาต้องไม่ยอมรับไปก่อนแล้วก็ไปต่อสู้ในชั้นศาล
0: แท้ๆเลยนะ
1: ก็แล้วแท้ๆแล้วแท้ๆไง
0: โอ้ไปข้างๆเลยนะ
1: มีลูกมีหลานก็จะส่งไปเรียนเนี่ยกฎหมายเอาจริงๆมันเรียนเล่มเดียวกันแท้ๆมันตีความไม่เหมือนกัน
0: เขาแท้ๆได้แ
1: ท้ๆเอ
0: า
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมระคินกนะ
0: มระคินกกระปุกกระ300นะ
1: ครับ
0: รับประทานควบคู่กันไปที
1: ่กับอะไรอ่ะ
0: ยาของโรงพยาบาลที่ท่านบอกหมอบอกคุณเป็นเบาหวานนะเอายาโรงพยาบาลไปกิน
1: ใช่
0: เราก็รับประทานมระคินกควบคู่กันไป
1: ครับผม
0: ถือ2กระปุก600นะ
1: 4กระปุก 1,200 แถมให้กระปุก1
0: ถือซื้อกระปุกเดียวนี่ไม่ขายได้300
1: ขายแต่มาเสียค่าส่งเอาเอง
0: ท่านต้องเสียค่าส่งดิ
1: ใช่
0: นานๆ
1: นะจ๊ะ
0: ห
1: รือจะกินตอนนี้ก็ได้นะมระคินกเนี่ย
0: ได้อะ
1: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มจ้วบหมดแก้วนะลิต้าเอ็มโกจ้วบหมดแก้วตามด้วยมระคินก2เม็ดก็ได้เป็นซอฟเยลเม็ดนุ่มๆ60เม็ดนะเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าตอน4ทุ่
0: ม
1: เกิดเหตุในพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
0: เป็นไงล่ะ
1: อ้าวคลองลานนี่คลองลานก็นี่ไงแยกไปจากคลองขุงอะดิ
0: อ๋อแถวด้านมีน้ำตกเยอะด
1: ิอ๋อเ พี่อัมพันธ์ไปดูหน่อยดิ
0: อัมพันธ์อยู่แถวนั้นไง
1: อัมพันธ์ก็อยู่คลองขงไง
0: แล้วเจ้าพวงอ่ะ
1: เจ้าพวงอยู่ในเมือง
0: เจ้ายังอ่ะ
1: ยังก็อยู่เมืองกำแพงเพชร
0: พวกผม
1: นายวุฒิไกร
0: อายุ50 30ปี
1: แต่เครียดใช้อาวุธมีดจี้ภรรยาตัวเองเป็นประกันน่ะ
0: โอ้จี้เมียเป็นตัวประกัน
1: เออไม่ไปจี้ประชำมั้งมั้ยน่ะ
0: เออ
1: รับแจ้งปุ๊บตำรวจก็ต้องไปดูไปตรวจสอบหน่อยไปที่ของร้านน่ะ
0: ไปตั้ง20คนน่ะ
1: เออพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองไปตรวจสอบระงับเหตุอย่างเร่งด่วนครับ
0: เมื่อไปถึงแล้วทำไง
1: ใช้เวลาอย่านานกว่า1ชั่วโมง
0: เกลี้ยกล่อมเนี่ยนะ
1: จนกระทั่งผู้ก่อเหตุมีอาการสงบแล้วก็ยอมวางอาวุธมีดโดยดี
0: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
1: ช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: ขณะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
1: ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณเที่ยงวันเนี่ยครับได้ขับรถจักรยานยนต์มาที่ตลาดแล้วก็ล้มเอง
0: ล้มเอง
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือแล้วก็ทำแผล
0: จากนั้น
1: นำตัวไปส่งที่บ้านส่วนรถจักรยานยนต์จอดไว้ที่ป้อมยามตำรวจของร้าน
0: แล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านไม่พบเมีย
1: ไม่พบเมียก็โวยวายเมียกูไปไหนเนี่ยเมียผมหายหรือตะสักกระเบือเนี่ย
0: ไปกับอเมริกาแล้วบ้าง
1: โอ้ไปกับทหารรัฐไปแล้วมั้งนะ
0: สงสัยระแวงอะมั้ง
1: รอจนกระทั่งเย็นนะ
0: เป็นไง
1: ภรรยากลับมาบ้านหลังจากไปทำงานรับจ้าง
0: โอ้เมียก็ไปทำงานรับจ้าง
1: ผู้ใหญ่บ้านจึงไปพูดไปคุยสงบสติอารมณ์หน่อย
0: โอ้เอออะโวยวายเนี่ยนะ
1: โวยวายเรื่องอะไรบอกไม่มีใครสนใจผมเลย
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: รถผมล้มไม่มีใครสนใจเลย
0: โอ้
1: ถามแต่รถจักรยานอยู่ไหนมอเตอร์ไซค์อยู่ไหน
0: ไม่ห่วงผม
1: ห่วงรถไม่ห่วงคนจะแล้ว
0: เ
1: ฮ้ยเหมือนที่บ้านผมเลย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ห่วงพระไม่ค่อยห่วงผัว
0: โอ้
1: ตอนเช้ามึงจะกินตอนไหนก็เรื่องมึงกูใส่บาตรก่อนไง
0: คุณนี่อิจฉากับท่านพระเนี่ยนะแม่บาปจริง
1: ๆโอ้เดี๋ยวจะไปทอดกฐินแล้วนะหลายวัดเลยนะเดี๋ยวอ่านให้เขาฟังหน่อยสิเนี่ย
0: เอานี่ก่อนเลยจบสิเนี่ยเกิดความเครียดเนี่ย
1: จะกลับบ้าน
0: จะกลับบ้าน
1: บ้านอยู่โคราชนู่นนะ
0: เอออ
1: ยู่แล้วก็ไม่อยากออกไปทำกินแล้วเครียด
0: เครียดเ
1: ลยกระทั่ง3ทุ่มอารวาสบ้านที่บ้านอีกแล้ว
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไง
1: ก็ได้อัญเชิญตัวมาที่โรงพักอ่ะเด้
0: ขึ้นรถสายตรวจไป
1: มาพูดมาคุยมาสงบสติอารมณ์จะกลับไปส่งที่บ้านแต่วุฒิไกรเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ดึงภรรยาเขาไว้เดินไปในตลาด
0: จากนั้น
1: ทะเลาะกันตลอดทางเลยมึงสิกูสิอยู่นั่นแหละ
0: พอโมโหเข้า
1: สุดเข้าไปในร้านแล้วก็ใช้มีดจี้เป็นตัวประกัน
0: เบื้องต้นตำรวจทำไง
1: ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ที่เมียเป็นตัวประกันโหเมียอุตส่าห์ไปทำงานหาเงิน
1: ทีหลังมาชุมชนทะเลสวนหน่อยนะ
0: ทำไม
1: มาจี้ป้าแหม่มเป็นตัวประกันดูที่โจเล่จะไปตัวเป็นถ่ายคืนหรือเปล่า
0: คุณนี่เพิ่งกลับมาแล้วน่ะ
1: เหรอ
0: ไปนูพัทยามาถึงก็ร้องไห้เลย
1: ทำไมอ่ะ
0: บอกเป็นไงละหลายประตูไงไม่มีใครมองหนูเลย
1: ฟ้องกันมาแชมป์เลยเนาะ
0: เป็นไงเหรอ
1: ช่วงสงกรานต์เดินถึงก็ปากซอยันหน้าซอยอ่ะแต่งตัวซะเชงกระเดะถัดแป้งแดงดี
0: เดินไปทำไมอ่ะ
1: กะว่าจะให้วัยรุ่นมันสาดน้ำไง
0: อยากเล่นสงกรานต
1: ์เออ
0: แล้วยังไงอ่ะ
1: ไม่สาดไม่ว่าดิไอ้วัยรุ่นพวกนี้ตะโกนมันอีก
0: ว่า
1: เฮ้ยคนแก
0: ่อย่าไปเล่นน้ำกับแกเดี๋ยวแกจะเป็นลมป่ะ
1: กลับมาถึงบ้านเป็นลมเลย
0: ดิทากันทำเบียร์นะพวกเรา
1: ทำบุญทำบุญทำบุญทำบุญ
0: กฐินสามัคคีทุกวัดนะ
1: สาธุ
0: ไปทอดกัน
1: ครับ
0: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: ของละ 1,000 บาทนะ1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนที่สำนักสงฆ์เขาถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามอันนี้อยู่กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดเขา วัดป่าเขาถ้ำพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคมในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีอันนี้ก็2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
0: จะออกโรงทานจะทำบุญก็ติดต่อทางวัดได้เลย
1: สำหรับท่านที่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับลุงช้างในราคากระปุกละ300บาทชนิดแคปซูลน่ะนะครับ
0: กระปุกละ300
1: อันนี้ปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะ
0: รับประทานชนิดแคปซูล
1: กระปุกนึง300บาทนะเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะ1กระปุกเราจะถวายวัดไป5บาท
0: อ
1: ีก295บาทคืนบริษัทเข้าไป
0: นาน
1: นะครับส่วนท่านที่เป็นเก้าเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: จะเป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
1: ก็ซื้อแบบสูตรดั้งเดิมไปรับประทานนะ
0: สูตรดั้งเดิมก็เป็นกล่องละ200
1: ซื้อ5กล่องก็แถมกล่องหนึ่งครับ
0: ซื้อ5กล่องแถมกล่องหนึ่ง
1: ครับ
0: อ
1: ๋อฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่จะทำบุญกับทางสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาก็มาเอง
0: มาที่วัดจะซื้อที่ดินถวายวัด
1: ครับผมซื้อที่ดินถวายวัดกัน
0: แล้วก็กฐินเขาด้วย
1: กฐินด้วยวันที่1พฤศจิกายนนะ
0: นักสงฆ์ถ้ำจำปา
1: ครับผม
0: เมืองขาว3ยอดเผื่อเมืองลพบุรีนะ
1: ครับถ้ากระดูกพุงกระดูกคุณกระดูกเสื่อมและปวดกระดูกก็ไทยแคลพัดนะ
0: ไทยแคลพัดนะ
1: ครับผม
0: 2กระปุกก็500
1: อันนี้อย่าปล่อยให้มันผุ
0: จ
1: ะซื้อ4กระปุกก็แถมกระปุกนึง
0: แถมให
1: ้น้ำมันงาดำเนี่ยต้องรับประทานเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่น
0: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: เพราะกระดูกมันแห้งไง
0: แห้ง
1: น้ำเลี้ยงกระดูกมันไม่ทำงานหรือทำน้อย
0: อ
1: ายุมากๆ40ปลายๆก็เริ่มแล้วเนี่ย
0: จะเดินจะลุกกุบกับกุบกับ
1: นะพักพวกผมหลายคนเนี่ยโดดล่ม
0: เป็นไงอ่ะ
1: กลึบกันมาหนึ่งง่อยเลย
0: จนกระทั่ง
1: อายุเยอะแล้วอ่ะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งแย่นะ
1: ลุงดอนยังต้องกินเลยนะ
0: จ
1: ะโดดล่มเยอะนะ
0: ลุงดอนผีบ่อยากเนี่ย
1: โดดล่มหรือโดดรถก็ไม่รู้นะครับผมมีจำหน่ายตัวแทนเยอะแยะนะน้ำมันงาดำกับมลคินกราคาเดียวกันโปรเดียวกันนะจ๊ะ
0: 600
1: ส่วนใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆ
0: อันนี้ให้รับประทานโฟกัสนะ
1: คือต้องเข้าใจนะว่าฉี่บ่อยๆในหมายความว่าฉี่ได้น้อยปริมาณฉี่น้ำฉี่มันมีนิดเดียวปิดรถหัวในโปเท้ามันไม่พุ่งไม่จวด
0: เหม็นแล้ว
1: อย่างเงี้ยได
0: ้
1: นะรับประทานเพื่อขยายท่อปัสสาวะ
0: โฟกัสโฟกัส
1: ต่อมลูกหมามันกดทับท่อปัสสาวะถ้าปัสสาวะเยอะฟองเยอะเหม็นสันไตโรคไต
0: ตายเยอะบ
1: อ
0: มิกออย
1: แต่ถ้าเยอะฟองฟอดหมดขึ้น
0: เป็นไงอ่ะ
1: เบาหวานได้สิน
0: ึกถึงบะละละตอนน
1: ี
0: ้บะละ
1: นะครับต้องดูให้ดีบางคนบอกฉี่ทั้งคืนเลยไงปริมาณเยอะไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ยนะต้องในลักษณะที่ว่าฉี่ทั้งคืนเนี่ยกระปิบกระปอยติ๊ดติ๊ดตัดตัดฉี่แป๊บเดียวเอ้าปวดฉี่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อ
1: ันนี้โฟกัสนะครับ
0: รับประทานโฟกัสนะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: แนะนำให้รับประทานไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอยเป็นแคปซูลนะกระปุกละ350บาท
0: ไซเลียมจอย
1: ซื้อ2กระปุกแถมกระปุก1
0: ซื้อ3กระปุกเลย
1: ซื้อ3กระปุกกับซื้อ2แถม3ไงแถม1ไง
0: เป็น3
1: เป็น3ไงราคาเดียวกับจอยมิกฟรุต
0: อ
1: ันนี้ก็คุณสมบัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นผงชงน้ำดื่ม
0: น้ำเย็นน่ะ
1: ต้องใช้น้ำเย็นอย่าใช้น้ำร้อนนะจ๊ะสองกล่องแถมกล่องหนึ่งเหมือนกันนะราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
0: เหมือนกันไง
1: ไอ้ห้าวเป็นไงผมไม่ค่อยอยากบอกโทรมาคุยกันเองแล้วกันหลังไมค์นะ
0: สั่งซื้อกัน
1: โอ้ยกินกันไปแล้วเราก็ห้าวเนี่ยห้าวมันต้องกินไงห้าวแล้วยังไม่เท่าท่าเขาทางไม่ไหวนะ
0: นาน
1: เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: นะจ๊ะ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: กระปุกหนึ่งมี60เม็ด350บาท3กระปุก 1,000 บาท
0: ม
1: ันเป็นยาระบายอ่อนๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องถึงใจเลี่ยมจอกันได้อันนั้นท้องผูกขนาดหนักเลยนะ
0: ใจเลี่ยมจอย
1: แต่มันมีเลือดติดมาด้วยนี่ก็ต้องอาศัยเขาละยาบรรเทาฤทธิ์ดวง
0: ของไทยทิพย์โอสถนะ
1: จ้าหนุ่มถูกหวย10งวดติดโอ้โห
0: เป็นยังไงโอ้โหเนี่ย
1: หอบไข่ 8,900 ฟองแก้บนท้าวเวสสุวรรณที่วัดดังชลบุรี
0: ลุ้นเลขงวดหน้าด้วย
1: แล้วงวดหน้าจะออกอะไรวีเนี่ยนะ
0: ได้ไหมเล่าเลขอ่ะ
1: มาเดี๋ยวนี้10งวด สิบงวดไปใช้ไข่ 8,900 ฟองผมไปสำนักถงสำนักสงฆ์ผู้ประหารเนี่ยผมเอาไป6แผงนะ
0: 6แผง
1: 6เอ้ย6แผงหรือ40แผงอะไรตรงเนี้ยหรือ46แผงมั้งเออ
0: นาน
1: เป็นเท่าไหร่เนี่ย46แผงคิดเงินดิมันกี่ฟองอะน่ะ
0: ไปแก้บนนี่ 8,900 ฟองนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครับที่วัดวรพจน์สังฆาวาส
0: หมู่ที่5ตำบลบางนาอำเภอบางพานทองจังหวัดชลบุรี
1: อ้าวบ้านป้าสะอิ่งกันสิเนี่ย
0: อยู่แถวพานทองเนี่ยนะ
1: มึงซื้อยาหม่องไปเมื่อวานเนี่ย
0: ป้าสะอิ่งคิดถึงนะ
1: คิดถึงนะป้าอิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วด้วยนะ
0: โอ้มีหลายเบิร์มกันไงเปลี่ยนเรื่อยเนี่ย
1: เปลี่ยนกันเก่ามันไม่ค่อยดี
0: ม
1: ั้งนายดำรงอายุ44ปีบ้านอยู่ศรีราชาครับ
0: นำไข่ไก่ทั้งหมด 8,900 ฟอง
1: มาถวายแก้บนบริเวณหน้าศาลาท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ภายในวัดหลังจากตัวบอกเผยว่า
0: ว่าไงว่าไง
1: ขอพรแล้วก็โชคลาภก่อนมีจะถูกรางวัลติดต่อกันหลายงวด
0: และล่าสุดได้โชคก้อนใหญ่เนี่ย
1: สมหวังตามที่เคยบนบานเข้าไว้ครับ
0: บนบานเอาไว
1: ้โอ้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนำลงจัดโต๊ะเครื่องสักการะ
0: แล้วก็นำดอกกุหลาบสีแดง
1: น้ำแดงน้ำเปล่าไข่ไก่จำนวนมากมาถวาย
0: แล้วก็จุดธูปบอกเล่า
1: แล้วก็ทำพิธีแก้บนตามความเชื่อนะ
0: แก้บนกันหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
1: ดำลงก็ได้ใช้ได้ขอโชคลาภอีกครั้งหนึ่ง
0: ว่ายังไงแล้วนะ
1: ลูกหวานล้วงลูกปิงปองเลขที่ปรากฏได้เลขอย่าบอกไม่อ่าน
0: ไม่อ่าน
1: ไม่อ่านเรากูรู้สองคนพอ
0: ไม่รู้ว่ามีเลขอะไรใช่ไหม
1: ไม่บอกเลขอะไรอ่ะที่อยากรู้ก็ต้
0: อง
1: สั่งซื้อของเอาไม่อยากได้กันเนี่ย
0: เ
1: จ้าตัวก็นำไปโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
0: ดูเลยไง
1: ชาวบ้านตอนนั้นก็มาดู
0: ดูด้วยความสนใจ
1: สร้างความสนใจบรรดาคอหวยต่างๆ
0: จดเลขเอาไว้
1: จดกันยิกเลยนะ อยู่บ้านเราเขียนหนังสือไม่ถูกเขียนไม่เป็นมันได้เลข570มากันนั่นแหละจดกันเฉยเชียว
0: คุณอย่าไปบอกใครนะ
1: ผมไม่บอกว่า570ไม่บอก
0: ไม่ต้องไปบอกกันนะจดกันเนี่ย
1: 16กันยา2569พวกเราไปซื้อกันนะ
0: 570
1: อย่าบอกนะ
0: ไม่บอก
1: ไม่บอก
0: นะได้โลโลเปิดเผยเดินทางมาจากรุ่น
1: ศรีราชา
0: แล้วก็เริ่มต้นนะรู้จัก
1: ฟังรายการช้างกับหมูนี่แหละ
0: บอกที่นี่เขามีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นะ
1: โอ้อยู่พานทองอ่ะต
0: อ
1: นขับรถมาส่งคนงานก็เลยแวะซะเลยไง
0: มาที่บริเวณศาลาในวัดเนี่ยนะ
1: ชอนนอนนอนนอน
0: สังเกตเลย
1: ท้าวเวสสุวรรณเก่าแก่ตั้งอยู่ก็ไปกราบไหว
0: ้ท้าวเวสสุวรรณ
1: ขอพร
0: ขอพรขอโชคขอลาบ
1: ขอขอลาบเนี่ยขอลาบเดี๋ยวหมาขันเหนียวมาอีกหลังจากนั้นก็เริ่มมีโชคถูกมาติดๆกัน10งวดคุณผู้ฟัง
0: ถูกเล็กๆน้อย
1: ๆโอ้คนงานก่อสร้างมาร่วมกันด้วยทำบุญสร้างวัดกันนะ
0: นานเตะ
1: เอาเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดขอบคุณมาก
0: เออ579ใช่ไหม
1: 570
0: นะ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวจะนำตัวเลขนี้ไปซื้อเมื่อวันที่16นะ
0: เอ
1: ารัฐบาลนะอย่าไปเล่นในนั้น
0: โอยรัฐบาลเนี่ย
1: ไม่ไหวใต้ดินกินเราอย่างเดียวมามีอั้นด้วยนะ
0: มีอั้นเนี่ยก็เลขดังก็อั้นเนี่ย
1: เด็กหญิง7ขวบหายไปสังหรณ์ใจ
0: เป็นยังไง
1: เปิดกล้องวงจรปิดพดว่า
0: ตกลงไปในน้ำ
1: ผมเจอร่างรันทดอยู่กับยายแค่2คนเท่านั้น
0: น่าสงสารเด็กเนาะ
1: ครับ
0: ตกลงไปในน้ำเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองนนทบุรีครับ
0: ได้รับแจ้งบอกเด็กหญิงวัย7ขวบเนี่ย
1: จมน้ำสูญหายไปในบ่อน้ำของบ้านพักหลังหนึ่ง
0: ที่ตำบลบางรักพัฒนา
1: ตั้งแต่วันที่5เมื่อเวลา2ทุ่ม
0: ปลอมปลอมยังอยู่เปล่าเนี่ย
1: ปลอมมาอยู่แล้วไปดูก็ลูกแล้วอยู่เชียงใหม่แล้ว
0: หายหน้าหายตาไม่โทรมาคุยเลย
1: นี่ที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำกว้างประมาณ24x50เมตร
0: ลึกก็3เมตรด้วยนะ
1: อยู่ในพื้นที่บ้านหลังใหญ่โดยพบรองเท้าแตะของเด็กหญิง
0: ลอยอยู่ในน้ำ
1: อย่าสงสัยว่าเด็กจะจมไปในน้ำหรือเปล่าก็ขอให้เจ้าของบ้านเปิดกล้องวงจรปิดดูให้หน่อย
0: พอเปิดแล้วเป็นยังไง
1: ปรากฏว่าเด็กดังคนดังกล่าวพลัดตกลงไปในบ่อน้ำก่อนจะจมหายไป
0: เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูทำไง
1: หาร่างน้องเขาใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงพบร่าง
0: ของเด็กหญิงวัย7ปี
1: จมอยู่ใต้บ่อก่อนจะนำร่างเด็กหญิงขึ้นมาจากน้ำครับ
0: น่าสงสารเนาะ
1: น่ะหญิงวัย53ปีเพื่อนบ้านที่รู้จักบอกว่ายายของเด็กเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: บอกว่าหลานสาวเดินหายเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็หายตัวไป
0: ทําให้ทุกคนทราบข่าวก็ช่วยกันตามหา
1: ในตอนแรกมาดูกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้าน
0: ก็เห็นอ้าวเด็กยังวิ่งไกลรองเท้าอยู่เนี่ย
1: แต่มาพบรองเท้าแตะของเด็กลอยอยู่ในน้ํา1ข้าง
0: แล้วก็ที่ขอบบ่ออีก1ข้าง
1: ทําให้สังหรณ์ใจว่าเด็กอาจจะจมอยู่ใต้บ่อ
0: หลังจากนั้น
1: ก็ขออนุญาตเจ้าของบ้านให้เจ้าหน้าที่มูลที่มาช่วยค้นหา
0: ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่
1: ก็เจ้าของบ้านก็เปิดกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งจนพบว่า
0: เด็กเนี่ย
1: เดินเล่นก่อนจะพัดตกลงไปในบ่อน้ำจริง
0: โอ้เด็กพัดตกลงไป
1: เจ้าของบ้านยังกล่าวอีกว่าปกติแล้วยายกับหลานมักจะมาบริเวณที่หน้าบ้านเพื่อมาขอเงินกับทางเจ้าของบ้านแต่วันนี้เจ้าของบ้านปิดเปิดประตูบ้านไว
0: ้
1: เพราะว่านัดเพื่อนบ้านมากินข้าวที่บ้าน
0: และจังหวะที่ยายกับหลานเนี่ย
1: ที่เสียชีวิตเนี่ยเดินมาในบ้าน
0: เดินมา
1: แล้วก่อนที่เด็กสาวจะเดินไปขอบบ่อแล้วก็พัดตกลงไป
0: เด็กตกลงไปเองนะ
1: ผมว่านะใครมีลูกมีหลานเนี่ยให้น้องเขาเรียนว่ายน้ำมันดีที่สุดเดี๋ยวนี้สาวว่ายน้ำเอกชนเยอะแยะหรือไม่ก็เราจะสอนเองอะไรเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับ
0: เดี๋ยวนี้เขามีไอที่ใส่รองเล่นนะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้สบาย
1: ไม่ต้องใช้มะพร้าวเราลูกมะพร้าวเนี่ย
0: มะพร้าวสบายก่อนเนี่ย
1: ประชาไม่ใช่ลูกมะพร้าวตีโป่ง
0: นะผู้หญิงก็ใช้ตีโป่งเนี่ย
1: อ่ะเดี๋ยวกลับมาครับอย่าเพิ่งหมุนคืนหนีไปไหนนะจ๊ะ
0: นะ
1: คู่เดียวเดี๋ยวกลับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20

0: เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พง

0: นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดรู้หม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: แต่ลิซ่าเอ็มโกลใหม่มาเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดสม
2: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
3: 0812901691 0812901691
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
0: บิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด081-290-1691 0812901691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
8: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
9: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
10: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2เลยจ้าม
1: าล้อมวงเข้ามาฟังกันต่อ
0: ครับผม
1: บางคนไปทำงานเนี่ยนะตอนนี้มาแล้วมาฟังกันได้แล้ว
0: มาสิมากันหลายครึ่งหน่อย
1: นั่นเดี๋ยวจะมาตักน้ำใส่ตุ่มไม่ได
0: ้ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จบร FM ที่นครนายกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ฟังได้
0: ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราได้ฟังช่วงนี้นะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้ฟังสิสวัสดีกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ชาวจังหวัดนครนายก FM เนี่ยนะ
0: ครับผมเดี๋ยวฟังมาฟังพร้อมกันเลยครับที่
1: ไหนอ่ะ
0: ที่ประจีนบุรีไง
1: อ๋ออยู่ใกล้กันเนี่ย
0: แต่ประจีนบุรีเป็น AM
1: ทั้ง AM และ FM เนี่ยฟังกันได้เลย
0: FM ฟัง 89.75 นะครับ
1: ภาคตะวันออกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ได้แล้ว
0: ที่นครนายกนะฟังกันได้แล้วฟังกันแล้วก็บอกกันต่อๆนะครับรายการตาช้างเข้ามาแล้ว
1: มาแล้วมาฟังกัน
0: ช้างเข้าคู่ช้างกับหมูคู่หูดูโอ้ไม่ค่อยมีสาระเลยสักเท่าไหร่หรอกขอบคุณคุณพี่จากศรีมหาโพธิ์ด้วยนะมาสักครู่นี้ปราจีนบุรี
1: เอาซะจนได้2ลูกก็นะ
0: ได้ไปแล้วใครจะมาจองวันนี้ไม่ได้แล้วนะ
1: ไม่ได้แล้วหมดแล้วนะ
0: เอาลงจากรถเออเมื่อวานก็เกินไป22ลูกอ่ะ
1: มันเหลืออยู่ในรถเนี่ย
0: เหลืออยู่ในรถ
1: 2ลูกไอ้ที่จะแถมเนี่ยนะ
0: ใช่
1: วันนี้ได้ไปแล้ว
0: ได้ไปแล้ว
1: ปราจีนเลย
0: ปราจีนบุรีเลยนะ
1: สีอะไรนะศรีมหา
0: ศรีมหาโพธิ์
1: ศรีมหาโพธ
0: ิ์ไม่ใช่ศรีมโหสถนะศรีมหาโพธ
1: ิ
0: ์นะครับวัดดงกระทงยาง
1: โอ้
0: ลงสีครูอีท
1: ครูอีทเนี่ยเป็นลงสี
0: เป็นลงสีด้วยเป็นฟาร์มด้วย
1: เป็นปุ๋ยด้วย
0: เป็น
1: สาม
0: ปุ๋ยใช้ปุ๋ยไปใช
1: ้เอาปุ๋ยไปใช้เนี่ยนะ
0: เดี๋ยวมีของแจกของแถมเพียบ
1: นอกจากได้ปุ๋ยไป2ลูกแล้วยังมีของแถมไว้อีกด้วย
0: ป้าทีมงานไม่น่าแบกของเกินไปเลยเนาะเออพอแบกของเกินปุ๊บก็ต้องให้เขาสิ
1: ให้เขาไป
0: กล่าวไปตั้งเมื่อวานแล้วมันอยู่บนรถอะเนาะ
1: พูดแล้วก็ต้องให้เขา
0: แล้วก็ต้องให้
1: 2ลูกเลย
0: อ้าวถ้าเขาอยู่แถบเส้นเดียวกันเนี้ยนะผมจะได้เขายกอีก22ลูก
1: นั่นเอาไปครับวันนี
0: ้ทางเดียวกันนะปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วว่าจีนนี่ใช้กันเยอะนะ
0: จีนกันเยอะนครนายกก็แย
1: ่
0: นะครับ
1: เมืองกงเมืองกาญเนี่ย
0: กาญจนบุรี
1: มีทั้งอ้อยมีทั้งมันสำปะหลัง
0: มันสำปะหลังข้าวโพดมี
1: นี่มีทั้งงั้นเลยเนี่ยสั่งปุ๋ยกันไป
0: ครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
1: ตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: สาวสวยจากที่ไหนนะเมื่อกี้เนี่ย
1: พี่ขอเพลงไหมเนี่ย
0: เ
1: พลงอะไรนะปักใต้ไหม
0: ไม่ใช่เพลงนี้เพลงอุ้มช้างอาบน้ำอะไรเนี่ย
1: อุ้มช้างอาบน้ำ
0: ท่าตะโกท่าตะโก
1: โอ้ท่าตะโกนครสวรรค์ฟังอยู่เนี่ยนะ
0: เปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะ
1: เปิดให้แล้วนาอย่ามาทวงอีกอะ
0: อย่าทวงเด้อ
1: พวกนี้ขอมาใหม
0: ่ครับ
1: จะได้รู้ว่าฟังกันอยู
0: ่รายการข่าวที่มันขอเพลงกันอย่างเงี้ย
1: ก็มีต้นรายการก็ให้เขาไป
0: ครับ
1: เพลงละชั่วโมงกันนะ
0: ชั่วโมงละเพลง
1: ชั่วโมงละเพลงกันนะ
0: โอ้เพลงละชั่วโมงก็ไม่ต้องอะไรกันแล้ว
1: เอาเป็นเพลงแหล่ไปได้แ
0: ค่ใครๆก็ใช้กันตอนนี้นะใช้ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อรวมไปถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยอาการปวดเส้นเอ็นตึงนะ
1: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นหนักๆเนี่ย
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิมไป
0: ใครที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายนะแล้วหมอก็ไม่ให้ดื่มเพราะว่าเป็นเบาหวานวันนี้เราฉีกกฎคำสั่งคุณหมอได้เลยนะเพราะว่าเรามีกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: 2สูตรด้วยกัน
0: ครับ
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: จะได้สดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นเบาหวานยังรับประทานได
0: ้คอกาแฟทั้งหลายถูกคุณหมอก็ไม่ให้ดื่มนะวันนี้ไทยทิพย์โอสดฉีกกฎคำสั่งคุณหมอเรียบร้อยดื่มได้ใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นกันทั้งวันแล้วนะ
0: เราไม่มีส่วนผสมเยอะนะมีอยู่สมถังเช่าเก่ากี
1: ้เห็ดลิ้นจือแล้วก็กระชายดำ
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกนเราเพิ่มโคลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
1: อันนี้เพิ่มให้ไป
0: ครับคอกาแฟแล้วยังมีคอโกโก้อีกนะ
1: ตอนนี้นะ
0: โกโก้ชูโกโก้อร่อยมาก
1: อร่อยไง
0: โอ้โหพี่ตงส่งมาให้เดี๋ยวให้ป้าแช่มชง ให้โชเล่กินสักแก้วหนึ่ง
1: ผสมผสมใส่กาแฟลิซ่าเอ็มมาเลย
0: ถ้าเราเอากาแฟลิซ่าเอ็มใส่ไปนะหนึ่งซองไงนะแล้วเอาโกโก้ใส่ไปสักสองช้อนก็ได้
1: จะได้มีรสหวานนิดหน่อย
0: เออแต่โกโก้เนี่ยมันใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไม่เยอะนิดเดียว
1: แล้วก็หน่อยเดียว
0: แต่กาแฟลิซ่าเอ็มเขาไม่มีน้ำตาล
1: จะได้ทั้งรสกับโกโก้แล้วก็กาแฟ
0: ใช่ดื่มแล้วมันความจำมันดีด้วยนะความจำดีเพราะว่ามันจะมีสารสกัดจากหลายๆอย่างช่วยบำรุงสมองฟื้นฟูความจำนะ
1: นาน
0: เมื่อกี้ผมพูดอะไรไปปะ
1: เรื่องจำไม่ได้อีกแล้ว
0: แสดงว่ายังมีชงให้ผมกินนะทีเนี่ย
1: ยังของเพิ่งมา
0: ครับผมวันนี้4โมงเย็นครับพี่น้องที่อยู่แถวๆบางระจันนะ
1: บางระจัน
0: ครับ
1: ไหสี่หู
0: วันนี้ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรามีไปทุกอย่างนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะเอาปุ๋ยสั่งปุ๋ยได้โทรไปซะก่อนนะ
0: โทรไปก่อนลูกก็ลูกสองสอบสองก็สอบอะไรเงี้ยนะ
1: เขาจะได้เอาติดรถไป
0: ครับ
1: ไม่สั่งเขาแม่ไปนะ
0: ครับ
1: หนักรถเนอะ
0: ยกไม่ไหวตัวมันเล็ก
1: แต่จะสั่งเป็นตันนี่จะไปส่งปะจีนก็ไปส่งอะ
0: ปะจีนยังไปเลยวันเนี้ย
1: ตอนนี้ไปส่งนะ
0: ครับเดี๋ยวผมดูก่อนใครจะไปรับหลานกันไม่รู้เนี่ย
1: โอ้จะไปเองหรือไง
0: มันต้องไปเองสิรับปากเขาแล้วนะ
1: นั่น
0: อ่ะโทรหาลุงช้างครับ081
1: 290
0: 1691กาวรุมาตอยกระดูกทับเส้นนะใครเป็นแล้วปวดมากบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมครับ
1: กล่องละ200บาทนะ
0: ครับผม
1: ซื้อกัน
0: ซื้อกันนะ
1: รับประทานกัน
0: ครับผมเดี๋ยวปราจีนบุรีผมส่งไปแล้วหรือยังเนี่ยน่าจะส่งไปแล้วเนาะ
1: ดูก่อนเด
0: ้เขาจะลืมอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่อะไรละ
1: บอกแล้วให้กินกับ
0: โกโก้
1: โ
0: กโก้ส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้ว
1: ลงเรียบร้อยแล้วนะ
0: เรียบร้อยเลยชั่วโมงหนึ่งยายชายวัย56ปีครับ
1: เป็นยังไงชายคนเนี้ย
0: รับจ้างถางหญ้ามันป่ารกทึบเลยนะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: ถางไปถางมาไกลตนก
1: ตกกระจาย
0: ไปพบโครงกระดูกมนุษย์ครับกระจัดกระจายเต็มเกลื่อนไปเลย
1: อ้าว
0: อ้าวไปเจอยังไงวะเนี่ย
1: ก็ไปเขาไปถากหญ้าถึงเจอ
0: เออนั่นน่ะสิเรื่องราวนี้นะครับเกิดที่ชลบุรีนี่แหละ
1: บ่อเพลาะบ่อทองเนี่ย
0: อำเภอบ่อทองฮะตำรวจจากสภ.บ่อทองกู้ผมกู้ภัยได้รับการแจ้งจากชาวบ้านว่าพบโครงกระดูกมนุษย
1: ์ภายในป่าพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณ
0: อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
1: ไปตำรวจไปกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พอไปถึงพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่ารกทึบ
1: เจ้าหน้าที่ก็ไปพบชิ้นส่วนของโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยนะ
0: กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นที่หลายจุดครับ
1: เอาค้นหากันหน่อย
0: ก็ลองค้นหาชิ้นส่วนกระดูกเพิ่มเติมในบริเวณใกล้เคียง
1: แล้วก็มารวบรวมมาไว
0: ้แล้วก็ตรวจสอบให้ครบถ้วนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: พบเสื้อผ้าที่คาดว่าอาจจะเป็นของผู้เสียชีวิตตกอยู่ด้วย
1: มีเสื้อผ้าด้วย
0: จากการสอบถามนายวรรณศรีแก่นจันทร์อายุ56ปี
1: เป็นชาวบ้านที่พบโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ย
0: บอกว่าตนได้รับการว่าจ้างจากเจ้าของที่ดินมาถางหญ้าแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้หน่อย
1: เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
0: มันเป็นป่ารกทึบ
1: ระหว่างที่กำลังถากอยู
0: ่แล้วเดินเข้ามาในภายในป่ากระทั่งมาจุดเกิดเหตุ
1: เอ๊ะสังเกตดูเนี่ย
0: เห็นวัตถุบางอย่างมีลักษณะคล้ายชิ้นส่วนมนุษย
1: ์ก็เดินไปดูใกล้ๆเนี่ย
0: ก่อนจะพบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกะโหลกมนุษย์ตกอยู่
1: ทำให้ใจกระตกตกกระจายเป็นอย่างมาก
0: พอตั้งสติได้ก็รีบแจ้งตำรวจให้เดินทางมาตรวจสอบ
1: เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยละเอียด
0: ก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนมนุษย์โครงกกโครงกระดูกมนุษย์กระจัดกระจายเต็มพื้นที่หญ้าหลายจุดจริง
1: มีหลายจุดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: รวบรวมชิ้นส่วนของโครงกระดูกรวมถึงเสื้อผ้าและสิ่งของ
1: บริเวณดังกล่าวเอาไว้เป็นหลักฐาน
0: ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาอัตลักษณ์บุคคล
1: พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลการแจ้งบุคคลหายเอาไว้ในพื้นที
0: ่และบริเวณใกล้เคียงก่อนหน้านี้เพื่อประสานญาติเข้ามาตรวจสอบเสื้อผ้าและสิ่งของที่พบครับ
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: จะได้เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร
1: รวมถึงได้ตรวจสอบหาสาเหตุ
0: ระยะเวลาการเสียชีวิตเพื่อคลี่คลายปริศนาการพบโครงกระดูกมนุษย์กลางป่าในครั้งนี้ครับ
1: ไม่รู้เป็นโครงกระดูกของใครเนี่ยนะ
0: แต่โชเล่มาอยู่ผมสงสัยเลยนะเนี่ย
1: ผมก็นึกว่าคุณต้องสงสัยผมแน่เนี่ยนะ
0: เราสองคนในปากมันค่อยดี
1: ปากพาจดพาไปเนี่ยนะ
0: โอ้ผมเชียร์คุณอนุทินตลอดแหละมีแต่คุณเนี่ยทอยให้ผมเรียกไอ้หนูไอ้หนูอยู่เลย
1: นั่นท่านเลวัตท่านพูดก็
0: แล้วตลุกเขาไม่คุยกันเลยนะท่านเลวัตบอกไม่ไหวแล้วไม่รู้เขาไปดูถูกดูแคลนอะไรกันก็ไม่รู้นะ ป๋าเรวัตตอนนี้ฟังอยู่เมืองกาญหรือเปล่าครับ
1: คิดถึงนะป๋านะ
0: กาญจนบุรีฟังเราอยู่ตชด.นะยังไงก็บอกเล่า90กันหน่อยปุ๋ยในเมืองกาญผมไปส่ง
1: บ่ฝั่งเท่าไหร่ก็ไปส่งกัน
0: ปัจจีนไกลกว่าเมืองกาญผมยังไปส่งอ่ะแล้วกาญจนบุรีทำไมจะไม่ส่งแล้วปุ๋ยของตาช้างเอาเนี่ยถุงเขียวๆเนี่ย
1: ถุงสีเขียวนะตาพญาเสือนี่แหละ
0: ครับเป็นปุ๋ยที่มีเลยนี่ก็คือใน3ตัวเนี่ยนะ3อย่างนะที่จะมีก็คือมันต้อง4อย่างดิมีมูลสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ในฟาร์มไม่ได้ปล่อยตามทุ่งตามท่านะไม่ใช่ไรทุ่งว่างั้นเถอะ
1: ครับ
0: เวลากินอาหารดีๆเวลามันออกมาก็จะมีประโยชน์มันจะเป็นอาหารให้กับต้นไม้อยู่แล้วไม้ทุกชนิดอยู่แล้วยกเว้นวัชพืชอันนั้นไม่เกี่ยวนะแล้วก็ยังมีฮอร์โมนสำหรับเป็นอาหารของพืชทุกชนิด มีฮิวมิกและโคโลไมไอ้สองตัวเนี่ยเป็นวัสดุปรับปรุงดินครับ
1: น่า
0: ไปปรับดุงดินของท่านที่ดินมันไม่ดีดินแข็งดินมันเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ย
1: ดินนิสัยไม่ดีเลวทรามเนี่ย
0: มันไม่กินปุ๋ยอย่างเงี้ยเอาไปสองตัวเนี่ยไปปรับมันอยู่ในถุงเดียวกัน
1: ถุงเดียวกัน
0: ยืนยันว่าเป็นปุ๋ยที่ไม่มีดินผสมเลย50กิโลนี่แน่นอึดอึดหนักอึดอึด
1: เขาเรียกปุ๋ยล้วนๆเนี่ย
0: ปุ๋ยล้วนๆนะเม็ดจะไม่สวยแต่ว่าเข้าเครื่องพ่นได้ใส่โดนได
1: ้
0: ฉีดพ่นได้นะครับถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยเคมีปีนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ควรจะกระสอบหนึ่งควรจะสัก2ไร่3ไร่นะหรือถ้าเป็นกระสอบละไร่ได้ก็ดีแบบลุงชูที่บางขามเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ที่บัญชีเนี่ยนะนะครับแต่ถ้าปีที่แล้วท่านใช้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วปีนี้กระสอบหนึ่งก็4 5ไร่สบายๆ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันเป็นวัสดุปรับปรุงดินแล้วก็เป็นอาหารต้นไม้ด้วยราคาไม่แพงครับนะสั่งซื้อกันได้นะยินดีมาส่งถึงมือถึงบ้านส่งถึงหัวไร่ปลายนาแบกให้เสร็จเลี้ยงให้พร้อม
1: นั่น
0: ของแถมก็มีไม่ต้องห่วงครับ
1: ว
0: ันนี้ซื้อ1กระสอบแถม2กระสอบนะวันนี้นะ
1: แถมให้
0: เมื่อวานส่งเกินเข้าไปสิ
1: ยี่สิบสอง
0: กระสอบไม่ต้องอาลง
1: เ
0: ดี๋ยววันนี้จะไปส่งมหาโพธิ์ไม่ใช่สีมหาโพธ
1: ิ์วันนี้ไปแล้วละ หมดแล
0: ้วละ อ่ะยกมือบ๊ายบายแล้วนะ
1: ไปอ่ะ
0: อันนี้ไง USS อับราฮัมลิงคอน
1: โอ้ไปแล้ว
0: ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปแล้ว
1: ไปอเมริกาแล้ว
0: ปิดฉากเยือนประเทศไทย 2-6 กันยา
1: ก็หลายวันเหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหนี่รายได้เพียบเลยนะคนไทยหนึ่งเลยไม่ค้าต้มตำไก่ย่างอย่างเงี้ย
1: ขายดิบขายดีแล้วช่างทรงช่างสักได้หมด
0: เออร้านสักหมอสักช่างสักเนี่ยสักไม่ต้องลงคาถาอาคมอ่ะ
1: นั่นนะ
0: แล้วฝีมือคนช่างสักของไทยดีสวย
1: สวยงาม
0: เลยยากุซ่ายังบินมาสักกับไทยเลย
1: ยังมีหลายสีด้วยนะ
0: ใช่ใครจะบอกว่าไม่มีสักสีไม่ได
1: ้อ
0: ยากจะมีสักสีมาสักที่พัทยาเนี่ย
1: พัทยา 5,000 กว่าคนนะ
0: ครับถอนจะหมอไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: เพราะว่าเงินสะพัดอะเพราะว่ามาคนนึงไม่ต่ำกว่า100ดอลลาร์นะใช่อะ
1: ใช้กันให้สบายใจ
0: คนก็เป็นพันๆดอลลาร์นะ
1: อยู่ในทะเลนานนี
0: ่เออไม่รู้กี่เดือนเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ไปแล้วเมื่อวานนี้เวลา 11:00 นครับ
1: เขาก็อำลากันโชคดีกัน
0: เดินออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าสู่ทะเลหลังจากกำลังพลและลูกเรือทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดเวลา
1: 4วันเองอ่ะ
0: ครับผม
1: นึกว่าอาทิตย์ถึง4วัน
0: ไอ้4วันมา4วัน
1: มาไวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: มาไวไปไวเขาจะไปไหนต่อก็ไม่รู้
1: นะจะไปเขมรนะขอร้องขอร้อง
0: แต่ไปเขมรปีหน้าไม่ต้องมานะ
1: เครื่อง
0: เครื่อง
1: เอา
0: ใครที่จะดูแลสายตานะฝากไว้หน่อยครับวันนี้ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บ
1: ก็รับประทานยาหญ้าบลิงกันนะ
0: ครับยาหญ้าบลิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาครับ
1: ยาหญ้าบลิงเป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ฟื้นฟูดวงตาดูแลกันด้วยยาหญ้าบลิงหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้มี2 อย่างนะ
1: ดีแคร์
0: ดีแคร์เป็นซอฟเยลครับยาหญ้าบลิงเป็นแคปซูลยาหญ้าบลิงกระปุกนึงมี60เม็ด
1: ก็ขาย800บาท
0: 2กระปุก
1: 1,500
0: ครับถ้าเป็นดีแคร์กระปุกมี30เม็ดกระปุกละ400บาท2กระปุก650บาท
1: ซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: แถมฟรีให้1กระปุกจ้าน
1: าน
0: นะราคาเดียวกันโปรมิกออยล์ที่ดูแลเรื่องไต
1: โปรมิกออยล์นะ
0: ใครมีปัญหาเรื่องไตต้องเบาๆอาหารนะหน่อยลดเค็มอ่ะ
1: เค็มน้อยลงไป
0: ก่อนนอนอย่าไปกินมันนะเค็มจัดโอ้ยไม่ดีไม่ได้เรื่องอะงดเลยไม่ต้องกินเลยสักอย่างเลยนอกจากดื่มน้ำก่อนนอนพอ
1: นาน
0: ไทยมันทำงานหนักจริงๆนะพวกโซเดียมพวกของเค็มเนี่ยวันนี้บำรุงฟื้นฟูด้วย
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์หนึ่งเม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกซ์ ออย
0: รักไตห่วงใยไต
1: โปรมิกออย
0: นักท่องเที่ยวครับขับรถเก๋งไปเที่ยวบนภูทับเบิก
1: เป็นไงอะนะ
0: แหกโค้ง S1 ครับ
1: S1 อ่ะ
0: พุ่งไปชนติดค้างบนแท่งบารี
1: เ
0: ออร
1: ์
0: 4ชีวิตโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
1: โอ้คือรถพังโอ้โหมันขับยังไง
0: ก็มันเป็นโค้งนะมันโค้งแล้วขึ้นเขาหักจอกบ้างเป็นตัว S บ้างนี่ S1 นะS1 ยังน้องๆนะมีหนักกว่านี้อีก
1: มี S2 ด้วย
0: ครับ
1: โอ้
0: ผมขึ้นสองสามครั้งแล้วผมนะ
1: เขาคอเนี่ยนะ
0: เขาค
1: อ
0: ผมไม่แนะนำให้พวกรถตู้พวกอะไรเนี่ยขึ้นทางลมสักนะผมแนะนำให้ขึ้นทางพิษณุโลกทางนครไทยนะ
1: ไอ้ชะงูจะ
0: ไม่เนินมากเหมือนขึ้นทางลมสักทางลมสักนี่โอ้โหซุปเปอร์เลยประเทศไทยในใครผ่านเส้นทางปุทะเบิกได้ก็ถือว่าฝีมือแล้วจริงๆมันก็ยังมีอีกนะ
1: ม
0: ีที่ผมไปอยู่บ้านล่มเกล้าอ่ะ
1: ครับ
0: บ้านล่มเกล้าจังหวัดเลยรอยต่อพิษณุโลกนะ
1: อ
0: ันนั้นนะขึ้นวิ่งขึ้นไปเนี่ยกำลังไต่ขึ้นไปปุ๊บนะนึกจะเลี้ยวฟุบเลี้ยวเลย
1: หักศอกกันนะ
0: หักศอกมั่งโอ้โหอะไรบ้างนะ
1: เหมือนไปตามเขาอ่ะเนี่ย
0: ครับผ
1: ม
0: ช่างก็ช่างทำเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเขาก็ต้องให้มันขึ้นไปได
0: ้รถของทีวีหลายช่องฮะ
1: เป็นไงไ
0: ปนอนกองอย้ออยู่ใต้เขาหลายช่องเลยเมื่อปี2130ตอนที่เบ็ดต่อเนื่องอ่ะที่เรามีปัญหาเนิน1429กันนะ
1: โอ้
0: ที่บ้านล่มเกล้า
1: ใช่สมัยก่อนเนี่ย
0: ครับก็ไปเสียชีวิตจากการขับรถตกถนนตกดอยกันเยอะ
1: และช่วงฝนตกโอ้โหลำบากกันนะ
0: ช่วงภูทับเบิกก็จะเป็นช่วงของบ้านล่มบ้านอะไรนะ
1: ภูทับเบิกเลยนะ
0: ภูทับเบิกภูทับเบิก
1: บ้านภูโปรดนะนะบ้านเนินเงี้ย
0: ครับ
1: รถเก่าเนี่ยเป็นไงวะอ่ะ
0: โอ้โหนี่ไปชนนะแท่งบารีเออร์หลักกิโลเมตรที่7นะทางขึ้นภูทับเบิกหมู่6บ้านภูโปรดตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่า
1: หล่มสักกันแน
0: ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับ
1: หล่มเก่าเรียกหล่มเก่า
0: ถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขึ้นภูทับเบิกปุ๊บน่ะนะถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะเป็นที่พักเพียบเลยถ้าเราตรงไปก็จะเป็นที่พักของภูหินร่องกล้าถ้าไปเส้นนั้นน่ะไปลงนครไทยยังง่าย
1: ไปง่ายเ
0: ลยรถ Honda Jazz ทะเบียนกรุงเทพติดอยู่บนแท่งบารีเออร
1: ์
0: ด้านขวาฝั่งขาลงนะครับด้านหน้าได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บอยู่ในรถ2ราย
1: ก็ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
0: เนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชล่มเกล่าครับ
1: แล้วก็จากการสอบถามเบื้องต้นเนี่ย
0: อุบัติเหตุเนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดลพบุรี
1: คนลพบุรีไงเนี่ย
0: มาด้วยกัน4คนมาเที่ยวภูทับเบิก
1: พวกผมไปมั้งหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนอนค้างคืนนึง
1: ที่บนภูทับเบิกเนี่ยนะ
0: สายๆวันนี้ก็เดินทางกลับดิฝนตกและหมอกเยอะจริงๆนะ
1: เขาได้มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เป็นโค้งสุดท้ายจะลงถึงหล่มเก่าแล้ว
1: ระบบเบรกเป็นยังไง
0: มีปัญหาครับไม่สามารถควบคุมได้
1: ทำให้รถมาพุ่งแหกโค้งอะ
0: ชนค้างอยู่บนแท่งบารีเออร
1: ์และมีคนเจ็บ2ราย
0: โชคดีระหว่างเกิดเหตุไม่มีรถขับสวนมาครับ
1: ไม่เช่นนั้นแล้วก็อ
0: าจจะเกิดชนกันเป็นก็เป็นไปได
1: ้นอกจากนี้
0: หากรถยนต์คันดังกล่าวพุ่งลงทะลุบารีเออร์ไปก็นู่นแหละครับ
1: รถเอาอาจจะเกิดเสียหายมากกว่านี้
0: มันจะไปกองอยู่ทางใต้ภูเขาอะเนี่ย
1: จะมีคนเจ็บด้วย
0: S1 พุทธเบิกเป็นจุดลงขาลงในทางลาดชันนะ
1: เป็นลาดชันนะ
0: เป็นโค้งสุดท้ายที่จะลงลมเก่าแล้ว
1: โค้งสุดท้ายเลยไง
0: ถ้าเวลาไปก็ขึ้นโค้งแรก
1: เออ
0: เวลากลับมาโค้งสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนี่ย
0: ส่วนใหญ่รถเบรกแตก
1: นี่ต้องคอยดูนะเรื่องเบรก
0: มันร้อน
1: โอ้
0: ครับก็จะมีแถวนั้นก็จะมีรถบริการกันเลยนะ
1: เออ
0: มีป้ายปักเลยใช่มีปัญหาอะไรก็เรียกโทรก็ได้เขามา24ชั่วโมง
1: โอ้เขามีช่างบริการด้วย
0: ครับ
1: อืม
0: ให้ผมไปกับพวกผมไปคันหลังผมนี่นะ
1: เป็นไงอ่ะเนี่ย
0: มันเล่นก้นผมจะกัดจะชนตูดผมเนี่ยนะ
1: อ๋อ
0: ดีมันเบรกอยู่พอดีนะ
1: โอ้
0: โค้งเดียวกันนะบ้างเนี่ย
1: นั่นสิโค้งเดียวกัน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นไงเบรกไประบบเป็นไง
0: เ
1: ออเบรกไม่อยู
0: ่ครับก็มีเมื่อวันที่26กรกฎาเนี่ยก็ตรงนี้เหมือนกันรถตู้
1: เกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน
0: นักท่องเที่ยวเฉียวรถเก๋งขณะลงเขาก่อนจะพุ่งชนรถกระบะ
1: พุ่งชน
0: 3คันบริเวณช่วง S1 เหมือนกัน
1: ช่วงเนี้ยนะ
0: ทางขึ้นลงเขาทับเบิกกันแหละหลักกิโลเมตรที่6ที่7อ
1: ัน
0: เดียวกันเลย
1: นั่น
0: ถนนสายเจาะโวภูหินล่องก้าหมู่6ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าน
1: ะจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลได้มีคนเจ็บต้อง6ราย
0: ไม่มีผู้เสียชีวิตครับ
1: อันนี้ต้องดู
0: ใครจะไปเที่ยวภูทับเบิกต้องพูดว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วผู้มีประสบการณ์ขับรถขึ้นเขาลงเขาหน่อยนะครับ ก็ถ้ามันขึ้นไม่ไหวเนี่ย มันขึ้นไม่ไหวนี่ก็ต้อง
1: ทำไงอะรถเนี่ย
0: เคยได้ยินพูดว่าพี่เอาหินหนุนไหมนะ
1: หินหนุนไง
0: แต่ว่าคนภูเขาพูดไม่ชัดไง
1: โอ้
0: ไม่รู้ผมไม่พูดนะให้โชเล่พูดสิ
1: โอ้ไม่ได้ผมไม่ไว้ใจตัวเองไงผมไปตรงๆเออนี่เบรกไม่ดีเนี่ย
0: เบรกไม่ดี
1: พอลงแล้วมันเอามาอยู่ไง
0: ใช่
1: มันหายไปไหนอยู่เนี่ยน่ะ
0: เบรกมันหาย
1: ไปเที่ยวไหนซะแล้ว
0: เที่ยวไหนซะแล้ว
1: อ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆจะจอดฉี่รถข้างทางเป็นประจำเนี่ยกินฟอกัส
1: อันนี้แนะนำให้รับประทานฟอร์กัส
0: คือต้องฉีกระปิดกระปอยนะฉีปิดปัดปิดปัดนะ
1: ปกติชายเขาจะรู้ดี
0: ถ้ามาฉีจู๊ดแต่มาฉีทั้งคืน
1: อ
0: ีนี่ไม่ใช่ต่อมลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะ
1: ต้องอีกสาเหตุนึงอะเนี
0: ่ยไม่เบาหวานก็ไตสองอย่าง
1: ประมาณนั้น
0: ถ้าเบาหวานก็กินยาเบาหวานกินมะระกินกเราได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ควบคู่กันไป
0: ครับสามีเชื่อว่าอาถรรพ์แน่
1: ๆหาย
0: เมียหายออกจากบ้านไป5วัน
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไปเจอศพจมอยู่บ่อน้ำป่าสวนยาง
1: หลังจากนั้น
0: ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกมา2คืนติด
1: ๆผู้หญิงร้องไห้กลางดึก2คืนติดเลยไง
0: ไม่ใช่ร้องเอาแว้นะร้
1: อง
0: เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นน่าสงสาร
1: เมียหายไป5วัน
0: แต่มีผู้หญิงมาร้องในป่านะกลางป่าได้ไงวะนะ
1: โยเป็นอาถรรพ์เนี่ย
0: 390บาทนะโฟกัสเมื่อกี้พูดไม่จบ
1: ฟอกัสเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันดิฉีสะดุดเนี่ยนะรับประทานกันก็จากผู้ชายสูงอายุเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ไม่ต้องเยอะ
0: 40ไปปลายไปแล้ว
1: เห็นแล้ว
0: ตำรวจจากสภ.แกลงจังหวัดระยองครับ
1: ได้รับแจ้ง
0: ว่าพบศพผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตกลางป่าสวนยางพาราหมู่8ตำบลบ้านนาอำเภอแกลง
1: ก็ต้องประสานทีมแพทย์และก็กู้ภัยไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ55ปี
1: สภาพคว่ำจมอยู่ในสระน้ำ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาชันสูตรพลิกศพครับ
1: เบื้องต้นไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
0: คาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า3วันนะ
1: โอ้ตายมา3วันแล้ว
0: สอบสวนสามีอายุ60ปีบอกว่า
1: ภรรยาหายออกจากบ้านไปตั้ง5วัน
0: พยายามออกตามหาแล้วก็สอบถามเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่มีใครเห็น
1: จนกระทั่งมีคนมาพบศพในวันนี้
0: ปกติแล้วภรรยาเนี่ยไม่เคยมาที่สวนยางหรอกจุดนี้หรอก
1: แต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
0: ภรรยาเคยบอกว่ามีลางสังหรณ์ต้องไปสักหน่อยสิ
1: โอ้เมียว่าอย่างนั้น
0: หลังจากนั้นแล้วตนกับเพื่อนบ้านต่างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้กลางดึกติดต่อกัน2คืนแล้วล่ะ
1: ก่อนที่ภรรยาจะหายไป
0: เชื่อว่าเสียงของหญิงปริศนาอาจจะมีอาถรรพ
1: ์
0: หรือไม่ก็มาสิงร่างภรรยาก็ได้
1: ให้เดินออกไปยังสระน้ำกลางป่าเนี่ย
0: จนทำให้จมน้ำเสียชีวิต
1: อ้าว
0: เบื้องต้นญาติไม่ติดใจตายเหตุการณ์เสียชีวิตนะ
1: ต้องรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะ
0: อ้าวหมดนึกดูเมียที่ยังอยู่ไว้เนี่ย
1: อ้าว
0: หมดนึกอยู่หลังเทศบาลบ้านนานครนายกอ่ะ
1: ดูสิเรา
0: ไปดูดิยายตู้อยู่ป่ะนะอยู่นครนายกอ่ะ
1: นั่นเ
0: ต้ฟังอยู่ป่าว
1: เออ
0: ที่ดงละครก็จะทอดกฐินกันมันไหนน่ะ
1: ดงละครเนี่ยนะนครนายกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาทอดกันเนี่ยนะดูละครเนี่ย
0: ใช่วัดสันติวนารามอ่ะ
1: วัดสันติวนาราม
0: ครับ
1: ดงละครวันที่8เดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะ
0: อ๋อก็จะทอดกฐินแล้วไปที
1: ่ไปทอดกฐินกันนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วก็31ตุลาก่อนสิ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวเพอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: สาธุ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา
0: หลังบ้านท่าช้าง
1: ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานครบักพลัดใช่ไหม
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
0: จ้า
1: 15พฤศจิกายน วัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
0: ครับ
1: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา
0: สาธุ
1: แล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: วัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้าง
1: านประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับ
1: 29 30 31ตุลาคม
0: 2วันกับ3คืนนะ
1: ชมลิเกโชคดีมีสุขกัน
0: ลิเกอัจฉริยะคณะโชคดีมีสุข
1: น้องคุณน้องเธอนะ
0: 1พฤศจิกายนวัดป่าดุนยรามขอนแก่น
1: ไปไหมล่ะ
0: ไม่ไปแล้วกลัวเจอลุงแหวน
1: ลุงแหวนนะ
0: ปดา
1: เจอปดา
0: เขาไม่คงไม่ไปหรอกมั้ง
1: เขาไปก็จะไปปิดประตูวัดเนี่ย
0: จะไปวัดคืนเนี่ยนะไอ้บ้านเรามีอะไรแปลกๆในช่วงเนี้ยเนาะเออแม่จริงๆแหละดูที่ขับรถชนเขาบอกไม่ได้ชน
1: ไม่ได้ชน
0: ผักเขาล้มบอกไม่ได้ผัก
1: นั่นแล้วคนก็ทำหน้าให้เหมือนกันได้ยังไง
0: ทำให้เหมือน
1: หนวดไง
0: มีหนวดเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดหน้าอีกนะ
1: แปลก
0: แปลกแต่จริงบ้านเราประเทศไทยเราดิเนี่ยที่อื่นมีไหมเราบ้านเรามีอะนะ
1: บางใครไม่มีเรามีอะนะว่ากันไป
0: เรื่องที่ดินอีกแล้วครับศึกที่ดินอีกแล้วครับ
1: อยู่วัดนู้นหรือเปล่า
0: เดือดร้อนกันเลยครับมีความมีดดวลกันเลยนะ
1: อ้าว
0: บาดเจ็บหนึ่งสาหัสหนึ่งแค้นสะสมครับ
1: มีตายด้วยเนี่ย
0: ครับที่หลังสวนชุมพรเนี่ย
1: อ้าวชุมพรทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกัน
0: ตำรวจจากสพหลังสวนรับแจ้งมีคนทำร้ายร่างกายกัน
1: บาดเจ็บสาหัสสองราย
0: บริเวณที่พักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่16ตำบลบ้านควน
1: อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรน
0: ่ะไปตำรวจตรวจสอบหน่อย
1: เจ้าหน้าที่ไปแล้ว
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไป
1: ที่เกิดเหตุมีญาติคนเจ็บมา
0: ด้วยกันคนเจ็บรายแรกคือนายโกวิทอายุอนาม55ปี
1: ถูกมีดแทงที่บริเวณหน้า อกสาหัสเลย
0: ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังสวนแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: สงสารเขาเนาะ
0: คู่กรณีก็อนิสรเนี่ย
1: ถูกแทงเหมือนกัน
0: ครับที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: เอาไปโรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวนก็ไม่เอาไปโรงพยาบาลเดียวกันนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ควรจะตีกันในโรงพยาบาลอีกแต่ว่าอาการมากก็เลยต้องส่งต่อที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
1: การใหญ่เลย
0: จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคู่กรณีทั้งสองเนี่ยนะ
1: มีความขัดแย้งกัน
0: เรื่องที่ดินนี่แหละ
1: สะสมกันมานาน
0: กระทั่งในวันเกิดเหตุได้เผชิญหน้ากัน
1: และเป็นยังไง
0: โต้เถียงปะทะกันอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายกัน
1: ต่างคนต่างแทงเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ตำรวจก็ได้อายัดตัวในอานิสรเขาไว
1: ้ที่ยังรักษาตัวอยู่
0: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมมารวบรวมพยานหลักฐาน
1: และก็สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียด
0: เพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับ
1: ฆ่าเขาตายก็เป็นการฆ่าคนตาย
0: ฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็ตายดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกโอ้โหมันโกจริงๆ
1: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: ครับผม
1: เห็นเบาหวานก็รับประทานได
0: ้เอ้าดื่มกาแฟจุ๊บกระไปสดหมดแก้วปั๊บนี่ตามเดินมาลักขี้นกทั้งสองเม็ด
1: มาลักขี้นกนะ
0: คนเป็นเบาหวานเอาไปเลยกาแฟเนี่ยผมท้าทั่วประเทศท้ามนุษย์มวลมนุษยชาติที่เป็นเบาหวานนะมาดื่มกาแฟช้างกับหมูเนี่ย
1: เป็นไง
0: ดื่มแล้วนอกจากใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียวแล้ว
1: เบาหวานไม่ขึ้นด้วย
0: เพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่มีสักเม็ดหนึ่ง
1: นาน
0: สักนิดหนึ่งก็ไม่มีเขาเรียกฟรีโซก้าไม่ใช่โนโซก้านะ
1: นาน
0: ฟรีโซโซก้าไม่มีน้ำตาลนะครับวันนี้ซื้อ กาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงนึง380บาทมี20แก้วเนี่ยนะ
1: 20แก้ว
0: 2ถุงนี่700แค่นั้นแ
1: หละใช่
0: 4ถุง 1,000 นะ
1: 1,000 บาทเน
0: ี่ยรับทันที
1: สาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: ส่วนท่านที่ซื้อกาแฟลิต้า M สูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ถุงนึงอ่ะ30แก้ว490
1: บาท490
0: บาท2ถุง900บาทรับทันที
1: ถ้าบูหาฟงจากลุงช้าง
0: แต่วันนี้ถ้าไปซื้อที่วัดไรไม่ได้นะ
1: อิตาปิดาเนี่ย
0: ไม่ได้นะจะบอกให้
1: เขามีไปจะไปซื้อไปอุดหนุนเขาได้เน
0: ี่
1: ย
0: แต่จะได้ตะบูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยสิครับ7
1: น
0: าฬิกาเมื่อเช้านี้ครับ
1: ไฟไหม้อยู่ไง
0: ได้รับรายงานว่าเพลิงไหม้ที่กระทุ่มแบดครับตำบลอ้อมน้อยอ่ะ
1: มีอ่านทุกวันเหมือนกัน
0: มีทุกวันมีข่าวให้อ่านสนุกสนานกันไป
1: ทั้งที่เป็นหน้าฝนแท้ๆ
0: มันไม่ใช่เรื่องสนุกสนานนะเนี่ยนักข่าว
1: ไหม้มันก็เสียหายอ่ะ
0: เสียเงินเสียทองเสียทรัพย์เสียสินกันเลย
1: โอ้โห
0: น่ะมาเช้านี้เองมาสดๆร้อน
1: ๆเบื้องต้นเบื้องต้นเนี่ย
0: พบว่าเพลิงลุกไหม้ในอาคารโกดังเก็บสินค้ามีเปลวไฟและกลุ่มควันจำนวนมาก
1: พวยพุ่งขึ้นมาที่ตัวอาคารเนี่ย
0: สร้างความตื่นตระหนกตกใจพี่อยู่ในคนในเกิดเหตุบริเวณใกล้เคียงครับ
1: แล้วหลังเกิดเหตุแล้ว
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และก็ใกล้เคียงครับ
1: เข้าไประงับเหตุอย่างเร่งด่วนเนี่ย
0: โดยอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารหรือพื้นที่โดยรอบ
1: โอ้โหเบื้องต้นเบื้องต้น
0: ยังไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้รวมถึงความเสียหาย
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะสภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
1: ตอนนี้อยู่ปกติแล้วนะ
0: ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้เองข่าวล่ามาด่วนเลยนะครับ
1: ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เขาเรียกอัคคีภัย
0: ฮะ
1: เรียกอัคคีภัย
0: ไม่เรียกรถดับเพลิงไง
1: เรียกดับเพลิงก็ไปดับไฟคุณนะเน
0: า
1: ะ
0: อะไรเอ่ยรถไฟดับ
1: รถไฟดับเนี่ยนะรถไปติดเลย
0: ไม่ใช่
1: อะไรอ่ะ
0: น้ำสิ
1: น้ำไง
0: เอาน้ำไปรถไฟมันจะได้ดับ
1: โอ้
0: แต่น้ำอย่าน้อยนะน้ำน้อยเดี๋ยวแพ้ไฟ
1: เอาอีกแล้ว
0: นี่ครับคนที่ไม่ถึงที่ตายเนาะ
1: เป็นยังไงหนุ่ม
0: กลับบ้านไม่ถึงบ้านเลยเลิกงานร้านอาหารกลางดึกรถจักรยานยนต์แห่โค้ง
1: พุ่งชนกับต้นไม้ริมทาง
0: เสียชีวิตสลดเลยครับ
1: โอ้แกไม่น่ากลับบ้านเลยเนาะ
0: ยังไม่ถึงที่ตายต้องกลับบ้านไงยังไม่ถึงบ้านเลยตายซะก่อนแล้ว
1: น่าสงสารเขานะ
0: โอ้
1: ตายหลักกิโลเมตรเลยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ท่าตาฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะ
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มอ่ะนะ
0: ผู้ชายขับขี่มาเสียชีวิตครับ
1: ที่ไหนอ่ะนะ
0: โค้งสุสานบ้านหัวทรายถนนแม่เสรียงแม่สามแลบ
1: หมู่ที่5ตำบลแม่ยวมเนี่ยนะ
0: อำเภอแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนก็ไปตรวจสอบกันหน่อย
1: ทีมแพทย์หน่วยกู้ภัยไปที่เกิดเหตุแล้ว
0: มันตกถนนมันลื่นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: พบรถจักรยาน
0: ม
1: ัน
0: ก็มืดด้วยเน
1: า
0: ะ
1: มืดดิ
0: ชายอายุ22ปีนอนเสียชีวิตสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำสวมถุงมือสีดำ มีรอยยางล้อรถทับหญ้
1: า
0: แล้วก็รอยถลอกข้างต้นสักครับ
1: ต้นต้นสักด้วย
0: พ่อของผู้เสียบอกลูกชายเนี่ยทำงานอยู่ร้านอาหารนี่แม่เสรียง
1: ทำงานอยู่
0: เดินทางไปกลับทุกคืน
1: แล้วทราบว่าออกจากร้านตอนประมาณ 20:20 นาทีนะ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่ารถเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนต้นไม้
1: แล้วก็ไม่พบรอยห้ามล้อด้วย
0: ไม่มีแบรกไม่ติดแตะเบรกไม่พบชิ้นส่วนของรถคันอื่นไม่พบร่องรอยของการเฉียวชนกับรถคันอื่น
1: ไม่เจอ
0: ก็สันนิษฐานว่าจะแหกโค้งล้มกันไปเอง
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: นั่นไม่มีรอยเบรกเลย
0: ก็เรียกว่าล้มแบบไม่มีขั้นศึกนะ
1: ฉ
0: ี่ไม่พุ่งไม่จวดเอาโฟกัสไปกิน
1: โฟกัสเนี่ย
0: ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเดี๋ยวโทรมาเอาใส่เลี่ยมจอยไป
1: หรือจะเป็น
0: จอยมิกฟูดก็ได้
1: จอยมิกฟูดนี่จะเป็นแบบผงกันนะ
0: ซื้อ2แถม1เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ไอ้ห่าว
1: ห่าวไง
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารรับประทานยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไฮทิปโอสดนะ
0: รู้สึกว่าร่างกายมันอ่อนเปลี้ยเพียแรงทำอะไรก็เหนื่อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีวันนี้บำรุงด้วย
1: ทางด้านของ
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: 1กระปุก100แคปซูลนะแม่นะ
1: ไบโอดี
0: รับประทานก่อนอาหารเช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ด
1: มื้อละ3เม็ด
0: ครับ
1: มีโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ดูแลกัน
0: 600 690บาทนะกระปุกนึงนะ
1: ซื้อ4กระปุกก็1คาราเบลนะ
0: แถมปีให้กระปุกนึงครับ
1: 2,000 บาทเ
0: ด้ลองกินดูก่อนจะได้กระปุกหนึ่ง690
1: ไบโอดี
0: 100เม็ด
1: 2
0: กระปุก 1,300 นะ
1: ใช่
0: ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยู่สตูลนะมาเช้านี้จัดรายการตอนหัวรุ่งเขาเรียกตัวหัวรุ่งนะโทรกันมาเยอะเลยนะครับมาคุยกับลุงช้างบอกอยากให้ลุงช้างอยู่นานๆแต่อยู่นานไม่นานมันก็อยู่ที่คุณผู้ฟังอะไรครับเพราะว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: เราไม่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้านอกจากคุณผู้ฟังสั่งซื้อสินค้าไปรับประทานกันโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมท่านก็กลัวว่าไม่มีเครื่องหมายฮาลาลไม่กล้าจะรับประทานแต่เรายืนยันว่าของเราไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนผส
1: ม
0: ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะแต่ว่าถ้าเป็นโกโก้เป็นโกโก้ชูเนี่ยอันนี้มีเครื่องหมายฮาลาล นะครับพี่ตงก็ทำเน
1: า
0: ะ
1: รับประทานได
0: ้ชั่วโมงนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่
1: จอทลอน1197 อีกคลื่นหนึ่งนะ
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยผมไปส่งปุ๋ยที่ศรีมหาโพธินะ
1: แวะฐานี
0: เ
1: ปล่า
0: ไม่ต้องแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าฐานีดิ
1: โอ้
0: หน้าฐานีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยนะ
1: พ
0: ี่เขาเป็นทหารทบรุ่น11
1: โอ้
0: ทหารปืนใหญ่
1: เป็นทหารเหมือนกัน
0: โอ้พอเกษียณออกไปขายเตี๋ยวเป็ดเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ
1: นั่น
0: วันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
2: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
3: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691 0812901691

0: ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่

0: 0812901691 0812901691 จอยมิกซ์ฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083

0: 3-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าส

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924 4377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงจริงนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691
8: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
5: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล
0: ่สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องสวัสดี
1: อ้าวชั่วโมงนี้ยังอยู่กันเหมือนเดิมฮะแล้วก็มาเจอกันที่
0: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
1: เพราะฉะนั้นเรายังงงนะว่าสวัสดีหลายครั้งจัง
0: หลายสถานีบางทีเพิ่งเข้าเงี้ย
1: เราส่งวสป.711กลับบ้านไปแล
0: ้
1: ว
0: ไปแล้ว
1: เดี๋ยวกลางคืนค่อยมา
0: สามทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนฟังกันใหม
1: ่ส่งทุ่งส่งไปแล้ว
0: ส่งไปแล้ว
1: ส่งไปแล้วเมืองการยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
0: 97.75 เนี่ย
1: จสอนหนึ่งกรุงเทพยังอยู่ด้วยกันจ้า
0: ฟังกันนะชาวกทม.
1: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9สตูล
0: สตูลด้วยนะ
1: รวมไปถึงชบร.นครนายก
0: นครนายกไง
1: ในที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า
0: FM เนี่ยนะ
1: FM 89.75
0: 89.75
1: ตอนนี้สองคนกำลังเคลิ้มวันนี้เสียงดีเสียงหวานใช
0: ่ชื่นใจเนี่ย
1: โกโก้ชู
0: ได้รับประทานของเขาแล้ว
1: ดื่มแล้ววันนี้ผมสองแล้วนะพี่ตงนะ
0: ผมซองหนึ่งแล้ว ของฟรี
1: ว่าอร่อยอะนะ
0: ลอย
1: แต่คราวหน้าไม่ฟรีแล้วเสียตังค์แล้วผมอะ
0: ต้องใส
1: ่สั่งมาลังแล้วเนี่ย
0: ต้องสั่งมากินซะแล้ว
1: โอ้จัดรายการไปแล้วจิบไปนี่มันอร่อย
0: ชื่นใจ
1: บำรุงสมองบำรุงร่างกายโกโก้ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วมันมีประโยชน์นะบำรุงสมองในความจำจะได้ดีใช่ไหม อย่างรายชื่อร้านตัวแทนจำหน่ายในผมนี่อาศัยโกโก้นะกินจำได้หมดเลยนะทุกจังหวัดเลยนะ
0: จำแม่นนะครับผมว่าจำไม่ได้
1: เดี๋ยวถ้าต่อไปจะจำได้กินโกโก้อ่ะ
0: ผมจำอยู่ที่ชุมพรร้านเดียวจำได้ร้านยินหนึ่งร้อย
1: เ
0: นี่ย
1: แหละอ๋อจำร้านนี้ได้อีกแล้ว
0: ร้าน
1: อ
0: ะไร
1: ป่าโมกอ่ะ
0: ป่าโมกร้านเจ๊หมูนี่ป่าโมกคิดถึงร้านเจ๊หมูนะ
1: เจ๊หมูเจ๊หมู
0: แกฟังเราบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: ฟังเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี่บอกแม่น้องเตหลานอาม่าหมูใช่อัน
0: เตเนี่ยนะ
1: ที่ตู่หลานผมไปเป็นหลานอาม่าซะแล้วนี่ก็บอกว่าพี่แจ้วสาวโสดบ้านเอกราชตำบลเอกราชนะ
0: โสดไง
1: อุ้ยมาซื้อยาร้านบ้านร้านป้าหมูนี่มีอะไรบ้างเนี่ยร้านเนี่ยเนี่ยมันจะหมูส่งรูปมาให้ดูเลยนะโอ้เยอะเลยเนี่ยอยากฟังเสียงจะหมูไหมเล่า
0: ว่าไปหน่อยที่ละ
1: นี่นี่จะหมูนี่บัตเทิลเมลอนนี่มาซื้อนี่แล้วก็งาดำนี่ไททิปโอสดนี่
0: ยังมาทีได้คลุมอ่ะ
1: มาแอบถ่ายพี่แจ้วว่าดีพี่แจ้วหันหน้าไปฟับเนี่ยพี่แจ้วไปตัดผมร้านไหนมาเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไม่เอาแป้งออกจากหัวมั้งเนี่ย
0: โอ้จะไปตัดผมไง
1: ไปตัดผมมาแป้งไม่เอาออกเลย
0: หรือจะไปเผาร้านเ
1: ขาบอกว่าพี่แจ้วเนี่ยวันไม่ได้ไปไหนนะไม่คุยกับใคร
0: อ้าว
1: รอสี่โมงเช้าเนี่ยรอช้างกับหมูมาช้างกับโชเล่เนี่ยฟังเป็นเพื่อนทุกวันฟังแล้วสบายใจ
0: แจ้วไง
1: ครับ
0: คิดถึงนะ
1: แจ้วเอกราชนะฮะต้องเจอแจ้วนี่หน่อยสิ
0: แจ้วไหนอ่ะ
1: แจ้วลุงคดเนี่ย
0: โอ้นี่ก็ชื่อแจ้วเหมือนกัน
1: ป้าแจ้วลุงคดเดี๋ยวจะฟังเพลงก็เปิดได้แล้วนะไวโพสลูกยางนะครับนครนายกสดๆนะครับนครนายกอ่ะ
0: ฟังกันนะ
1: สตูลก็สดนะจ๊ะ
0: ฟังกันได
1: ้เหมือนการก็สดนะจ๊ะตชด.กาญจนบุรี
0: 97.75 นี่แหละ
1: แต่ถ้าเป็นกลางคืนไม่สดนะจสหนึ่งก็สดๆไงเดี๋ยวพอจบรายการเราปุ๊บเนี่ยลูกสาวผมเสร็จจัดเสร็จเนาะอิ๋วๆเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นนี่เนี่ยวิไลคนโก้จัดต่อ
0: สาววิไลคนโก้ไง
1: วิไลจัดในรูปแฟนเพลงตึ้มเลย
0: แฟนข่าวเขาเยอะแฟนเพลงไงไหม
1: แต่เวลาเราจัดสองคนไม่มีโทรมันสักสายนึงละมีโทรมาดึกๆเดินๆโทรมาทำไมก็ไม่รู
0: ้มาปลุกให้ตื่นนะบ้าง
1: ตื่นมาฉี่แล้วก็นอนต่อนะ
0: ฉี่สะดุดซี่ก
1: ็ครับ
0: โฟกัสแล้วล่ะ
1: โฟกัสนี่โอ้โหถ้าไม่ได้กินโฟกัสเนี่ยฉี่ลงบนเท้าล่ะ
0: ผู้สูงวัยด้วยยุ่ง
1: อายุมากๆนี่เป็นกันทุกคนเลยครับ
0: นั่นสิ
1: ฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่สุดสักทีอ่ะ
0: ไม่ค่อยจะพุ่งแล้ว
1: เล้าหรือด้วย
0: ทรมานน่ะ
1: ปวดแล้วปวดอีก
0: เอารับประทานโฟกัสกันไป
1: ไม่หมดสักทีเขย่าแล้วเขย่าอีกเดี๋ยวมาอีกเนี่ยมันน่าเจ็บใจจริงๆนะคนเนาะ
0: ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้ยังเยี่ยวมีคล่องอีกนะเอาขอบคุณมากครับที่สั่งการลงมานะฮะแล้วก็โอ้วันนี้ผมไปไม่ได้
0: ปไหนอ่ะ
1: ไปส่งปุ๋ยสีมหาโพธิ
0: ์ที่สั่งมา1ตันเนี่ย
1: ชลบุรีบอกว่าจะไปไม่ได้ซะแล้ว
0: อืม
1: เพราะว่าติดภารกิจรับหลาน
0: รับหลานเดอะแก๊งผมรู
1: ้เดอะแก๊งนี่ไม่ได้ไปไหนวันนี้เพราะรับหลานนะครับทำไมรับหลานก็เดอะแก๊งสิไปได้เลยพวกจ้องจะไปอยู่แล้วยิ่งไกลยิ่งชอบอยู่พวกนั้นน่ะ
0: นาน
1: ใช่ไหมล่ะ
0: อ
1: ้าววันนี้4โมงเย็นไม่ต้องไกลกันมากนักครับตลาดนัด
0: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดาดอำเภอบระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: ทีมงานเราไปเพียบพร้อมเลยไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์เป็นยาย่าบิงเป็นดีแคร
0: ์ก็มีไป
1: เป็นสมุนไพรไทยทิปโอสดมีไทยแคลพัดกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ไปซื้อกันได
1: ้ฟอกัสก็พยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงก็มี
0: มี
1: จอยมิกฟูดและไซเลียมจอยก็ได้
0: ไปซื้อกัน
1: รวมไปถึงน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เอาไปมรคินกก็เอาไปนะปุ๋ยไม่ได้เอาไปนะเพราะว่าต้องให้ท่านสั่งนะปุ๋ยอ่ะ
0: ก็จะได้เอาติดรถไป
1: ครับผม
0: เ
1: พราะว่าปุ๋ยเนี่ยจะเอากระสอบสองกระสอบเนี่ยบอกได้เลยนะบอกเขาได้เลยเขายินดีที่จะเอาไปให้ท่านถึงมือถึงบ้านไบโอดีด้วยนะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ไบโอดีเนี่ยเราไม่ได้มีวางขายทุกร้านนะมีเฉพาะจิ๋งวันจันทร์ช่องแคแล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างที่โคกตูมนะครับ
0: อันนี้ไปซื้อกันได
1: ้ท่านที่จะซื้อให้คนแก่คนเฒ่าได้รับประทานเนี่ยผมแนะนำเลยว่าไบโอดีเนี่ยเอาออกจากแคปซูลนะเป็นผงนะชงกับโกโก้ก็ได้ชงกับกาแฟก็ได้แต่ชงกับโกโก้ดีกว่าผมว่ามันแม่อร่อยอ่ะหลงอ่ะ
0: กลาบ
1: เอางานกฐินก่อนก็อ่านข่าววันนี้เดี๋ยวอ่านยาวเหยียดเลยไม่มีเบรกโฆษณาละ
0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและบัคคีกันนะ
1: ครับ
0: จะเป็นกองละ500กองละ1,000หรือจะทำเป็นโรงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดได
1: ้ได้เลย
0: 31ตุลาคม
1: ครับ
0: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: จ้า
0: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนกฐินธรรมคีวัดมีเจริญตำบลหนองปลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีแล้วก็วันที่29 30 31ตุลาคม
1: ครับ
0: งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน
1: จ้า
0: วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนะ
1: สาธุแล้วก็1พฤศจิกายนวัดป่าอดุลยารามที่ขอนแก่น
0: ขอนแก่นนะ
1: ใครอยากไปเจอป้าดาเจอลุงแหวนไป
0: เขาไม่ไปสองคนนั่น
1: สงสัยเจอเขาทงถวายมาหน้าสาไม่แก
0: ่อย่าไปเอาที่ดินวัดนะ
1: ครับผมอ่ะเรื่องของข่าวเลยเนาะ
0: เรื่องของข่าวสิเป็นยังไงแล้วเนี่ย
1: เรื่องของข่าวลดลับส่งพนักงานพุ่งตกคลองอีกแล้วครับ
0: อ้าว
1: พลิกตะแคงข้างเลยนะ
0: เจ็บกว่า30ราย
1: ครับที่บางปะกงน้ำคงขึ้นลงๆเนี่ย
0: เมือง8ลิ้วเนี่ยนะ
1: ครับนี่ดังถึงบ้างไม่รู้เนี่ยถ้าชั่วโมงที่แล้วว่าดังถึงนะ
0: ครับ
1: ชั่วโมงนี้ไม่แน่ใจว่าที่สถานีวิทยุนครนายกถึงหรือเปล่า
0: อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
1: เราได้รับข่าวมาเมื่อสักครู่นี้เอง
0: เพิ่งมาน
1: ะครับที่บริเวณเลียบคลองลำหวายลิงหมู่สองตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงฉะเชิงเทราเนี่ยแหละครับ
0: ไปตรวจสอบคนขับรถเบื้องต้นว่ายังไง
1: ก่อนเกิดเหตุรถบัสกำลังขับเดินทางเพื่อรับส่งพนักงานนะครับ
0: ปกติอะนะ
1: พอมาถึงจุดเกิดเหตุล้อหน้ารถบัสเกิดตกร่องถนน
0: อ้าว
1: คนขับพยายามเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อจะแต่งรถให้มันขึ้นมาให้ได
0: ้แต่ในจังหวะนั้นเนี่ย
1: ครับเกิดเสียหลักทำให้รถพลิกตะแคงแล้วก็ถลายถลัดถัดแทลงไปข้างคลองทันที
0: ท่ามกลางความตกกระจายของพนักงานที่อยู่บนรถที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยอาสาสมัครในพื้นที่ก็รีบนำกำลังอุปกรณ์ตัดทาง
0: เอาไปทำการช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนี่ย
1: โดยสามารถช่วยเหลือพนักงานที่รับบาดเจ็บทั้งหมด30ราย
0: ออกมาจากตัวรถได้ปลอดภัย
1: ก่อนจะเร่งเครื่องแล้วก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11
0: ส่วนสาเหตุรายละเอียดนั้น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในระหว่างการสอบสวนนะครับ
0: ล้อตกลงไปข้างถนน
1: เพราะว่ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะข่าวนี้ครับพอตอทอนี่ยอมมาจากพ่อค้าตะกั่วแตนทอดหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: ยอมมาจากอะไรอ่ะ
0: ยศของตำรวจเขา
1: พันตำรวจโทครับขับรถชนนักเรียนวัย16ตอนนี้มามอบตัวละ
0: ที่ว่าเสียชีวิตแล้วหนีไป5วันเนี่ย
1: ต้องให้ใช้รองผู้กำกับ2ท่านนึงครับสอบเองเลยครับ
0: อ้าว
1: ยันว่าจะทำคดีตรงไปแล้วก็ตรงมา
0: แจ้งข้อหามั้ยล่ะ
1: 2ข้อหาไว้ก่อน
0: แจ้ง2ข้อหาเนี่ย
1: เออไปขับรถชนเขาแล้วก็หนีอ่ะ
0: โอ้
1: เป็นตำรวจรู้กฎหมายอยู่แล้วอ่ะ
0: โอ้
1: รู้ทั้งรู้นี่ต้องให้ความช่วยเหลือเขาหน่อยยังไงความผิดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็แค่รอลงอาญาครั้งแรกอ่ะต้องชดใช้เข้าไปมันจะหนีพ้นได้ไง
0: นั่นไม่น่าขับไปชนเขาเลยเนาะ
1: เออต้องให้รองผู้การเข้ามาสอบสวนเอง
0: สองคนเลย
1: ท่านรองบอกว่าผมต้องสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาครับแจ้งสองข้อหาก่
0: อ
1: นเดี๋ยวตรวจเลือดด้วยตรวจ DNA ด้วยหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
0: งาน
1: จากกรณีครอบครัวของน้องข้าวปั้นอายุ16ปีขอความยุติธรรมว่าถูกรถชนเสียชีวิตแล้วก็หนีไป
0: บริเวณสะพานนเรศวร
1: ถนนสิงห์วัฒน์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา
0: ตำรวจเป็นคนขับเนี่ย
1: รู้ตัวคนขับด้วยเป็นตำรวจยศพันตำรวจโทนะ
0: เออ
1: วันนี้ครอบครัวทำพิธีเก็บอัฐิเตรียมไปลอยอังคาร
0: หน้า
1: ท่ามกลางความเศร้าโศกโอ้ถนนนเรศถนนสิงห์วัฒน์เกิดเส้นทางจากสุโขทัยนะมาพิษณุโลกถนนสิงห์วัฒน์
0: แถวนี้จะรู้ทางเยอะเนี่ย
1: ทางหลวงหมายเลข12
0: รู้จัก
1: รู้ขนาดนั้นเลยนะบอกว่า
0: เก่งเนี่ย
1: เอาไปบ่อยอ่ะ
0: สมองดี
1: เอาเด็กดีไงโกโก้เนี่ย
0: ความจำดีเนี่ย
1: โกโก
0: ้
1: นะนี่คนโทรมาผมยังรู้เลยว่าชื่อพี่ประยงพี่ประยงรับอะไรดีครับวันนี้
0: จำแม่นจริงๆเ
2: อาดีแค่2กระปุก
1: เอาดีแค่2กระปุกนะพี่ประยงอย่างเดียวนะ
2: ก็โหมีทอย
1: โหมีอ้อย2กระปุกแล้วเอาอะไรแถมดีอ่ะ
2: เอาดีแค่ว่ะ
1: เอาดีแค่แถมนะ
0: ดีแค่3
1: ดีแค่3โปรมิกออย2ทั้งหมด 1,300 บาทครับ
2: โอเคที่เดิมนะ
1: ครับที่เดิมครับ34หมู่18ไม่บอกตำบลอำเภอเก็บเอาไว้รู้กัน2คน
0: จำแม่นนะลุง
1: เสียงมันออกอากาศอยู่พี่ประยงโอเคครับผม
0: จำแม่น
1: จำแม่นผมนึกถึงเพราะไอ้โกโก้จริงๆเลยนะเนี
0: ่
1: ยแม่พี่ตงรีบส่งด่วนเลยนะ
0: ตงส่งมาเลยนะ
1: ส่งมาเลยไม่รู้รับได้บ้างมันว่าพี่ประยงก็อยู่บางน้ำเปรี้ยวด้วย
0: โอ้โอ้โอ้เอาน
1: ี่เลยครับน้องข้าวปั้นอายุ16
0: เด็กเสียชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็หนีนะโจรก็แล้ว
1: มอบตัวต่อพนักงานสอบสวนแล้วโดยมีท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
0: สองท่านเลย
1: พันตำรวจเอกทัศพงศ์วงพัฒนาวนิวาส
0: อ
1: ันนี้เป็นผู้บังคับนะ
0: แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
1: ร่วมสอบปากคำด้วยเพราะรองผู้การก็มีพันตำรวจเอกมนศักดิ์แก้วอ่อนแล้วก็พันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมินะ
0: ฮะใครทำการสอบสวนเนี่ยนะ
1: ท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกบอกว่า
0: วันนี้ติดตามความคืบหน้าของคดี
1: เพื่อให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
0: ล่าสุดเนี่ย
1: ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวแล้วและก็ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างตรงไปแล้วก็ตรงมา
1: และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายครับ
0: เบื้องต้นเนี่ย
1: พนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อหาขับรถโดยประมาท
0: เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนกับผู้อื่น
1: มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
0: และก็อีกข้อหา
1: ขับรถหลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะครับอันนี้หนักนะรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถจะต้องตรวจสอบว่าเป็นทะเบียนที่ถูกต้องหรือว่าปลอมแปลงหรือไม
0: ่โดยจะส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน6เนี่ย
1: ตรวจสอบโดยเร่งด่วนครับวันนี้มีการแจ้ง2ข้อหาก่อนนะ
0: 2ข้อหาไว้ก่อน
1: ส่วนข้อหาอื่นๆอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับ
0: อ
1: ยู่ระหว่างตำรวจจะต้องสอบปากพยานที่อยู่ในสถานบันเทิงรวมถึง พยานแวดล้อมอื่นๆด้วย
0: เพื่อดำเนินการตรวจเลือดด้วยนะ
1: เพื่อหาสารเสพติดและหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันครับ
0: ผู้ต้องหาการรับสารภาพ
1: ในข้อกล่าวหาเบื้องต้นและอยู่ในโอกาสในอาการสำนึกผิดและก็เสียใจ
0: พร้อมแสดงความประสงค์
1: ที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที
0: ่ก็ต้องไปแนวนี้นะ
1: ลูกพี่ระดับพันตำรวจโทเนี่ย
0: ต้องไปแนวนี้แหละ
1: ไม่ใช่พวกหมูพวกจ่าไม่ใช่ดาบนะพี่นะความรับผิดชอบมันต้องสูงมันต้องรู้กฎหมายมากกับน้องๆก็อยู่แล้วล่ะ
0: ไปเที่ยวสถานบันเทิงมันก็ต้องมีอะไรบ้างนะ
1: อย่าให้ผมสอนเลยผมไม่เกิดมาไม่เคยเป็นด้วยพันตำรวจโท
0: คุณเป็นทหารจะไปเป็นตำรวจได้ยังไง
1: เอาผมพ่อค้าตะกั่วแตนทอดเขาเรียกผมปตท.เนี่ย
0: โ
1: อ้ผมไม่ได้โดนล่มแต่ผมมีค่าปีกินนะเอาง
0: าน
1: ขายปีไก่ทอดทุกวัน
0: ปีไก่เนี่ยนะ
1: เอาจริงๆผมบอกกันผู้ฟังหลายครั้งแล้วว่าไอ้เรื่องขับรถชนคนเนี่ยจะเป็นจะตายจะร้ายจะดีก็ลงไปช่วยเหลือเขาหน่อย
0: ดูแลเขา
1: เพราะยังงั้นมันก็หนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดโซเชียลมันก็เยอะ
0: เดี๋ยวตำรวจตามไปถึงจนได้
1: มันก็จะโดนเด้งดิก็เนี่ยมันโดนข้อหาเมื่อกี้เรื่องอะไรไม่ให้ความช่วยเหลือเห็นไหมล่ะถ้าเราเกิดว่าเราลงไปปุ๊บไปช่วยเหลือเขานู่นหนักก็จะได้เป็นเบา
0: ประมาณนั้นแน
1: ่ไม่ใช่ข้อหาไปมีผู้หญิงอีกบ้านหนึ่งอันนั้นน่ะให้ปฏิเสธสถานเดียวถ้าจับไม่ได้ขนังข้าข่าวว่า
0: ปฏิเสธไง
1: เอาฆ่าคนตายตำรวจจับได้ขึ้นศาลรับแต่ละภาพเป็นไง
0: เป็นไง
1: ลดโทษกึ่งหนึ่ง
0: ก็ต้องลดโทษศาลเมตตา
1: ถ้าเมียจับได้ไปมีเมียน้อย
0: เป็นไงอ่ะ
1: รับแต่ละภาพแล้วครับ
0: เป็นไง
1: อาหารลูกเดียว
0: ผัวตายเมียติดคุก
1: เรื่องมัน
0: ฝ่ายหญิงก็อีกคนนึงนอนโรงพยาบาล
1: ฟื้นอยู่โรงพยาบาล
0: ประมาณนี
1: ้เมื่อวานนี่ครบ2ปีนะอาจารย์นวลบำแดดนี่ไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ศิลปินแห่งชาติเนี่ยนะ
1: ครับครบรอบ2ปีแล้วล้วงไหกันมาได้เลขสวยทั้งนั้นเลยนี่ๆๆน้องหนิงเนี่ยมั้ยเนี่ย
0: อ๋อจอมขวัญน่ะทีเนี่ย
1: จอมขวัญกัลยาเนี่ยโอ้ไปไหว้หลวงพ่อเนาะ
0: โอ้ขอพรกัน
1: ร้องนักแสดงกันหลายคนนะ
0: วัดสว่างอารมณ์น่ะนครชัยศรีน่ะ
1: นครปฐมไงศิลปินนักร้องลูกทุ่งทั้งอดีตปัจจุบันต่างเดินทางมาร่วมไว้อะไร
0: ไว้อะไร
1: จากการจากไปของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังพระเพลินพรมแดน
0: แล้วก็มีการล้วงไง
1: มีล้วงไห้ด้วยดิ
0: ล้วงไห้ก็ได้อะไรบ้าง
1: มันไม่รู้อะ
0: ไม่เหมือนเมื่อเช้าไง
1: เมื่อเช้าเป็นไง
0: 57อะไร
1: 570ผมว่ามีคนจดแล้วเชื่อผม
0: เ
1: อะมีคนมาอะไรไว้อะไรมาวันเฉพาะตอนพล
0: ไม่ได้ไหายมาดูดิ
1: จอมขวัญกัลยาเนี่ย
0: หายได้หลาย
1: จอมขวัญเคยเป็นสิทธิ์ค่ายดังแกมมี่รถไฟดนตรี
0: ใช่ใช่
1: เป็นแฟนเพลงรู้จักนะสัญญาคาใจอะไรแบบนี้นะไปไหว้หลวงพ่อแป๊ะแล้วก็ล้วงหาย
0: ล้วงหาย
1: ลงยันหลังมือ แล้วก็สาวน้ำตาเทียนเพิ่มความมีสิริมงคล
0: แ
1: ต่ไม่บอกเลขได้ได้ได้
0: ม
1: ี
0: เลขด้วย
1: ไง683อีกแล้วครับท่าน
0: ไหนคุณมอง
1: นี
0: ่โอ้ผมมองหาไม่เจอ
1: โอ้ยเรื่องเลขครับผมเนี่ยผมบอกแล้ว
0: 6
1: ให้กินยาย่าบิงตาจะได้เห็นชัดน่ะ
0: 683ไงสองหางแหละ
1: ครับ570683นะบอกแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก
0: จอมขวัญเนี่ยล้วงเองเลย
1: ล้วงเองเลยจอมขวัญก็หมดเนื้อหมดตัวกับพ่อหวยนี่นะ
0: ตอบเลยอภัพรอย่างเงี้ยนะดาลี
1: ล่าสุดในบอลเชิญยิ้มอีกแล้วครับแม
0: ่แล้วก็มนสิทธิ์ใช่ไหม
1: มนสิทธิ์คำสร้อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็จะพ่อหวยเลยใช่ไหม
1: เอาอันนี้มันโชคใครโชคมันนะ
0: ขอให้มีโชคมีลาบกันนะ
1: ยังไงก็ติด522ไว้ทุกงวดกันแล้วกัน
0: เอาอีกแล้วอีกหางอีกแล้วแม
1: ่เชื่อไปหมดเลยยังไม่ได้ซื้อเลยนะซื้อในกระเป๋าตังค์เนี่ยมัน80บาทเองนะร่วมด้วยช่วยกันช่วยรัฐบาลหน่อยเพราะว่ารัฐบาลปวดหัวตอนนี้
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหนายนี่ไปเรียกร้องให้ขึ้นค่ากระโพดหน่อย
0: อ้าว
1: กระโพดเนี่ยราคาตกต่ำแต่ถูกข้าวก็ต่ำข้าวก็ต่ำกระโพดก็ต่ำมันทำไมหลังก็ตกโอ้แถมนี่จะไปเอามาจากประเทศนอกมาขายอีก
0: เอามาเข้าเป็นสัญชาติไทยมาขายคนไทยแพงเลย
1: ครับ
0: อืม
1: เอาเถอะวันนี้พี่น้องบ้านเราใช้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยคุ้มทุนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปนะศรีมหาโพธิ
0: ์
1: สั่งมาตันหนึ่งแถมให้สองกระสอบ
0: นานสั่งมาแล้วส่งกันไป
1: พวกนี้ก็ไปไม่ได้ต้องรับหลานสองวัน
0: โอ้
1: ต้องไปมาลืนวันพุธนะเหร
0: อ
1: เดี๋ยวไปวันพุธเดี๋ยวโทรบอกเขาทีหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่ลงสีขูอีทศรีมหาโพธินะ
0: ปราจีนบุรี
1: ปราจีนบุรีครับ
0: ตันนะ
1: ครับ
0: แถมให้สองลูก
1: แถมให้สองลูกเลยนะ
0: อ
1: ่ะทนายความครับอีกแล้วครับ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ขับรถเบนซ์ด้วยนะบีบแต่ไล่ตามด่าไรเดอร
0: ์
1: หัวร้อนจอดรถปั๊บคว้าปืนออกมาขู่ไรเดอร์อีก
0: ใครนะ
1: ป็นทนายความอีกแล้วครับ
0: ทำไม
1: รู้กฎหมายทั้งนั้นแหละครับ
0: ตั้ม
1: ตั้ม
0: ตั้มกองพลัง
1: ตั้มกองพลัง
0: แล้วก็อีกคนหนึ่ง
1: นัทวุฒิน
0: ี่ก็ทนายความ
1: ทนายความทั้งนั้นแหละครับ
0: เก่งนะพวกนี้รู้กฎหมาย
1: อ้าวก็อย่างเขาบอกว่าถ้าคุณนัทวุฒินัทวุฒิอ่ะถ้าไปยอมรับตรงนั้นน่ะตำรวจก็ใส่กุญแจมือขังเลยนะ
0: โอ้เขารู้กฎหมาย
1: เขารู้กฎหมายเขาไม่ยอมรับไงไปสู้ในชั้นศาลทีนี้คุณสมชัยเนี่ยเขาก็ประค้านการประกันตัวเพราะมันคดีอุชกันซึ่งหน้าข่มขู่อาฆาตเขาคัดค้านการประกันตัวแต่ตำรวจสน.ทองหล่ออีกแล้วครับท่าน
0: ทำไงอ่ะ
1: ให้ประกันตัวไปในวงเงิน 45,000 บาท
0: ก็ต้องประกันตัวออกไป
1: ครับ
0: โอ้ซึ่งหน้าด้วย
1: ซึ่งหน้าด้วย
0: แล้วราชฐานนี่ตำรวจเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะโดน157หรือเปล่าคุณสมชัยจะเอาหรือเปล่าเพราะนักกฎหมายเหมือนกันเนี่ย
0: นาน
1: ถ้าผมเป็นนักกฎหมายผมก็ต้องเอาแล้วครับเพราะตอนนั้นไม่เข้าไปห้ามไม่เข้าไปจับต้องปบมือเลยนะข่าวช่อง3กับ PPTV เขา
0: ถามหกกันนะ
1: ไปทำข่าวเลยไปทำข่าวเลยยังได้รางวัลดีเด่นอีกด้วยได้รับการชมเชยคุณนัทพุทธบอกคุณเป็นกลางหรือเปล่าคุณดูสิดูเนี่ยคุณดูรูปดูภาพเนี่ยผมไม่ได้พักเขา
0: ไม่ได้พัก
1: แค่จับแขนแล้วก็ดันแค่นั้นเอง
0: ผมดูมันไม่ใช่เน
1: อ
0: ะแขนก็ไม่ถูก
1: อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวเขาฟ้องอีก
0: มายุ่งไง
1: เดี๋ยวเขาฟ้องเราสองคนนี้ไม่มีตังค์เสียค่าปรับนะ50 ล้านกระจอก
0: คนเขามีตังค์เลยนะ
1: แหม50 บาทเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไปส่งหลานไปโรงเรียนโดนไปคนละ50แล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่า18 นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.บางกรวย
0: นนทบุรี
1: อีกแล้วครับท่าน
0: มีการใช้อาวุธปืนยิงกันเนี่ย
1: ภายในซอยสุขาวดีสุขาวดีบางกรวย12
0: อำเภอบางกรวย
1: สุชาวดีขออภัย
0: บางกรวย12อำเภอบางกรวยน่ะ
1: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยเขายิ่งไม่ให้พกปืนอยู
0: ่กู้ภัยก็ไปที่ไอ้นี่นนทบุรีกันเนี่ย
1: นนทบุรีสิ
0: มีปืนเยอะ
1: ก็ไม่ให้พกปืนไอ้หนูเอ้ย
0: นายก
1: เอาขอโทษเขาไม่ถูกกันแล้วตอนนี้เขาไม่ถูกกันแล้วนะเขาหาว่ากระจอกเหตุเกิดบริเวณกลางซอยพบผู้บาดเจ็บ2 รายคือนายอัครนัท
0: นายอัครนัทอายุ29ปีอาชีพ
1: เป็นไรเดอร์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อนิ้วซ้ายส่วนคู่กรณีคือนายรัน
0: อายุ70 ปี
1: ไม่ใช่น้อยเลยนะอาชีพเป็นทนายความมีบาดแผลแตกที่ศีรษะเลือดอาบ
0: มีแตกด้วยก็
1: เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวนายฮิรัน
0: ส่งโรงพยาบาลบางกรวย
1: จากการสอบถามทราบว่านายอัครนันท์ขับรถเข้าไปส่งลูกค้าภายในซอย
0: ระหว่างที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยเนี่ย
1: ถูกนายฮิรันขับรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz สีดำตำมาด่าทออ้างว่าไปขับรถปาดหน้าเขา
0: จนทำให้เกิดการไม่พอใจกัน
1: บีบแต่เป็น
0: แล้วก็ขับตามมาจนถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะ
1: จากนั้นนายหิรันก็ต่อว่ามีปากมีเสียงกัน
0: ก่อนที่นายหิรัน
1: จะกลับไปที่ท้ายรถและหยิบเอาปืนออกมา
0: อ้าว
1: นายอัครนัทก็วิ่งหนีเข้าชาร์จบุกปั้มแย่งปืนกัน
0: มีการแย่งปืนกัน
1: ปืนลั่นกันมา1 นัด
0: ปั้ง
1: อัครนัทแย่งปืนมาได้สำเร็จ
0: ก่อนที่จะ
1: ส่งให้ชาวบ้านที่เห็นการช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
0: ให้ไปแจ้งตำรวจนะ
1: ต่อมาหนุ่มไรเดอร์ก็เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวย
0: เพื่อดำเนินคดีกับนายหิรัน
1: จากการสอบถามนายอัครนัทกล่าวว่าตนน่ะ
0: เป็นไง
1: ขับรถไปรับลูกค้าที่สนามฟุตซอลเพื่อจะไปส่งในหมู่บ้านดังกล่าว
0: ขณะที่ขับมาถึงบริเวณหน้าปากซอย
1: เป็นสีดำกำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยตนก็ขับแซงด้านซ้าย
0: แซงไปแล้วก็ไม่ได้ปาดหน้านะ
1: ทำให้คนขับเบนซ์ไม่พอใจบีบแต่ไล่หลังตามขับรถกลับมา
0: แป้นๆเนี่ยนะ
1: ตนก็พยายามพยักหน้าขอโทษครับ
0: ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ
1: พอตนจอดรถส่งลูกค้าเขาก็จอดรถเดินเข้ามาหาตน
0: อ้าว
1: ตนก็ปัดลูกค้าให้มายืนด้านหลังกลัวเขาจะได้รับอันตราย
0: กลัวลูกค้าได้รับอันตราย
1: คู่กรณีก็ถามตนว่ามึงจะต่อยกับกูเหร
0: อ
1: ตนก็บอกกับผมจะไปต่อยได้ไงลุง
0: เ
1: รื่องอะไรกัน
0: ไม่ได้ต่อย
1: จากนั้นเขาก็บอกว่ามึงรอกูแป๊บ
0: ให้รอแป๊บนะ
1: เขาก็เดินไปที่รถไปหยิบไม้ไม้เท้าออกมาน
0: ึกว่าจะไปหยิบแป๊บ
1: ตนก็เลยแย่งไม้เท้าจากเขา
0: แย่งไม้เท้า
1: จากนั้นเขาก็เดินไปที่ท้ายรถ
0: ไปอีกแล้ว
1: โดยสัญชาตญาณ
0: แล้วไง
1: ตนคิดว่าเขาต้องไปหยิบอะไรมาสักอย่างแน่
0: แล้วจากนั้น
1: ก็เดินตามเข้าไปไง
0: แล้วไปเห็นอะไร
1: หยิบปืนออกมาครับขึ้นลำกล้องจ๊ะจ๊ะ
0: อ๋อกำลังหยิบปืนมาขึ้นลำกล้อง
1: ตัดสินใจแย่งปืนในมือเขาแล้วครับ
0: แล้วก็มีการล้มกัน
1: ปืนก็ลั่นเข้ามา1 นัด
0: ป้อง
1: โดนนิ้วผมเนี่ย
0: แล้วก็แย่งปืนกันได้
1: ตนก็ตะโกน
0: ให้ชาวบ้านช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
1: ผมแย่งปืนไม่ได้แล้วเนี่ยพี่เอาปืนไป
0: ส่วนที่เขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะน่ะ
1: น่าจะล้มลงหัวไปกระแทกพื้น
0: และไม่ได้ถูกกระสุนน่ะ
1: พนักงานสอบสวนก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรี
0: เอาไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็พบอาวุธปืนเน
1: ี่
0: ย
1: พบว่าเป็นปืนพกสั้นขนาด9 มม.กระสุนคาอยู่ในแมกกาซีน4 นัด
0: อยู่ทางด้านนอกอีก2นัดเนี่ย
1: ปลอกกระสุนปืน1ปลอกเจ้าหน้าที่ก็ตรวจเก็บรอยคราบนิ้วมือไว
0: ้เอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะ
1: ส่วนนายฮิรันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางกรวย
0: เพื่อรักษาบาดแผล
1: แล้วก็รอผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
0: จากนั้นก็นำตัวไปสอบสวนปากคำ
1: เพื่อดำเนินคดี
0: ทนาย
1: เป็นทนาย
0: มีปืนเนี
1: ่ยแม่ผมนึกถึงทนายพ่ายรัก
0: เป็นไงใ
1: ครเป็นทนายนี่น้องอลาดาก็โทรขอเรื่อยเนี่ย
0: โอ้
1: ทนาย
0: ร้องทนายพ่ายรัก
1: นักร้องกันพี่บ่าวจวบ
0: โอ้
1: นักร้องจากจังหวัดชุมพรนู่น
0: นักร้องใต้เหรอ
1: นักร้องภาคใต
0: ้
1: โอ้ยใจเย็นๆหน่อยหนูเว้ย
0: นี่เป็นทนาย
1: ไม่ไหวนี่เป็นถึงทนายความไม่บรรยะไม่ยังก็ไม่รู้จักยังคิดไงไม่ยังคิดนะฮะ
0: นาน
1: อย่าโกรธโกรธคือโง่
0: โมโหคือบ้านะโยมนะ
1: ไม่โกรธดีกว่า
0: ไม่บ้าไม่โง่นะ
1: จะได้ไม่ต้องบ้าไม่ต้องโง่นะ
0: ประมาณนั้น
1: ครับ
0: เ
1: นี่ยอายุก็มากแล้วเนี่ยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: 70นี่ถือว่าสวแล้วนะ
0: สูงวัยเนี่ยนะ
1: เออหาไบโอดีมากินมั่งเป็นเอนไซม์
0: นั่นสิ
1: บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพแต่บำรุงสมองก็ต้องนี่
0: ด้าน
1: โกโก้ชูโกโก้
0: โกโก้มาด้วยนะ
1: ครับถ้าเป็นการดื่มกาแฟก็กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ้
1: ดื่มตอนไหนก็ได้อยากจะดื่มตอนไหนก็ดื่ม
0: ได้ทั้ง2สูตรเลย
1: ครับ
0: กาแฟเนี่ย
1: วันนี้ซื้อ 1,000 บาท4ถุงนะกาแฟลิต้าเอ็มโก้นะรับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: ถุงละ492ถุง900รับทันที
0: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้างนี่ก่อนหอมไปชื่นใจ
1: ขี้หูก็เทือนเลยผม
0: บอกหูบอกตัวให้ชื่นใจเลย
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันปั๊บกินเลยนะ2เม็ดเลยนะยาย่าบิ้งบำรุงและฟื้นฟูสายตาครับ
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: ถ้าเป็นซอฟเยลนี่เขาจะเป็นเรียกว่า
0: ดีแคร
1: ์ครับดีแคร์เนี่ยกระปุกนึงมี30เม็ด
0: นั่นเต้
1: ยาย่าบิ้งกระปุกนึงมี60เม็ด
0: 60เม็ดเด
1: ้นั่นกระปุกละ800
0: 2
1: กระปุก 1,500
0: นั่น
1: ถ้าดีแค่กระปุกเดียว400
0: 400
1: 2กระปุก650
0: 4กระปุกก็
1: 1,300 แถมฟรีกระปุกนึง
0: เมื่อกี้สั่ง
1: ดีแค่2
0: ดีแค่2
1: แล้วก็โปรมิกออยล์2
0: เป็น4กระปุก
1: 4กระปุกอยากให้ได้อะไรยักกระปุกนึงไหมล่ะมันราคาเหมือนกัน
0: ตัวแถมเขาเอาอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
1: มันเอาดีแค
0: ่เอาดีแค่
1: ดูแลซ้ายตา
0: ดีแค่3
1: ก็โปรมิกออยล์2
0: 2เป็น5พอดี
1: อยู่ฝั่งน้ำเปรี้ยว
0: เดี๋ยวส่งไปให้นะ
1: ไม่แน่ใจฟัง FM จะรอได้หรือเปล่าถึงหรือเปล่าน่าจะถึงไม่ถึงก็ปัจจีนบุรีก็ยังดีพี่น้องหินกองก็สามารถฟังได้นะวิหารแดงเนาะตอนนี้ฟังรายการลุงช้างได้แล้วนะจ๊ะ
0: ฟังได้ฟังได
1: ้เมื่อก่อนนี่ฟังรายการทางสถานีวิทยุของดีเจกบสระบุรีตอนนี้ฟังทางจบรอได้แล้วนะจ๊ะสาววัย27ปีเสียชีวิตในโรงแรมหรูที่ภูเก็ตครับ
0: เผยนาทีพบร่าง
1: เอ๊ะวัย27ปีไปเสียชีวิตในโรงแรมทำไม
0: น่าสงสารเธอเน
1: า
0: ะ
1: ตำรวจจากสภ.ป่าตองบอกว่าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ
1: ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งมีผู้เสียชีวิตที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตก็ไป
1: ไปที่เกิดเหตุในห้องพบผู้เสียชีวิตคือนางสาวเออายุอานาม27ปีอายุแกก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ
0: แต่สาวรุ่นนะนะ
1: ครับผสมนานตาท้องเรื่องว่าชื่อน้องเอ
0: เออ
1: สภาพศพก่อเหตุอัตวิบัติกรรมเสียชีวิตฆ่าตัวตายนะ
0: เอา
1: สอบสวนเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการรื้อคนในห้อง
0: แล้วก็ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
1: แต่ของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดครับ
0: อย่างไรก็ตาม
1: เจ้าหน้าที่พบอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเสพยาไอ1ชุด
0: เอา
1: อยู่ในห้องน้ำของห้องพักจึงเก็บรายละเอียดไว้ประกอบการตรวจสอบ
0: ข้าที่จากการสอบถามพนักงานของโรงแรม
1: ให้ข้อมูลว่าโรงแรมดังกล่าวเนี่ยนะเปิดให้พักเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแหละ
0: อ้าว
1: ไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าไปพัก
0: ทำไมอย่างนั้น
1: นะนั่นน่ะสิ
0: เออ
1: เป็นหอพักหรือไง
0: ให้เฉพาะผู้หญิงไง
1: ผู้เสียชีวิตที่พักอยู่คนเดียวและที่ผ่านมาก็มีเรื่องทะเลาะกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติอยู่บ่อยครั้ง
0: มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ
1: โดยส่วนใหญ่เป็นการทะเลาะผ่านทางโทรศัพท์นะ
0: โอ้โห
1: มีงี้ด้วย
0: ทะเลาะกันทางโทรศัพท์เนี่ย
1: วิดีโอคอลด่ากันหรือไง
0: นั่นสิ
1: ผู้เสียชีวิตมักจะกรี๊ดร้องเสียงดังในห้องพักนี่แหละ
0: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: สุดท้ายตอนตีสามของวันที่6ครับ
0: ผู้เสียชีวิตเป็นยังไง
1: สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมาส่งที่โรงแรม
0: ก่อนที่
1: ฝากอาหารมาที่เรซีปชั่น
0: แ
1: จ้งว่าจะเดินไปยังร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง
0: ต่อมาเวลาตีสามยี่สิบนาที
1: ผู้เสียชีวิตกลับมาที่โรงแรมนำอาหารขึ้นไปยังห้องพัก
0: จากนั้น
1: ก็ไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลย
0: ต่อมาผู้ดูแลของโรงแรม
1: โทรศัพท์ตามพนักงานโรงแรมกลับมาที่โรงแรมหลังได้รับข้อความจากแฟนหนุ่มชาวต่างชาติผู้เสียชีวิตว่า
0: ผู้เสียชีวิตมีอาการหายใจไม่ออก
1: ขอให้ขึ้นไปตรวจสอบโดยด่วน
0: เมื่อผู้ดูแลของโรงแรมและพนักงานไปยังที่ห้องพัก
1: พบว่าประตูถูกล็อกจากด้านไหนก็ใช้คีย์การ์ดเปิดประตูแต่ก็ไปพบว่า
0: เป็นยังไง
1: มีโซ่คล้องจากประตูด้านไหนอีกชั้นหนึ่ง
0: ทำยังไงดี
1: ก็ให้ช่างดำเนินการตัดโซ่เพื่อเปิดประตูเข้าไป
0: ก่อนที่จะไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ในภาพสลดไปแล้ว
1: จึงจ้างให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมาตาโปลิสได้รับทราบ
0: เบื้องต้นพนักงานสอบสวน
1: ชุดสืบสวนสภ.ป่าตองร่วมกันตรวจสอบบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์นิติเวชเข้าสู่ชันสูตรพลิกศพ
0: เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: โดยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: ไม่มีบาดแผลเนี่ย
1: ชีวิตตัวเองไม่รักซะแล้วหนู
0: จะมีเสพยาอะไรหรือเปล่าน
1: ี่น่าจะเสพแหละ
0: ม
1: ีอุปกรณ์ด้วยอ่ะ
0: น่าสงสารเนาะ
1: ครับ
0: ไม่น่ามานอนคนเดียวเลย
1: นี่ก็ครูเกษียณแล้วปรากฏว่าเมาร
0: ู้เมาเป็นเมื่อไง
1: เออเมาเป็นดิ
0: ซึ่งก็มีกระตาหา
1: หวาดเสียวเฉียวเสาไฟฟ้าพุ่งตกคูกลางถนน
0: อ้าวเจอยาบ้า1เม็ดน่ะ
1: ปืนอีก2กระบอกน่ะ
0: มีปืนอีกแล้ว
1: อ้าวเดี๋ยวโทรกลับนะครับ0684สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับขอบพระคุณครับ
0: เดี๋ยวโทรไป
1: อ้าว 4:00 นวันนี้ก็ไปที่ตลาดนัด
0: ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดาดอำเภอบรรจารย์จังหวัดสิงห์บุรีไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ที่อุดรธานีครับคุณผู้ฟังครับ 17:15 นาทีเมื่อวานนี้
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ตำรวจก็รับแจ้งมีรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าก
0: ระเด็นตกมาในร่องกลางถนน
1: รีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยพบรถกระบะสีดำทะเบียนอุดรธานี
0: ตกลงไปสภาพหน้ารถพังเสียหาย
1: โดยมีดาบตำรวจเจริญจันทรักตำรวจจราจรสภ.เมืองอุดรธานีพยายาม
0: ไปช่วยเหลือชายคนขับนะ
1: คนขับอายุ65ปีแล้ว
0: อดีตข้าราชการครูเกษียณ
1: สภาพไม่เหมือนละคล้ายไม่เหมือนละเมาเลยแหละ
0: จ้า
1: เมายังหนักด้วยเมาธรรมดาที่ไหนเล่า
0: ครูกินเหล้าเหมือนกันเหรอ
1: เหมือนพวกลิเกก็ชอบกิน
0: ทหารเนี่ยตัวชอบเลย
1: ผู้ชายไม่รู้เรื่องนะ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ลุกลี้ลุกลนโอ้ย
0: เห็นใจชัดเลย
1: เจ้าก็เอาตัวออกมา
0: เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตัวออกมาอย่างทุลักทุเล
1: จากการตรวจค้นพบอาวุธปืน2กระบอกมีกระสุนปืนซุกอยู่ในรถยาบ้าอีกเม็ดนึงอ่ะ
0: มียาบ้าด้วย
1: ในกระเป๋าสะพายนะ
0: ควบคุมตัวพร้อมของกลาง
1: นำตัวสอบสวนและตรวจสารพิษทันทีเลยครับ
0: หาสารเสพติดในร่างกาย
1: ตรวจสอบเบื้องต้นนี่ก่อนจะเกิดเหตุได้รับแจ้งมีรถกระบะคันนี
0: ้กระบะสีดำเนี่ย
1: ขับมาด้วยความประมาทหวาดเสียว
0: ทางด้านดาบตำรวจเจริญ
1: ก็ออกมาตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็ว
0: แล้วก็เสียหลักแถลบออกนอกเส้นทาง
1: แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนกระเด็นตกร่องถนนครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: นำตัวเข้าห้องควบคุมไว้ก่อนเนื่องจากสติไม่มี
0: อ้าว
1: เมื่อได้สติแล้วได้ค่อยสอบสวนกัน
0: แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
1: พกพาอาวุธปืน
0: โอ้โห
1: โดยไม่มีเหตุอันควรปืนมีทะเบียนหรือเปล่า
0: ขับรถหวาดเสียว
1: พกเกินไปหรือเปล่าพก2กระบอก
0: โอ้ยิง2บอกเลยไง
1: ล่าสุดก็มียาบ้าด้วย
0: แล้วก็เมาด้วยโอ้หลายข้อหาด้วยเนี่ย
1: เดี๋ยวฉี่ตัวฉี่ม่วงหรือเปล่า
0: เมาแล้วขับด้วย
1: เวลาจะหมดแล้วจะส่งกำลังใจพี่น้องชาวสลาลอยท่าเรือปากกระทาท่าเรือหน่อยเขาจะไปสร้างโรงงานปุ๋ยเคมีที่แถวนั้นนะ
0: อ้าว
1: พี่น้องแถวนั้นก็คัดค้านนี่ตั้งธงเขียวติดลิบินสีเขียวคัดค้านการสร้างโรงงานปุ๋ย
0: โรงงานปุ๋ย
1: ยังกระถายท่าเรือวันจะกระทบสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิต
0: ของชุมชนแล้วก็แม่น้ำป่าสักเนี่ยนะ
1: เอายังไงก็ให้กำลังใจนะพี่สมพร
0: ดูแลกันนะบ้านเราเนี่ยนะ
1: ใครอยู่แถวบ้านล่อมแถวท่าเรืออยุธยาเนี่ยไปดูกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องท่านนายกอบต.ตะลาลอยท่านอบจ.ยุทธยาเขตท่าเรือ ท่านสส.พระนครยุทธยาเขต2ไปดูกันหน่อยวิทยาบ้านกำนันตะลาลอยไปกันเพียบเลยนะ
0: นาน
1: ไปรณรงค์จัดทำธงแล้วก็ริบบิ้นสีเขียวติดป้ายวานิยมรวมถึงผูกติดกับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ติดป้ายคัดค้านการจัดสร้าง
0: เขาไม่ต้อง
1: โรงงานปุ๋ยเคมี
0: เขาไม่ต้องการในคนพื้นที่
1: วันนี้หนุ่มหน้าตาดีทั้ง2คนล่ำลาไปก่อนแล้ว
0: ต้องไปแล้วล่ะ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดี
0: มีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไต

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: แห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวาน

0: านไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: ใครติดยายกมือขึ้นใครติดยายกมือขึ้นมาใครติดยายกมือขึ้นจะพาไปรักษา
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
11: ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
5: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
12: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
13: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
14: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0858-517-9025 0855-517-9025 0855-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
15: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันธุ์ไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025
14: 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
16: หนอนกอนอนม้วนใบนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
17: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
16: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
18: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
19: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: 3ค่ะคุณผู้ฟังค่ะรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำมาทุกวันมีทุกวันเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองและเคล็ดลับสุขภาพพร้อมทั้งเรื่องราวของคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยตี3ถึงตี4แบบนี้ที่นี่จทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการอีกช่วงหนึ่ง 6 โมงเช้าติดตามฟังกันด้วยส่วนใครที่พลาดตอนตี3แบบนี้นะคะตี5ถึง 6 โมงเช้าพบกันที่วสป .612 ค่ะช่วงเช้าฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเดี๋ยว11โมงถึงเที่ยงก็มีข่าวเด็ด11โมงให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการค่ะสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นกระปุกหนึ่งจะมี100เม็ดกินไป3เดือน10วันนะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ส่วนเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวปู่มาอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะคะเกษตรกรที่ปลูกพืชปลูกผักทั่วไปถ้าต้องการเร่งยอดเร่งใบคือเราปลูกใหม่อยากให้เขางามฉีดวัคซีนหนึ่งค่ะวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องไปใส่ฮอร์โมนนี่นู่นนั่นเร่งใบอะไรใส่ปุ๋ยอย่างเดียวบำรุงดินนะคะส่วนทางใบฉีดวัคซีนอย่างเดียวถ้าเป็นหนอนก็ผสมวีโต้ปราบหนอนไปความได้เปรียบของวีโต้ปราบหนอนก็คือจะไปไล่หนอนเก่าไปแล้วเคลือบไข่เอาไว้ทำให้ตัวใหม่ไม่เกิดเราไม่ต้องฉีดพร่ำเพรื่อค่ะรอบเดียวถ้าหนอนหมดเลยถ้ายังมีอยู่ประมาณสัก7วันมาซ้ำอีกทีถ้ายังมีอยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีจบแค่นี้ค่ะรอบเดียวก็หมดแล้วไปหมดแล้วแล้วตัวใหม่ก็ไม่เกิดด้วยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะเป็นรานะมันจะเป็นยอดเหลืองๆนะฉีดวัคซีนอย่างเดียวค่ะยกเว้นเสียแต่ว่ายืนต้นตายโคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งเป็นโรคเน่าคอดินอะไรก็ว่าไปถ้าอย่างเงี้ยค่อยใช้ปราบรามาช่วยพออะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลค่ะทุกอย่างมันต้องมีดอกแล้วมันต้องติดผลแล้วมันก็จะร่วงมันก็จะไม่ติดเป็นผลทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเริ่มต้นที่พริกมะนาวมะเขือพวงมะเขือยาวถั่วฝักยาวฟักแฟงแตงบวบมะม่วงนี่โดยเฉพาะมะม่วงค่ะช่อดำราดำเอาปราบราไปฉีดไม่หายจ้ะวัคซีน2เท่านั้นเพราะเขากันเพลี้ยได้ค่ะกันเพลี้ยได้มันก็ไม่มีอะไรมาเกาะไม่มีอะไรมาดูดน้ำเลี้ยงมันก็ไม่มีมูลมันก็ไม่ถ่ายเอาไว้มันก็ไม่เป็นราดำวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวช่วยให้ดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนเกษตรกรที่ใช้พูดได้คำเดียวเลยคือดกจริงแล้วไม่ใช่ลูกเล็กๆนะดกแบบลูกใหญ่ๆนี่ แล้วถ้าเกษตรกรปลูกพืชลงหัวบนดินให้วัคซีเน่ดูแลระยะลงหัวหรือพืชที่ต้องการแป้งเติมวีซ่า2ลงไปวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเพิ่มผลผลิตชีวิตดีขึ้นส่วนนาข้าวก็ฉีดวัคซีนไรก่อนเลยค่ะแรกเริ่มประเดิมเปิด20วันไปพร้อมคุมรอบ2ก็ได้นะฉีดวัคซีนไรไปก่อนเอาไว้ใกล้ๆท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วรวงก้มฉีดวีซ่า2เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นแค่นี้แหละผลผลิตเกินนาแน่ๆประหยัดปุ๋ยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนจับใบกันเรียกันหนอนกันราไม่ต้องมาคุยกันเก็บไปเลยเอานู่นมาผสมได้ไหมเอานี่มาผสมได้ไหมไม่ต้องเพราะไอ้ที่คุณมีอยู่อ่ะไม่ดีถ้าฉีดข้าวแล้วยังเป็นใบขาวเนี่ยไม่ดีใช้ไปแล้วข้าวเขียวดีนะแต่เป็นหนอนนั่นแหละไม่ดียูเรียไม่ต้องใช้ฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีครบวงจรทั้งพืชไร่และนาข้าวเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มนะ0855179025 0855179025นะคะโทรมาสั่งปุ้มส่งให้ถึงหน้าบ้านไม่ต้องไปช้อปปิ้งตลาดไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดไม่ต้องไปขนนั่งอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวปุ้มส่งให้โคกสำโรงนะปุ้มบอกก่อนเลยนะคะเคยหาซื้อที่ไหนไม่มีแล้วนะมาซื้อที่ปุ้มนี่โคกสำโรงอ่ะโทรหาปุ้มเลยส่งให้ถึงบ้านพรหมทินห้วยโป่งโคกสำโรงหนองม่วงโทรมา0855179025 0855179025นะคะโทรมานะคะคุณผู้ฟังปุ้มเล่าให้ฟังเรื่องของข่าวอันนี้เป็นกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันเนี้ยฝนจะตก6วันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะกลางแผนที่ประเทศไทยให้ดูเลยเหนืออีสานตอนบนเป็นขาวๆเหนือตอนล่างอีสานตอนกลางลงมาเลยถึงภาคใต้นู่นเมื่อวานนี้เวลา 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 8-13 กันยายนแล้วเดี๋ยวเขาจะมีอีกฉบับหนึ่งตอน 17:00 คาดว่าจะอ่านไม่ทันเดี๋ยวรอฟังตอน 18:00 เช้าแล้วกันสำหรับฉบับ 17:00 นะคะ 8-11 กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากหลายแห่งจากนั้น 12-13 กันยายนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลมมรสุมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงระหว่าง9กันยายนเป็นต้นไปนะคะให้ระมัดระวัง 11-13 กันยายนจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากฟิลิปปินส์ทวีกำลังแรงเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็ลงสู่ทะเลจีนใต้อ อาจจะมีผลกระทบต้องคอยติดตามค่ะคุณผู้ฟังขาและสำหรับวันนี้นะคะ8กันยายนนะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะภาคเหนือที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางเตรียมรับมือได้เลยนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้ที่ระนองและพังงาค่ะเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังไล่ไปเลยถึงวันที่13กันยายนนะคะยังคงมีฝนแต่ว่าจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวจะมาชี้แจงเป็นรายวันกันเลยนะนี่แหละอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะที่เมื่อวานนี้แม่สายกับแม่ห้องสอนโอ้โหเห็นภาพน้ำป่าแล้วน่ากลัวเนาะโดยเฉพาะที่เชียงรายนะแม่สายจังหวัดเชียงรายน้ำเนี่ยไหลมาจนจะท่วมสะพานอยู่แล้วแล้วก็ดันเอาเศษไม้เศษอะไรมองเห็นขอบสะพานเนี่ยขยะเต็มเลยอยู่ตรงขอบสะพานเนี่ยก็ดีเหมือนกันเนาะกั้นน้ำไปในตัวเลยไม่ให้มากระแทกสะพานด้วยแต่มันแรงมากคุณผู้ฟังน่ากลัวจริงๆน้ำป่าเนี่ยหลายพื้นที่ทางภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบตอนนี้ก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของพยากรณ์อากาศมาที่ข่าวนี้ค่ะช็อกบุกจับเจ้าอาวาสวัดดังเสพยาบ้าไป2เม็ดอาหารการกินไม่ฉันแล้วบอกญาติโยมมาถวายเดี๋ยวนี้มิติใหม่ไม่ถวายกับข้าวกับปลาแล้วถวายยาบ้าไม่ใช่ญาติโยมเอาอะไรมาถวายก็จะต้องฉันกันทุกอย่างไปนะหลวงพ่อใช่ไหมหาอ้างไปท้องที่สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษค่ะกำลังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบวัดชื่อดังในพื้นที่ตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างความเอือมระอาเหลือเกินชาวบ้านในชุมชนเขาไม่อยากจะมาทำบุญกันแล้วจากการตรวจสอบพบพระสงฆ์ตำแหน่งเจ้าอาวาสเลยค่ะอายุ45ลักษณะเหมือนคนเมาเลยขอตรวจฉี่ผลม่วงมีสารเสพติดในร่างกายค้นกุฏิเจอของกลางเป็นยาบ้า2เม็ดยังไงสมภารเจ็บจริงนะโยมญาติโยมวัยรุ่นในพื้นที่เอามาให้เบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าวหาค่ะมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งฝ่าฝืนกฎหมายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัยดำเนินคดีเป็นไงเขย่าศรัทธาธรรมไหมนี่แหละแต่ว่ายังไงก็ไม่สิ้นศรัทธาธรรมนะคะคนจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะวัดวาอารามตำแหน่งเจ้าวาดเปลี่ยนได้ค่ะไม่ดีเปลี่ยนไปดีๆมีไว้ให้เคารพศรัทธาชาวบ้านนี่แหละค่ะที่ต้องช่วยกันดูไม่ว่าจะเป็นเจ้าวาดหรือพระลูกวัดชาวบ้านก็จะเห็นก็อย่านิ่งดูดายค่ะนี่แหละแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สกัดจับจริงๆจับได้ทุกวันอันนี้ก็ล็อตใหญ่10ล้านเม็ดเลยคุณผู้ฟังยัดเข่งไม้ไผ่อำพรางที่เด่นชัยคนขับบอกรับจ้างมา 8,000 เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเอ็กซเรย์ยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ส สกัดจับรถบรรทุกสีเหลือง707902ราชบุรีขับผ่านด่านบรรทุกเข่งและตะกร้าไม้ไผ่มาเต็มคันรถเลยค่ะเจาะก้นเข่งไม้ไผ่ทำเป็นช่องว่างซุกยาบ้านำเข่งที่สมบูรณ์ไว้ทับข้างบนตบตาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นำเครื่องเอ็กซเรย์สแกนเลยค่ะตบตาไม่ได้ตำรวจมองไม่เห็นแต่เครื่องสแกนเห็นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้ระบบสแกนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ชัดเจนเห็นชัดหนีไม่รอดหรอกค่ะยาบ้าบรรจุกระสอบสีฟ้ามา40กระสอบนับได้10ล้านเม็ดคุณผู้ฟังคนขับชื่อนายทิตินันอายุ38รับจ้างขนผ่านกลุ่มไลน์เดินทางมาจากพะเยามีคนนำเข่งไม้ไผ่มาขึ้นรถที่อำเภอภูกำยาวเป้าหมายปลายทางคือสามชุกสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังค่าจ้าง 8,000 ขนมาไม่รู้หรอกว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนมาเขาให้มาขนเข่งก็มานายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สารวัตรสถานีตำรวจภูธรห้วยไร่พันตำรวจโททัศน์เทพโชติเดโชชัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่านำเทคโนโลยีมาประยุกต์จนสามารถสกัดยาเสพติดก่อนเข้าสู่ภาคกลางได้สำเร็จรับข้อหาไปค่ะสอบสวนขยายผลหาผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการก็จับได้คนขนรับจ้างใครมาไม่รู้ทั้งปีไม่มีใครรู้แต่รับงานมาได้แต่ไม่รู้รับมาจากใครตังก็ได้มาแต่รับมาจากใครไม่รู้เนี่ยมีเรื่องของความปลอดภัยของชาวบ้านพบรอยเท้าเสือโคร่งขนาดใหญ่ใกล้หมู่บ้านทุ่งก้างยางอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นรอยเท้าสัตว์ป่าขนาดใหญ่คาดว่าเป็นรอยเท้าเสือโคร่งบริเวณป่าใกล้เคียงชุมชนบ้านทุ่งก้างยางถ่ายรูปเก็บหลักฐานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ทราบและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโอ้อุ้งเท้าเบ้อเร่อเลยค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดส่วนที่กำลังระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าหนองบอนอุทยานแห่งชาติเอราวัณร่วมกับฐานกองพลทหารราบที่9ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกว่า50นายเดินเท้าเข้าสำรวจบริเวณป่าใกล้เคียงชุมชนเพื่อเก็บรายละเอียดของรอยเท้าสัตว์ป่าที่พบเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่ขนาดเล็กต่างกันนี่เป็นรอยเท้าเสือโคร่ง2ตัวน่าจะเป็นแม่เสือกับลูกเสือแหละตอนนี้กำลังขยายพื้นที่ตรวจสอบให้กว้างมากขึ้นยังไม่เจอตัวนะคะได้แต่ฝากรอยเท้าเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นรอยเท้าของเสือโคร่งฝากรอยเท้าเอาไว้อย่างแน่นอนคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่นะติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าไว้ตามเส้นทางที่คาดว่าเสือ2ตัวนี้จะเดินผ่านเพื่อยืนยันจำนวนและระบุพฤติกรรมของเสือโคร่งทั้ง2ตัวแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ใหญ่บ้านประกาศหอกระจายข่าวให้ชาวบ้านในพื้นที่ทุ่งก้างยางทุ่งก้างย่างค่ะเพิ่มความระมัดระวังในชีวิตประจำวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าป่าตามลำพังเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากเสือโคร่งทั้ง2ตัวเน้นย้ำให้ชาวบ้านรีบแจ้งข้อมูลให้ทราบหากพบเห็นอยู่ที่ใดเจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่ทำการตรวจสอบอีกครั้งนะคะนายชำนาญแสงเพชรอ่อนผู้ใหญ่บ้านทุ่งก้างย่างบอกว่าตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงชุมชนเนี่ยไม่พบร่องรอยของเสือโคร่งทั้ง2ตัวนะคะมีแต่ร่องรอยบริเวณป่าที่ห่างออกไปไม่ไกลขณะที่นายอาทรทองแท่งใหญ่พนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติเอราวัณบอกว่าหลังจากนี้ทางอุทยานจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เสือโคร่งทั้ง2ตัวเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านจากรอยเท้าที่พบคาดว่าเปลี่ยนทิศทางมุ่งหน้ากลับเข้าสู่ป่าไม่เข้ามาในชุมชนแล้วแหละน่ากลัวแต่ก็น่าสนุกนะเนาะเหมือนกับการตามไล่ล่าจะหาเจอไหมเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปแล้วเขาจะหลอกคนเหมือนอย่างเวลาเราดูหนังปะ แอบย่ำๆทำรอยเท้าย่ำๆไปทางนี้แล้วก็ไปอ้อมไปอีกทางหนึ่งหรือยังไงอันนี้เป็นเสือโคร่งแน่นอนนะคะแม่ใจร้ายทิ้งรายวันอีกแล้วเอาไปทิ้งไว้ในพงหญ้าที่ปทุมธานีดูเหอะเมื่อวานนี้6โมงเย็นค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีรับแจ้งพบทารกถูกทิ้งไว้ในซอยพูนศรีซอย8หมู่1ตำบลบางขยงอำเภอเมืองปทุมธานีน้องเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจแพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูค่ะไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้ำร้างป่าขึ้นรกลับตาคนพบศพเด็กทารกแรกเกิดเพศหญิงสายสะดือยังติดอยู่เลยแต่สภาพเน่าเปื่อยไปแล้วถัดไป5เมตรพบสายรกเน่าส่งกลิ่นตกอยู่เจ้าหน้าที่บันทึกทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานระบุเสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วันลักษณะน่าจะเป็นสุนัขคาบค่ะเพราะว่าสายรกอยู่ที่หนึ่งร่างน้องอยู่ที่หนึ่งชาวบ้านบอกว่าขับรถมารับลูกชายที่บ้านจะไปตลาดขับเลยบ้านไปนิดนึงเหลือบเห็นเหมือนร่างของเด็กทีแรกคิดว่าตุ๊กตาแต่ทำไมมีแมลงตอมก็เลยเดินมาดูค่ะเป็นศพทารกถูกทิ้งไว้จริงๆชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเข้าออกในพื้นที่ซอยพูนศรีปทุมธานีสายในเร่งหาตัวแม่ใจยักษ์รายนี้ค่ะมูลนิธินำร่างน้องส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อชันสูตรคุณผู้ฟังคะมีทุกวันแม่ใจยักษ์ตอนท้องเขาไม่ดิ้นให้รู้สึกรู้สามั้งหรือไงก็ไม่รู้เนาะการดิ้นของน้องไม่ได้ทำให้สัญชาตญาณความเป็นแม่บังเกิดเลยอะขยันทำแต่ไม่รับผิดชอบเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: เหลี่ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ว
1: ัน
2: นี้จะสั่งวัคซีนไรซ์เพิ่มไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: วัคซีนไรซ์เร่งรวงอย่างนั้นอย่างนี้ครับที่อยู่เดิมเหมือนเดิมคือที่ฉีดมีผลด้วยแล้วก็มันรู้สึกมันได้ผลดีโอ้ที่เคยใช้มันหมดประมาณ6-7,000เนี่ยต่อครั้งนึงอ่ะมันเจ็บตัวเยอะก็ผมว่าดีนะมันท้องกลมมันกำลังป้องมันนะครับแฟนข้างๆของงานเขาก็เลยให้ผมสั่งให้ชุดหนึ่งผมก็เลยสั่งให้เขาก่อนแล้วก็โดนเขาเยอะจริง
3: หลอนเพี้ยแมลงเป็นไหมคะ
2: มีครับแต่ไม่เยอะแต่ระหว่างที่แรกมันมีพวกนี้ทั้งอะไรแบบผีเสื้อแบบเป็นหลายอย่างเป็นแมงวีอะไรของเขาอ่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จะเคยใช้ยาหลายอย่างพอมาจากนี้ผมก็มันดีขึ้น
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นเรื่องของคดีชาวบ้านแฟนเก่าบุกยิงหญิงสาวสาหัสแฟนใหม่เสียชีวิตยิงในวัดเดี๋ยวนี้รู้จักเขตอภัยทานไหมไม่รู้จักเขตอภัยทานก็ไม่รู้จักเพราะวัดวาอารามมันก็ขโมยยิงกันในวัดทำร้ายกันในวัดตีกันในวัดได้หมดไม่มีแล้วเขตอภัยทานไม่รู้จักยิงเสร็จถ่ายรูปส่งให้ญาติฝ่ายหญิงดูอีกนี่ท้องที่สถานีตำรวจภูธรอุทัยพระนครศรีอยุธยานี่เองโอ้แฟนรายการปุ้มเยอะนะคุณอาเขยปุ้มก็อยู่ที่สภ.อุทัยนะประมาณ 3 ทุ่มวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันในวัดพื้นที่ตำบลเสนาอำเภออุทัยมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลอุทัยมูลนิธิร่วมกตัญญูลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุอยู่ในศาลาวัดพบรถกระบะสีบรอนจอดอยู่ฝากระโปรงมีร่องรอยกระสุน2นัดประตูด้านคนขับ1นัดภายในรถที่บอกคนขับพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนประตูข้างรถด้านซ้ายพบนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงที่ใบหน้าและลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลอุทัยสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุรถบัสรับพนักงานจากพื้นที่อำเภอวังน้อยมาจอดในวัดนางสาวสุภวินีเนี่ยลงจากรถแล้วเดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่หน้าศาลาวัดเป็นจังหวะที่รถกระบะอีกคันนึงมาจอดขวางด้านหน้ามีชายคนนึงลงมาจากรถพร้อมอาวุธปืนแล้วก็ยิงใส่นางสาวสุภวินีที่กำลังจะขึ้นรถล้มลงที่ข้างประตูรถจากนั้นคนร้ายหันไปยิงนายอเนกที่นั่งอยู่ในรถจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปความคืบหน้าล่าสุดภูมิกับสถานีตำรวจภูธรอุทัยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิหรือนายเอ็กซ์เป็นอดีตแฟนของนางสาวสุภวินีขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานจนมาถึงที่วัดแล้วก็ลงมือก่อเหตุนอกจากนี้หลังจากที่ใช้ปืนยิงทั้งสองคนนายเอ็กซ์ก็ยังถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งไปให้ญาติของฝ่ายหญิงดูแล้วก็ล่าสุดประมาณ4ทุ่มนายณัฐวุฒิที่หลบหนีหลังจากก่อเหตุก็เดินทางเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเสาไห้จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะ โหยิงแล้วก็ยังใจเย็นถ่ายรูปส่งไปอีกเนี่ยค่ะมีข่าวเพื่อนบ้านมหาภัยเจ้าหน้าที่ลุยเอาผิดเพื่อนบ้านมหาภัยเปิดบทสวดปาถุงอุจจาระชาวบ้านไปร้องรายการดังแต่ว่าไม่ยอมจบจากกรณีเพื่อนบ้านมหาภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนซอยนครสวรรค์16เคยร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดจนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เคยนำเสนอในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาพฤติกรรมของเพื่อนบ้านมหาภัยเนี่ยสร้างความรำคาญโดยการเปิดบทสวดเป็นบทสวดมนต์เสียงดังรบกวนชาวบ้านอะนะแล้วก็ยังมีการทิ้งถุงอุจจาระสร้างความเดือดร้อนเขาเสียหายถูกก่อกวนได้รับความเดือดร้อนมายาวนานส่งผลต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ต่อมาเมื่อวันที่23กรกฎาคมศาลมีคำพิพากษาลงโทษนะคะแต่ภายหลังก็ยังคงมีพฤติกรรมซ้ำๆเดิมๆและต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องเข้าขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สน.นางเลิ้งเพื่อหาแนวทางแก้ไขทางสน.นางเลิ้งเนี่ยก็สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหารายนี้ถึง9กรรมด้วยกันคดียังอยู่ในการไต่สวนของชั้นศาลล่าสุดเมื่อวานนี้บ่ายโมงผู้แทนชุมชนซอยนครสวรรค์16เดินทางเข้าพบผู้กับสน.นางเลิ้งหลังจากที่เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่โปร่งใสเป็นธรรมรวดเร็วบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนในชุมชนได้ก็มาขอบคุณผู้กับสน.นางเลิ้งก็กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกฝ่ายให้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและดำเนินคดีในทุกข้อกล่าวหาอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขนาดมีคำพิพากษาของศาลมาก็ยังไม่สนใจอ่ะสน.นางเลิ้งก็ยืนยันนะคะเจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนและดำเนินการทุกอย่างตามหลักของกฎหมายพร้อมทั้งเร่งแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะกรรมเจอเพื่อนบ้านแบบเนี้ยเป็นอาคารพาณิชย์เปิดบทสวดก็พอแรงแล้วนะคือเข้าใจอยู่นะว่าเปิดบทสวดอะแต่ว่ามันไม่เป็นเวล่ำเวลาปะประมาณนี้นะคะเมื่อวานนี้ปุ้มเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกับเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเป็นชาวอังกฤษสัญชาติไนจีเรียที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็มาฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายคือฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเพิ่มขนาดณคลินิกแห่งหนึ่งย่านปทุมวันแล้วสุดท้ายเสียชีวิตจากการชันสูตรศพก็ยืนยันว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่ปอดภาวะการเกิดลิ่มเลือดจากการไปเติมสารฉีดเข้าอวัยวะเพศหลังจากฉีดเสร็จก็เดินทางไปนวดต่อแล้วก็เกิดอาการผิดปกติส่งโรงพยาบาลสุดท้ายก็เสียชีวิตเพราะว่ามีลิ่มเลือดไปขวางที่เส้นเลือดที่จะไปสู่ปอดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสถานพยาบาลไทยดังนั้นเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานก็เลยต้องตรวจสอบค่ะแล้วจากข้อมูลเบื้องต้น5มีนาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทรับผู้ป่วยที่มีอาการหมดสติแล้วภรรยาก็ให้ข้อมูลกับทีมแพทย์ว่าผู้ป่วยไปรับบริการฉีดสารเติมเต็มมาหลังจากฉีดเสร็จก็ไปนวดต่อ แล้วสงสัยว่าเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันทางโรงพยาบาลก็เตรียมวินิจฉัยโรคหลอดเลือดด้วยการเอ็กซเรย์ฉีดสารทึบรังสีระหว่างนั้นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจรแพทย์ทำ CPR ก็ไม่มีการตอบสนองแล้วก็ยืนยันการเสียชีวิตทางด้านในแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ลงตรวจคลินิกที่ผู้เสียชีวิตเข้าไปฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์เนี่ยผู้บริหารของคลินิกก็ให้ข้อมูลนะคะว่าผู้ป่วยเป็นคนไข้ประจำมาตั้งแต่ปี67แล้วเข้ารับบริการฉีดขยายขนาดอวัยวะเพศมาแล้วถึง5ครั้ง4ครั้งแรกในปี67ถึงปี68และครั้งที่5เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามารับบริการฉีดสารเติมเต็มอวัยวะเพศประมาณ40 cc แพทย์ก็แนะนำว่าให้แบ่งเป็น2รอบนะแต่เขาบอกให้ฉีดทีเดียวคือฟิลเลอร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ถาวรค่ะคุณผู้ฟังขานะคะระยะเวลาหนึ่งมันก็จะสลายไปเหมือนอย่างฉีดหน้าเนี่ยประมาณ1ปี10เดือนถึง1ปีมันก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมก็ต้องไปเติมกันใหม่แล้วเอาไปฉีดปีกาจูแน่นอนระยะเวลาหนึ่งมันก็ยังอยู่ขนาดก็ยังเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อฟิลเลอร์สลายไปก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วมาฉีดเพิ่มทุกครั้งที่เข้ารับบริการคลินิกจะแนะนำการดูแลหลังทำหัตถการการติดตามหลังการฉีดซึ่งผู้ป่วยก็ไม่เคยแจ้งปัญหาใดๆแล้วก็เซ็นยินยอมการรักษาทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการคือเขาก็มีมาตรฐานแหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันไปค่ะมาฉีดทุกปีเลย1ปีฉีด4ครั้งอะแล้วก็เว้นมายาวๆมาฉีดอีกครั้งเมื่อวันที่5มีนาคมแล้วก็ไปเสียชีวิตคือเสียชีวิตในประเทศไทยนี่แหละนะคะจากการชันสูตรที่ประเทศอังกฤษก็ยืนยันการเสียชีวิตจากมีลิ่มเลือดไปขวางที่ปอดเนี่ยค่ะอันตรายนะคะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องได้มาตรฐานเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการ

0: สวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวง
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
8: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูข้าวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจ

0: ี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
5: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 ห่อเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
9: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
10: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส. หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
11: เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร199หรือ036411111ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
12: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋าใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกซ์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

เกิดเป็นอะไรดีนะแต่ตั้งใจว่าไม่อยากเกิดแล้วเนาะบางคนอยากจะเกิดแต่ถ้าเกิดต้องได้เกิดอีกก็ขอให้เกิดมาเป็นในมนุษย์แล้วกันนะจะได้นะได้ทำความดีได้นะฮะเป็นมนุษย์เนี่ยสุดแสนประเสริฐนะทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุดนี่ ผู้ที่ถูกฝึกแล้วเนี่ยถือว่าเป็นผู้เป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงนะจะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ก็ต้องดูด้วยว่าขัดเกลาหรือยังนะจิตใจสูงคนจิตใจสูงเนี่ยต้องบอกว่าคนจิตใจสูงมีลักษณะเป็นอย่างไรเมนพอแล้วนะคนที่มีจิตใจสูงไม่ใช่ว่าคนต้องผู้ดีเก่าหรือคนที่มั่งมีทรัพย์นะฮะในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคนที่มีจิตใจสูงก็เป็นคนหลักมีหลักสัจธรรมมีถ้าภาษาบาลีเขาบอกมหาบุรุษนะเป็นผู้มีภูมิธรรมสูงนะไม่ว่าจะเป็นมีเมตตานะเป็นที่ตั้งนะเป็นอัปปรมัชญานะปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขปรารถนาดีพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เนอะแล้วก็พลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจิตใจเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายกแล้วนะยกแล้วนะทุกวันนี้เราขาดตัวนี้แหละพอยินดีกับผู้ได้ดีเนอะไม่มีจิตใจที่ริษยาเนอะเห็นใครประสบความสำเร็จก็พร้อมจะยินดีด้วยความจริงใจหรือมุทิตานี่แหละนะนอกจากนั้นยังเป็นคนที่มั่นคงในศีลธรรมมีสัจจะมีหิริโอตปะระอายเกรงกลัวต่อบาปนะแล้วก็รักษาคำพูดนะซื่อสัตย์สัจจะพูดคำไหนคำนั้นนะมีความรับผิดชอบในหน้าที่นะแล้วก็คำมั่นสัญญาของตนเองมีความอดทนโหอดทนถึงที่ได้ดีทุกคนนะจริงนะนะทุกวันนี้ที่มีข่าวกันก็จะไม่ความอดทนมันลดลงนะนะถ้ามีความอดทนแล้วก็ให้อภัยบางคนเนี่ยให้อภัยใครไม่ได้นะคนลักษณะนี้จริงๆน่าสงสารนะนะการให้อภัยเขาเนี่ยเขาจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้นะแต่ใจเรามันเย็นลงมันปล่อยวางนะนะข่มใจต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งได้นะเมื่อถูกดินทาถูกเอาเปรียบนะเจอสิ่งที่ไม่ประสบอารมณ์ก็ไม่โกรธแค้นก็จะพิจารณาเนาะนะนะแล้วก็ไม่ผูกโกรธนะเนี่ยโอ้เนี่ยถ้าคนมักโกรธไม่สวยไม่หล่อนะผิวพรรณจะไม่ผ่องใสอันนี้โทสะเนี่ยนะมันทำให้ร่างกายมันร้อนนะร้อนด้วยโทสะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผูกโกรธนะพร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นอย่างเสมอและเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนยังมีความหลงผิดนะการให้อภัยคือการปลดปล่อยจิตตัวเราเองนี่แหละให้อิสระนะมีจิตใจที่เสียสละอ่อนน้อมถ่อมตนนะเป็นผู้ให้มากกว่าคู่รับนะบางทีเราก็ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความสุขลองให้ใครโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะยิ่งรับอย่างเดียวก็หมดจริงนะหัดเป็นผู้ให้บ้างไม่ถือตัวไม่ยกตนข่มท่านมีตำแหน่งสูงมีความรู้เยอะนะจริงๆต้องให้เกียรติผู้อื่นไม่แสดงความเย่อหยิ่งจองหองลดทิฐิมานะนี่นะนอกจากนั้นยังมีปัญญามีอุเบกขาความวางเฉยอย่างฉลาดก็มีนะมองโรคตามความเป็นจริงในใต้กรดไตรักลืมยังไตรักมีอะไรนะนะก็คืออนิจจังทุกขังอนิจจาอนัตตา
นะอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามนะมันก็ต้องดับไปนะจิตใจไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอันนี้สำคัญมากโลกธรรม8จำได้ไหมมีสุขแล้วก็มีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทานะจิตใจของเราก็นิ่งสงบไม่หวั่นไหวเหมือนดังลมพายุก็พัดไม่ได้ดังภูเขานะแต่เจอลมตดเล็กๆเนี่ยหูโกรธหน้าแดงเลย เมื่อวันอาทิตย์นะไปเรียนพระอาจารย์ทวีนะท่านก็จะมีแบบคือการเรียนอภิธรรมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างใช้ความจำสัญญาแล้วก็ความเข้าใจเยอะมากก็จะมีการขั้นขายยานะท่านจะบอกขายยาก็บอกเนี่ยเนี่ยมีแม่ชีไปบอกเจ้าพระคุณเจ้าเจ้าคะฉันเนี่ยบรรลุแล้วบรรลุแล้วนะนะบรรลุทุกอย่างแล้วเนี่ยฉันน่ะบรรลุนะพระก็บอกตอแหลอุ้ยขออภัยนะ อันนี้ขอพูดคำหยาบพระบอกตอโอ้โหบอกตอแหลว่าฉันเรื่องอะไรเนี่ยแหมทดสอบด่านแรกก็ไม่ผ่านแล้วเนาะ บอกตอแหลกันเนี่ยอะไรขั้นคงได้ยินเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหโกรธเลยไปเลยละไม่กราบแล้วไปเลยเนี่ยแล้วบอกว่าบรรลุไม่หวั่นไหวเอานะนะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้นะคะแต่ถ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนะก็ปรารถนาในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมหวังทุกประการนะต้องเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมด้วยนะนะปรารถนาก็เป็นภาษาที่เรายืมเข้ามาอีกนั่นแหละนะแต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะปรารถนาเนี่ยก็จัดเป็นกิเลสนะนะปรารถนานี่จัดเป็นกิเลสชั้นยอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัณหาความอยากความโลภนะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีกามวัตหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเห็นไหมนะไม่ว่าจะเป็นนะก็คือปรารถนาอยากพ้นทุกข์นี่ถือว่าเป็นความปรารถนาที่เกิดจากฉันทะนะก็คือความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลนะถ้าปรารถนาอยากจะพ้นทุกข์ปรารถนาจะทำความดีปรารถนาจะดีต่อผู้อื่นนะคือเมตตาอันนี้ใช้ได้นะ ปีมีความพอใจนะคือฉันทะนี่แหละนะก็ฉันทะเนี่ยไม่ใช่กิเลสนะคะแต่ก็เป็นในหมวดของอิทธิบาท4นะจะอยากประสบความสำเร็จก็ต้องมีอิทธิบาท4ลืมไหมอิทธิบาท4มีอะไรบ้างเอาไหมใครตอบได้มีรางวัลติ๊กต๊อกจำไม่ได้แล้วนะฉันทวิริยะจิตตาวิมังสาสาสาโอ้ตายแล้วโอ้โหกระดิ่งเรียกแขกก่อนเรียกแขกก่อนอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังผู้มีบุญทั้งหลายใครตื่นมาฟังเวลาตอนนี้เนี่ยร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นผู้มีบุญด้วยนะกินกาแฟแล้วค่ะชื่นใจกาแฟแซมสันน่ะอย่าไปกินเยอะนะมันจะติดใจบางคนโทรมาคุณจุ๋มกิน2วันหนึ่ง2แก้วได้ไหมจริงๆก็ไม่ผิดนะแต่จุ๋มว่าแก้วเดียวก็พอเดี๋ยวมันจะเปลืองนะโหซองกาแฟเราใหญ่โตจุ๋มกล้าท้ารับประกันเลยนะกาแฟในบรรดาทีอินวันน่ะน้ำหนักเขาเต็มที่15กรัมนี่20กรัมห่อใหญ่เบลอบะเทอเลยนะเข้มข้นแต่อ่อนระมุนนะขับถ่ายสะดวกปลอดภัยไร้กังวลบางคนเหลืออยู่ถ้าเหลืออยู่ไม่เยอะต้องรีบสั่งก่อนนะบางคนบอกสั่งวันเสาร์เงี้ยถึงส่งวันจันทร์เงี้ยโอ้โหเหลืออยู่ซองเดียวนั่งหาวไปก่อน นั่งหาวเป็นดาวเป็นเดือนไปก่อน
นะแซมสันคอฟฟี่นะถ้าท่านชอบนะแปลว่าท่านมีรสเดียวกันกับจุ๋มต่อมรับรสเหล่านี้นะฮะชิวหานะชิวหาเนี่ยนะชิวหาวิญญาณนังเนี่ยนะก็คือก็เป็นคนดื่มกาแฟคนหนึ่งนะสมัยก่อนนะซื้อกินเขาเนาะนะโอ้ไม่ถูกใจสักที่เลยนะมาเจอเพื่อนแนะนำนะโอ้แต่แพงแพงเนี่ยกล่องใหญ่เหมือนของเราแหละแซมสันคอฟฟี่นะปริมาณก็เนี่ย20 กรัมเออค่อยเป็นกาแฟหน่อยนะไม่ใช่จุ้ยหนึ่งจุ้ยหนึ่งนะน้ำก็ลงจ้องอะไรเงี้ยนะโอ้ติดใจเออพอคุณลุงกลับมานะจากกรุงเทพเออใช้ได้เนาะเออใช้ได้หอมแล้วก็เออแต่กล่องมัน350ด้วยความเคารพนะกล่องละ350แบบเป็นกาแฟนำเข้า350แต่เราก็ซื้อกินเนาะคือเราก็ยังมีตัณหาความอยากอยู่นะบางอย่างมันก็ยังตัดไม่ได้ พอกินแล้วมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้คาเฟอีนมันไปกระตุ้นซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็ซื้อก็เลยด้วยความที่เราแบบเออพอจะมีกำลังซื้อเนาะเราก็เลยบอกเพื่อนบอกถ้าซื้อยกลังเท่าไหร่นะ1 ลังเขาก็มี40 กล่องประมาณอย่างของเราเนี่ยแหละเพราะว่ากล่องมันใหญ่เท่ากันเนาะ200 กรัม1 ซอง20 กรัมนะและกล่องละ350เราซื้อยกลังนะเขาลดให้เราไม่ถึง100นะตกกล่องละไม่กี่10 บาทนะฮะน่าจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจุ๋มลองกดอยู่นะคุณโอ้โหใช่นะ10,000 นิดซื้อเขายกลังเนี่ยนะ10,000เดี๋ยวนะเนี่ยจำได้เนี่ยเดี๋ยวนะจำได้คูณ40 11,200 บาท1 ลังนะ40 กล่องของเขานะเราก็เออคุณลุงบอกว่าทำไมไม่ผิดเองอ่ะเอาแบบเนี้ยแล้วก็ปรับสูตรคุณลุงเนี่ยนะเขาเป็นฝ่ายสนับสนุนเบื้องหลังจุ๋มบอกกูจะไหวเหรอเธอถ้าเกิดทำขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันจะแบกไหวไหมนะแค่สบู่เนี่ยเขาสั่งลังหนึ่งยังแบกหลายเที่ยวนะทำอะไรก็ต้องประมาณตนด้วยมีบางคนนะอุ้ยไปเจอโชว์ฟาตู้สวยซื้อแบบไม่ได้คิดเลยสรุปแล้วเอาเข้าบ้านไม่ได้ประตูบ้านเล็ก มีอยู่2 อย่างนะนะคือเอาตู้รื้อแล้วประกอบใหม่กับประตูต้องพัง บางทีเราก็ลืมคิดนะเคยไหมถ้าเคยเป็นไหมเออโหให้เป็นใหญ่เราขาดความรอบคอบขาดความละเอียดเราต้องละเอียดขึ้นเออมันเหมาะไหมมันเหมาะกับบ้านเราไหมนะบางทีโชฟาสวยมันอาจจะไม่เหมาะกับบริบทบ้านเราก็ได้นะนะแต่โดยตรงจุ๋มเนี่ยจุ๋มชอบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเครื่องไม้นะเป็นเครื่องไม้เพราะว่าคือเราตุยแล้วเนี่ยมันยังอยู่เนาะมันอาจจะราคาสูงหน่อยนะแต่ก็ชอบเป็นเครื่องไม้นะถ้าเครื่องไม้มันทนตู้เตออะไรต่ออะไรเตียงเติงเนี่ยนะนะถ้าเป็นไม้สักไม้เนื้อแข็งไม้มะค่าไม้แดงมันก็ทนนะก็ต้องดูด้วยว่า1เราชอบแบบไหนมันเหมาะกับบริบทในการใช้ชีวิตเราไหมแล้วก็บอกลุงเธอแล้วฉันจะแบกไงอะนะก็ส่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สิฉันกลับมาแล้วค่อยส่งเข้าใจไหมโหถ้าจันทร์ถึงศุกร์เราจะเหงาไหมก็ส่งเล็กๆน้อยๆไปมันก็ต้องเที่ยวไปหลายเที่ยวสรุปก็ผลิตนะบอกบอยแต่ว่าอันนี้ปรับนะมีการปรับนะเราจะยกมาทั้งพวงอย่างนั้นไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้มันขมไปนิดนึงคนอื่นอาจจะลำบากเออเอาปรับเอาเป็นกาแฟใส่ขนาดนี้แล้วก็ปรับใส่คอลลาเจนไปเพิ่มคือดูแลผิวฉะนั้นกาแฟแซมสันคอฟฟี่อ่ะจะมีคอลลาเจนที่ดูแลผิวเอ๊กินไปเรื่อยทำไมแม่นะไม่ใช่หูตึงอย่างเดียวนะหน้ารู้ดีขึ้นรู้สึกมันสดใสอะไรเงี้ยนะมีคอลลาเจนไม่ใช่กาแฟเจเพราะฉะนั้นกาแฟแซมสันคอฟฟี่ใครที่ทานเจ
ไม่ได้นะคะเรามีคอลลาเจนมีถั่วขาวมีผลส้มแขกมีแอลคาร์นิทีนมีสารสกัดจากรากแก่นตะวันมีมะขามป้อมมีโอ้ยเยอะไปหมดเลยทำเสียงนะเสียงนี้ครบไม่ได้นะ นะเอาอันนี้ใส่อันนี้เพิ่มเติมมีถือปรับนี่คือเพิ่มขึ้นนะเราก็คลอดมาเป็นแซมสันคอฟฟี่จริงๆกาแฟที่ใหญ่อย่างเงี้ยกล่องขนาดเนี้ยเขาต้องขายไม่ต่ำกว่า200กว่าบาทเรื่องความเคารพจริงๆอันนี้180รีบกินซะนะ ตัวแทนจำหน่ายจุ่มเขาก็ยังแง้วแง้วนะเพราะจุ่มว่าปรับราคาส่งแต่ว่าไม่ได้ปรับราคากล่องแล้วจุ่มก็บอกเห็นใจนิดนึงนะเขาก็โอเคกันนะเพราะว่าหลักกาแฟที่ปริมาณเขาเทียบนะถ้าคนกินที่เป็นผู้บริโภคที่มีความรอบคอบเขาก็จะดูโอ้อันนี้กี่กรัมราคาเท่าไหร่นะบางทีเขาน้อยกว่าเราเขายังขายแพงกว่านะขายถูกจริงนะมันต้องดูด้วยคุณภาพแล้วก็ราคาจับต้องได้จุ่มถึงบอกว่าสินค้าจุ่มเนี่ยถ้าถามว่าจะมีโปรไหมปีหนึ่งเนี่ยแทบจะครั้งหนึ่งอะถือว่าเยอะละนะสมนาคุณท่านผู้ฟังนะคะนี่เรื่องจริงกะถ้าลงดูเถอะนะน้ำตาลการที่จะใส่คนเบาหวานกินคือเราคิดรอบคิดครอบลิตทุกมุมแล้วแหละนะเพราะท่านผู้ฟังที่ฟังจุ๋มรู้บริบทจุ๋มฟังจุ๋มกันมาปีนี้ก็เข้าจะปีหน้านี่เข้าปีที่19แล้วนะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยคงจะมองเห็นในเจตนาและจุ๋มก็ตั้งใจนะเราชอบกินแบบไหนเราชอบใส่ดีอย่างไรเราก็ขายอย่างนั้นน่ะนะอยากจะขายกับข้าวให้มันดีเราใส่กะทิมันก็ต้องถึงกะทินะแกงหมูก็ไม่ใช่มีแต่วิญญาณหมูอะไรเงี้ยนะวันก่อนคุณลุงซื้อกับข้าวแกงฟักทองใส่หมูเออแต่ไม่ได้แกงเองเนาะคุณลุงก็ซื้อติดมาเขาไปตลาดเองเนาะวันจันทร์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบรบกวนใครเขาบอกหูก้อนเบลอเลยแล้วบอกหมูเหรอฟักทองหูวิญญาณคือบางทีมันต้องสมน้ำสมเนื้อเนาะมันไม่ใช่ถุงละ10 20ถุงละ30 40บาทนะบางทีกำไรน้อยแต่เราขายจำนวนมากจุ่มก็คิดอย่างนี้แหละถ้าท่านมองเห็นว่าเออโอ้เนี่ยปุ้ยมีหลายๆคนเนี่ยรับประทานกาแฟส่งกันตัวแทนจำหน่ายตรงนั้นตรงนี้นะเมื่อวานก็ส่งไปหลายท่านนะนะก็ขอบพระคุณนะโทรกันมาบางคนก็3 กล่องจุ่มก็ส่งนะไม่ได้ดูถูกเงินเลยอยากได้แต่บอกขอสบู่2ก้อนนี่ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่แบบเป็นบริษัทแบบมีทุนเป็นนะ20 10 30ล้านบางทีเขามีโปรส่งฟรีบ้างอะไรบ้างเราเน้นคุณภาพละกันเนาะเราไม่ได้เป็นนายทุนขนาดนั้นนะก็เป็นเล็กๆนะเพื่อคงคุณภาพเราวัตถุดิบไว้นะคะอ่ะสัมสันคอฟฟี่มันมาขายกาแฟได้ยังไงเนี่ยก็แกสมควรแล้วล่ะเห็นไหมนะไปกินของเขาซื้อ350มาผลิตเองเหลือ180สบายใจนะซื้อเรายกลังนี่โหกินได้2ลังอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อเขาได้ลังเดียวอะไรประมาณนั้นนะคะด้วยความเคารพนะบอกให้ท่านผู้ฟังเพราะว่ากี้มองแวบๆนะเห็นพี่มนเทียนบอกกินกาแฟแล้วค่ะซื้อร้านเฮียเป้งเนาะนะร้านเฮียเป้งอยู่หลังปั๊มน้ำมันตราดาวนะอำเภอบางม้านะคนสุพรรณบอกบางประม้าหรือบางม้านะเมื่อวานนี้อะไรนะน้องจงกลเนาะตอนนี้พี่เขาที่ขายร้านวาลีเฟอร์นิเจอร์เนาะจุ่มก็จำที่ใหม่เขาไม่ได้สักทีนะเขาบอกลูกค้าไปถูกนะอยู่ลาดบัวหลวงจังหวัดอยุธยานะไม่ได้ฟังรายการนะวิทยุเป็นไรไม่รู้นะนี่ถ้าไม่โทรไม่ถามก็ไม่รู้เรื่องก็เลยส่งฟังออนไลน์ว่าฟังออนไลน์ชัดมากอยู่ต่างประเทศก็ฟังได้ก็ฟังผ่านมือถือก็เวลาจุ่มไม่อยู่นะไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆหรือไปต่างประเทศเนี่ยจุ่มก็เช็ครายการจุ่มผ่านออนไล
นะมีวสป .612 ก็มีวิทยุออนไลน์นะเพราะวสปเนี่ยเขาจะมี612กับ711แล้วก็กดไปฟังที่612อย่างจทล AM 1197เนี่ยก็กดไปนะใครอยากฟังชัดเจนบอกมันไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลบ้างบางคนเนาะนะมีมือถือก็เปิดเบาๆได้ก็จะส่งเป็นแบบฟังออนไลน์นะคัดลอกแชร์แล้วก็ฟังกดนะสบายยิ่งถ้ามีหูฟังเสียบฟังชัดเจนไม่มีสะดุดนะเมื่อวานโทรมาสั่งของก็บอกว่าแฟกซิตออยยังไม่มาน้องเขากินแฟกซิตออยแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังนะว่าเอ้ยเรามีอะไรบ้างนะก็บอกว่าตอนนี้ก็แนะนำเนาะถ้าไม่แพ้อาหารทะเลแต่ราคามันก็จะแพงกว่าแฟกซิตออยนะเพราะแฟกซิตออยเนี่ย60ซอฟเจลเหมือนกันแต่700บาทนะทานได้สัก60วันอย่าบอก2เดือนไม่ได้เดี๋ยวบางคนบอกกูขาดต้อง2เม็ดกรกฎาคมสิงหาคมโมมันมี31วันบางคนละเอียดเอาจริงๆ จะบอกพูดไม่ได้ต้องบอกว่ากินได้60วันเพราะเราเจอเคสนี้มาแล้วแต่นานมากนะใช่ไหมนะถ้ากันยายนเนี่ยมี30นะมิถุนายนเนี่ย30อย่างงี้พูด2เดือนเป็นบางครั้งบางคราวนี่ถ้าเรียนถ้าเรียนพระอภิธรรมต้องบอกนานากถาจิตงงไหมอะไรวะนะถ้าเรียนอย่างก็ต้องว่านานากถาจิตเนี่ยบางคนอะไรอ่ะมันคืออะไรนะก็อย่างที่เราบอกนะฮะเมื่อกี้จุ๋มบอกว่าอะไรนะบาง2เดือนก็พูดถูกนะก็คือถ้าเป็นเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะกันยายนเนี่ย2เดือนแต่มันก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดใช่ไหมบางเดือนสิงหาคมกรกฎาคม32ก็เท่ากับ6 31 31เท่ากับ62วันนะนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นจุ๋มต้องบอกว่านานากถาจิตนะมาบางครั้งบางคราวนะเหมือนจิตเราอะนะจิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเจตสิกเนี่ยต้องเกิดขึ้นเพราะจิตนะถ้าไม่มีจิตเจตสิกก็ไม่เกิดขึ้นจิตเราที่อยู่ในจิตเราเนี่ยนะอะไรที่รับรู้อารมณ์เราจะเรียกว่าจิตนะเพราะนั้นเจตสิกก็จะเข้าประกอบกับจิตนะอย่างน้ำเติมสีไปก็เป็นน้ำอะไรน้ำแดงน้ำเขียวก็จะประกอบกันนะถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีเจตสิกนะแต่ว่าบางครั้งเจตสิกก็มาเป็นบางครั้งบางคราวไม่ได้อยู่ในจิตเสมอไปเขาเรียกนานากถาจิตเหมือนไหมล่ะนะก็เหมือนเนี้ยกาแฟจุ่มเนี่ยถ้าจะบอกว่ากินได้2เดือนก็ไม่ใช่นะนะบางครั้งบางคราวก็ได้2เดือนถ้าเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์นานากถาจิตมาเป็นบางครั้งบางคราวนะเช่นอะไรบ้างนะถ้าในแง่ของพระอภิธรรมนะนานากถาจิตหรือนานากถาจิตเจตสิกก็จะมี8ดวงเช่นความอิจฉาหรือริษยาเนี่ยก็ไม่ได้มาตลอดมาเป็นบางครั้งบางคราวนะมีกุดจะนี่กุดจะความตนีทีเหนียวก็ไม่ได้มาพร้อมกันเสมอไปนะมีอีกเยอะนะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเดี๋ยวจะเดี๋ยวท่านจะบรรลุกันเดี๋ยวฟังไปจะบรรลุกันจะยุ่งกันใหญ่นะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังเนาะเมื่อกี้ขายกาแฟไปแล้วนะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่8กันยายน2569นะคะตรงกับแรม11ค่ำเดือน9ไวมากนะเดือนหน้าออกพรรษาแล้วก็ทอดกฐินวัดดอนนะอย่าลืมเจอกันมีหล่อพระด้วยรอหลวงพ่อสมหรือพระครูศรีคณานุรักษ์หลวงพ่อสมยาอุไรมาร่วมหล่อพระกันนะใครมีทองใครมีอะไรมาร่วมหล่อกันนะโอ้เขาจะทุบพระไหมมีทองในนั้นนะบอกคุณลุงเนี่ยเดี๋ยวเราเอากรอบพระเนาะบางทีมันชำรุดบ้างอะไรแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะเราก็เอามีทองมั่งมีอะไรก็ไปหล่อรวมอยู่ในเนื้อองค์พระก็เป็น
เป็นบุญเนาะอยู่ในเป็นเนื้อนาบุญหนึ่งนะ1 พฤศจิกายนทอดกฐินวัดดอนนะจุ๋มก็คงจะต้องขาดเรียนนะต้องขออนุญาตนะพระอาจารย์ไปทอดกฐินค่ะนะเพราะฉะนั้นคนสุพรรณบุรีไม่ได้นะนะนะอยู่ไม่ต้องมาฝากเงินจุ๋มนะพี่มนเทียนไปไม่ได้พี่อยู่แค่บางประมาณเนาะพี่จะไปได้ตอนไหนอะหนูไม่อยากให้พี่ไปได้ตอน4 คนหามนะอุ๊ยแรงแต่ถ้าคนฟังบางคนไม่โกรธนะเออจุ๋มมันพูดถูกว่ะเราจะไปตอน4 คนหาม3 คนแห่ก็ไม่เอานะนะเห็นไหมแปลว่าเป็นคนมีปัญญาแล้วก็เปลี่ยนเออเว้ยพูดถูกเราโกรธเขาไม่ได้นะพี่มนเทียน พองานบุญนะไปไม่ได้ตลอดเลยอยู่บางประมาเองนะโอ้ขับรถ15 นาทีถึงศรีประจันนะหนูจูไม่อยู่ลพบุรีนะที่ไม่ใช่อะไรเราได้เจอหน้าเจอตากันบ้างนะนะสวัสดีทุกท่านนะโปรดเถิดดวงใจประทับใจเสมอค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กวันนี้ตื่นทันเนาะเอาหลายๆคนเลยนะไม่ได้ทักใครบ้างโอ้บางคนทักมาตั้งแต่ตี 2นะกำนันทิมคณะกวาดใบไม้วัดหนองเพียนคุณอาประดิษฐ์กฐินวัดหนองเพียนวันไหนจ๊ะกฐินวัดหนองเพียนวันไหนจ๊ะนี่นะหลวงพ่อดำอ่ะนะนี่วิทยุที่บ้านจุ๋มเนี่ยของหลวงพ่อดำทั้งหมดเลยนะนะชำรุดไปก็หลายเครื่องนะเอาไว้เช็คนะเอาไว้เช็คว่าเออนะนะอะไรอย่างเงี้ยอืมรายการเราเขายังเปิดอยู่นะอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้นะพอพูดถึงเคซี่วีเต้มีหลายๆคนโทรมาสั่งเคซี่กันกระหน่ำก็ดีแล้วค่ะนะเมื่อวานก็ส่งไปให้หลายท่านเคซี่วีเต้จุ๋มบอกเลยว่าจุ๋มอยากจะต้องมีท่านผู้ฟังก็จะรับประทานกันอยู่เนาะอาจจะต้องมีการปรับราคาจริงๆด้วยความเคารพนะคะจุ๋มขายราคานี้มาเนี่ยตั้งแต่เริ่มนะ10 กว่าปีจุ๋มไม่เคยปรับขึ้นเลยมันขึ้นมาตลอดแหละด้วยภาวะเศรษฐกิจแต่ครั้งนี้เยอะมากนะพอดูวัตถุดิบต่างๆอย่างเปลือกสนเนี่ยก็นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะที่ดูแลเกี่ยวกับฝ้าลึกฝ้าที่แบบเลือดลมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าบางคนไปใช้ครีมแรงๆแล้วหน้าพังอันนี้น่าสงสารคือบางคนอาจจะมีบ้างนะเป็นกระเป็นอะไรถ้ากระเนี่ยมันก็จะเป็นบางคนก็เป็นกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะมีบ้างเป็นเสน่ห์นะไม่อย่าไปให้มันสวยขนาดนั้นล่ะเอาเป็นว่าเออดูแล้วมันไม่เห็นหน้าตัวเองอู้นี่เราจะ70แล้วทำไมเรายังดูดีอยู่นะแม่จุ๋มนะ80เคซี่วีเต้เป็นตัวตอบโจทย์นะคะเมื่อวานนี้คุณป้าแชล่มเราก็เดินอยู่เมื่อวานจุ๋มเข้ากรุงเทพนะไปกับคุณลุงนี่แหละไปสนีนะครับเราก็เอาตายแล้วมีใครมีวิธีผ่านมานะคุณอะไรอะแต่จุ๋มก็ไม่อยากจะโทรหาเนาะมีตีกลับขึ้นมา1 กล่องเนาะจุ๋มก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะปกติคนที่สั่งของจุ๋มเนี่ยจะไม่แคบจะไม่มีใครแบบตีกลับคืนเลยนอกจากมีผิดนะบางทีอย่างมีล็อตที่แล้วอ่ะนะเขาสั่งดีท็อกแล้วสั่งตอนที่ช่วงคนสั่งกระดูกอ่อนกันบัดละหังอ่ะกระดูกอ่อน2 แถม 1อ่ะกระหังอ่ะแล้วแกสั่งดีท็อกไอเราก็คิดว่าเป็นกระดูกอ่อนเด็กก็ห่อกระดูกอ่อนไอ้อย่างนั้นน่ะเราผิดพลาดก็ไม่เป็นไรตีกลับมาแล้วเราก็ส่งให้ใหม่นะคะนะก็ไม่ว่ากันแต่เมื่อวานมีตีกลับมาเดี๋ยวก็นั่งนึกว่าเออปกติเราของเราแทบจะไม่มีตีกลับคืนเลยนะแต่ก็มีบ้างแต่น้อยนะแต่ก็เลยเกิดคิดว่าเอ๊ะเขาเกิดปัญหาอะไรนะอยู่อยุธยาเนี่ยคุณสำราญอาภาผลนะบอกว่าปฏิเสธการรับของกระดูกอ่อนปลาฉลามเนาะก็ไม่เป็นไรนะนะก็เอาให้พร้อมนะคะเนี่ยจุ๋มเสียค่าส่งให้คุณไปแล้ว82 บาทไม่รวมค่ากล่องแล้วบางทีสั่งกระดูกอ่อนจุ๋มก็ไม่ได้คิดค่าส่งบางคนสั่ง30 เม็ดเนี่ยจุ๋มก็ขออนุญาตเป็น660นะคะนะก็จะอยู่บ้านไม่อยู่บ้านหรืออะไรต้องบอกนะคะนะนะมีบางคนบอกอุ๊ยต้องขออภัยพอดีไม่ได้อยู่บ้านเขาจะส่งใหม่อีกครั้งก็ต้องคิดค่าส่งแล้วเพราะส่งครั้งแรกก็หายไปแล้ว นะอ่ะนะเคซี่วีเต้สำหรับผู้หญิงและผู้จริงๆผู้ชายก็ทานได้นะคะแต่ผู้ชายก็จะผิวผ่อง
ออกดอกบัวพี่มาลัยโอ้ยงามงามดอกโป๊ยเซียนดอกโป๊ยเซียนนี่สวยนะพี่ส่งดอกไม้มาให้ดูน่ารักนะคะเวลาจะหมดแล้วนะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะที่ให้การสนับสนุนไล่บอลไว้วางใจดีกว่าเนาะคนเราจะซื้อของกันจะนู่นนี่เนี่ยต้องดูให้ดีดูให้แน่ต้องดูถึงยายเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เลือกแฟนแม่ดูให้แน่ดูถึงยายไม่ใช่แม่นะโทรมาหาจุ่มนะคะอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากกินกาแฟอยากใช้สบู่ยาสีฟันเมื่อวานป้าแชล่มได้แล้วนะไปสนีนะครับส่งของป้าแชล่มเอาก็ป้าส่งถูกแล้วกระดูกอ่อนกาแฟสบู่ยาสีฟันดวงตาใช้ให้มีความสุขนะป้าแล่มนะป้าแล่มสาวไพศาลีอุ้ยรักคุณจุ๋มกราบขอบพระคุณแต่คนเกลียดก็มีเยอะนะแต่ไม่เป็นไรนะเราถูกฝึกมาแล้วนะอ้าวนะเวลาใกล้จะหมดเวลาขอบพระคุณมากมายบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อน

0: ตำนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
3: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
5: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพอ
7: ย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์
8: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: ักเลิกโทร1600
1: คุณใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 0812901691
3: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 08129016910812901691
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
11: เพชรลิ้นจืดสม
12: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
0: 0812901691 0812901691
13: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
14: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมรพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
2: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับ มาแล้วจ้ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพ AM 657ครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลความถี่เท่าไหร่นะ 91.75 ใช่ไหมที่สตูลเนี่ยนะบอกว่านี้คุณผู้ฟังให้การต้อนรับลุงช้างเยอะเลยหลายท่านนะที่โทรคุยกับลุงช้างเนี่ยเนาะ FM เท่าไหร่นะจำไม่ได้สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลนะ FM จำความถี่ไม่ได้ 91.75 แหละถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยแล้วก็ FM 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วลพบุรีครับเราเจอกันเป็นประจำวันนี้อีกแล้วครับท่านผมไม่ได้รับสายหลายสายเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นสายของร้านอำนวยบิวตี้ก็โทรมาแล้วผมไม่ได้รับนะเลยอีก 3-4 ท่านเสียงดังกิ้งกังกิ้งกังไม่ได้รับวันนี้ก็แน่นอนที่สุดครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงทูลทองใจกันนะแล้วก็มีเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงพี่สมพรภักดาท่าเรืออยุธยานะครับมีเพลงจากสาวสวนนกชัยนาทบอกเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจหรือยังใจร้อนอีกตั้งหลายเดือนมีเพลงกุหลาบเวียงพิงครับพี่สาวจากควนกาหลงอุดัยเจริญจังหวัดสตูลมีสาวสวยจากบ้านหมี่ครับขอฟังเพลงรักฉันแล้วรักใครไม่ได้แล้วก็พี่สาวจากบ้านท้ายตลาดนะท้ายตลาดลพบุรีเรานี่แหละครับท้ายตลาดนี่ขอฟังเพลงหนุ่มแตรวงนะเมื่อวานมีโอกาสได้รับสายจากเพื่อนสมาชิกจากจังหวัดสตูลนะครับจากอำเภออะไรเนาะนี่น้องอำเภอจำชื่ออำเภอไม่ได้ซะแล้วอำเภอมะนังจากจังหวัดสตูลนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ความเชื่อใจให้ความไว้วางใจกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยแคลพับนะครับนี่ที่ไปดูแลเรื่องกระดูกและข้อต่อของท่านที่ความไว้วางใจกับโปรมิกออยที่จะไปบำรุงและฟื้นฟูไตให้ความมั่นใจกับยาย่าบริ้งหรือพันเสริมอาหารบำรุงสายตารวมไปถึงดีแค่คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจด้วยดูแลสายตาวันนี้มี2แบรนด์มีทั้งยาย่าบิงเป็นแคปซูลแล้วก็ดีแค่เป็นเม็ดซอฟเยลนะครับรวมไปถึงเรื่องของไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลต่างๆหลายๆท่านให้ความมั่นใจเชื่อใจโทรมาคุยกับลุงช้างโดยตรง0812901691ครับพระทูลทองใจร้องนกเขาขันฉันครวนนี่พี่สมพรภักดาท่าเรืออยุธยาเนี่ยน้องทองหล่อก็ชอบสาวสนนกก็ชอบลุงลิ้มคอวางบางประมาก็ชอบร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีก็ชอบร้านเจหมูป่าโมกก็ชอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับเพลงนกเขาขันฉันครวญครับ
081-290-1691ครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะครับเรื่องของไตลดหวานได้ก็ลดเอ้ยไม่ใช่ลดเค็มได้ก็ลดลดหวานเรื่องของเบาหวานอันนี้ลดเค็มโอ้เค็มๆกับมันไตทำงานพังหมดแฟนเก่าคลั่งครับบุกยิงสาวสาหัสเลยเมื่อคืนนี้3ทุ่มที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแถวๆตำบลเสนาเนี่ยยิงกันในวัดมีคนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลอุทัยมูลนิธิร่วมกตัญญูลงไปตรวจสอบเกิดอะไรขึ้นที่เกิดเหตุอยู่ในศาลาวัดเพราะรถกระบะสีบรอนซ์เนี่ยจอดอยู่แล้วก็ฝากระโปรงร่องรอยกระสุน2นัดที่ประตูด้านคนขับ1นัดภายในรถเบาะภายในรถนะเบาะคนขับพบร่างของนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงบริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับส่วนข้างประตูรถด้านซ้ายพบนางสาวสุภวินีอายุ44ปีครับถูกยิงที่ใบหน้าแล้วก็ลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลอุทัยเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถบัสรับพนักงานจากพื้นที่อำเภอวังน้อยนะครับก่อนที่รถจะเข้ามาจอดในวัดเนี่ยก็รับส่งกันในวัดนะเนาะโดยนางสาวสุภวินีเนี่ยได้ลงจากรถแล้วก็เดินไปรถกระบะที่จอดอยู่หน้าศาลาวัดนะครับจังหวะเดียวกันก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่งขับเข้ามาจอดขวางหน้ามีชายคนหนึ่งครับลงมาจากรถและพร้อมมีอาวุธปืนยิงใส่นางสาวสุภวินีที่กำลังจะขึ้นรถจนล้มลงข้างประตูรถจากนั้นคนร้ายก็หันไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ในรถจนเสียชีวิตครับแล้วก็ขับรถหนีไปหน้าตาเฉยนะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดนะฮะสายๆหน่อยนะจะเล่าให้ฟังในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างใจร้ายจริงๆพี่มานิดขันทับน้ำจากโดนบางปะหันวันนี้อยากจะฟังเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงส่งให้มิรักแฟนรายการทั่วประเทศไทยครับก่อนนอนคืนนี้นะบำรุงฟื้นฟูไตด้วยโปรมิกออยล์2กระปุก650บาทครับแต่ถ้าจะดูแลสายตาตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันยาย่าบิง2กระปุก650บาท2เม็ดครับ

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: พูดถึงยาย่าบริงเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านเลยเนี่ยมีร้านเจ๊หมูครับป่าโมกอ่างทองมีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงแล้วก็ร้านจี่ห้วนจันอยู่ช่องแคร์เท่านั้นนะนอกนั้นยังไม่มีจำหน่ายขอบคุณหมอเก่งด้วยนะฮะร้านยาอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีนี่ครับเมื่อวานบอกว่าได้รับแล้วจ้าโฟกัสของคุณผู้ชายกล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล้องได้รับแล้วขอบคุณมากครับรวมถึงเจมูด้วยสั่งมาหลายอย่างได้รับแล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวร้านนพรัตน์นะฮะสั่งของมาเยอะเลยยังขาดงาดำนะยังไม่ได้ไปให้นะเดี๋ยวงาดำมาจะรีบเอาไปให้เลยจ้ะนะครับหลายๆร้านนี่สั่งซื้อสินค้าเราได้มั่งยังไม่ได้มั่งช้าอยู่ตอนนี้ผมก็แพ็คส่งลูกค้าก่อนเป็นอย่างนั้น081-290-1691สาวสวนนกชัยนาทครับขอฟังเพลงเปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจหรือยังนะให้พี่มนิษฐ์แล้วก็ให้พี่ทองใบแฟนเพลงทุกท่านครับ

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: โอ้มึงเนื้อมึงตัวปวดเส้นเอ็นตึงอะนะบีบก็แล้วนวดก็แล้วยิ่งไปนวดยิ่งระบมใหญ่เลยนะคุณผู้ฟังนะเอาบรรเทาลิ้นจี่ดวงเอ้ยไม่ใช่บรรเทาการปวดเมื่อยไทยทิพย์โอสถไปรับประทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200คนที่ปวดมากๆมือเนื้อมือตัวก็ทานแบบแคปซูลสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทใช้นิดแคปซูลก็กระปุกละ300บาทไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เยอะแยะเลยนะแต่เวลาก่อนจะจ่ายเงินจ่ายทองเขาต้องดูก่อนนะเก็บต้องรีบจ่ายหยิบขึ้นมาดูก่อนดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยสบายใจกว่ากันเยอะเลยนะเอาโทรมาสิครับ0812901691ไปฟังกุหลาบเวียงพิงนะผมขัดใจแล้วนะพี่บ้านนะผมให้สุนารีราชสีมาร้องอีกแล้วนะต้นฉบับเดิมนี่ของวงจันทร์ไพโรจน์อ่ะเนาะแล้ววันนี้ขออนุญาตหยิบเอาสุนารีราชสีมาร้องให้ฟังกุหลาบเวียงพิงเพราะว่าเรามาฟังเรื่องของดนตรีดีกว่าเนาะดนตรีมันฟังชัดดี

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: กระดูกพกกระดูกพนกระดูกเสื่อมปวดกระดูกกินไทยแคลพลัสนะไทยแคลพลัส2กระปุก500บาททานวันละครั้งใน2กระปุกทานได้เดือนหนึ่งนะไทยแคลพัดบำรุงกระดูกบำรุงข้อซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกครับรักฉันแล้วรักใครไม่ได้

0: สกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: แม่ลุงนันจากวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์เนี่ยนะมาทันพอดีขอพ่อไม้ตามเมียแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวฟังหนุ่มแตรวงจากภูมินทร์เนาะภูมินทร์อินทรพันธ์ใช่ไหมขับร้องที่พี่สาวท้ายตลาดขอมาแล้วก็ลุงนันจากวิเชียรบุรีส่งให้มีลักแต่รายการทั่วประเทศส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างครับวันนี้โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดี

0: ดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมรักขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
5: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระขีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: นรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะไทยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วเสริมความมั่นคงชายแดนและกระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐยังไม่ปิดดีลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยมาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วความมั่นคงแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียเพื่อติดตามการหารือระดับผู้นำและผลักดันการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไรก็ตามการหารือในครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายเน้นย้ำ2ประเด็นหลักก็คือความมั่นคงตามแนวชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่ตกลงกันคือโครงการรั้วความมั่นคงซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีแผนการสร้างรั้วความมั่นคงอยู่แล้วทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องให้กางแผนร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยเน้นครอบคลุมพื้นที่อ่อนไหวที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดและยกระดับข่าวกลองมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข่าวกลองเชิงลึกที่แม่นยำและทันต่อสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีส่วนการลาดตระเวนมอบหมายให้ RBC และ GBC ดำเนินการผ่านกรอบดังกล่าวอย่างไรก็ตามที่ประชุมเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ความมั่นคงเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงพาณิชย์ย้ำเจรจาภาษีสหรัฐคืบหน้าในทิศทางที่ดีแต่ยังไม่ปิดดีลรอสรุปรายละเอียดและความชัดเจนอัตราภาษีขั้นสุดท้ายคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายกรณิตอินจุยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกระแสข่าวผลการหารือเรื่องภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐในลักษณะที่ว่าปิดดีลหรือได้ข้อสรุปเรื่องภาษีแล้วเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงซึ่งตามข้อมูลเป็นเพียงความคืบหน้าที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้และเป็นอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งจากการหารือของนางสุปฏีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยพบว่ามีข้อสรุปในการตกลงร่วมกันและเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง11กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป
5: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร 085-517-1197 9025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
8: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียว
11: พลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:17 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3ค่ะ 6:00 ถึง 7:00 เช้าแบบนี้ที่นี่จทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีพบกันมา2ช่วงแล้วนะคะตี3ถึงตี4แล้วช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็เก็บตกมาสักครู่นี้6โมงถึง7โมงตี5ถึง6โมงที่วสป .612 แล้วก็มา6โมงถึง7โมงเช้าแบบนี้นะคะ3ช่วงเดี๋ยว11โมงถึงเที่ยงเราเจอกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงของข่าวเด็ด11โมงติดตามฟังปุ้มอยู่ก็ให้รู้ว่าฟังอย่าลืมเรื่องราวของสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด BGM Soft Gel บำรุงสายตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้านะคะส่วนเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวันนี้ใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวข้าวหว่านใหม่วัคซีไรส์อย่างเดียวค่ะฉีดวัคซีไรส์ก่อนแล้วค่อยหว่านปุ๋ยเราจะประหยัดปุ๋ยได้เยอะมากที่สำคัญฉีดวัคซีไรส์ไม่ต้องใช้ยูเรียนะคะแล้วก็เร่งให้ข้าวท้องไวเสมอกันไปทุกต้นข้าวท้องเสมอกันทุกต้นในนาเวลาสุกๆพร้อมกันลดความชื้นไปได้เยอะมากเลยค่ะรวงใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวปุ้มจะมาเล่าข่าวให้ฟังแต่ว่าอย่าลืมเรื่องราวของวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะต้องใช้คู่กันเพื่อลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำปราบหนอนปราบหนูปราบรามีทุกอย่างควรค่าแก่การเลือกใช้ติดตามได้ที่นี่โทรหาปุ้มสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะเดี๋ยวปุ้มจะมาเล่าข่าวให้ฟังแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตขายยาแป๊บหนึ่งนะเพียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรส์อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดว่าที่ไหนมีหนอนวีโต้ปราบหนอนสมุนไพรปราบหนูสั่งได้เลยรวมถึงชีวภาพปราบราด้วยนะคะเด็ดสุดแล้วในยุคนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกนะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะมาเล่าข่าวให้ฟังขออนุญาตแป๊บหนึ่ง

0: ร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80ถึง100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร085 5179025 085 517 9025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าม
1: าฟังข่าวกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องแรกเลยก็จะเป็นอุตุนิยมวิทยาที่เตือนมา 8-13 กันยายนฝนตกหนักและหนักมากในหลายพื้นที่โดยเริ่มจากภาคอีสานก่อนเลยนะคะ8-13 กันยายนเนี่ยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมไปถึงฝนตกมากในบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยในช่วงระหว่าง 9-11 กันยายนขอให้ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้เฝ้าระวัง 8-13 กันยายนวันนี้วันที่8นะคะพื้นที่ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ค่ะฝนตกหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคกลางบ้านเรามีฝนร้อยละ60วันนี้ฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้2ฝั่งฝนน้อยร้อยละ30 40ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกวันนี้ร้อยละ60เลยนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็มีข่าวดีค่ะอันนี้เป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรนะคะจากเดิมหน่วยละ6.80 บาทมาใช้อัตราเดียวกับบ้านทั่วไปก็คือ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มบินเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือได้ถึง 40,000 กว่าครัวเรือนเลยนะคะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าโดยปรับปรุงอัตราเรียกเก็บค่าไฟสำหรับกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยแบบไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือกลุ่มมิเตอร์ไฟชั่วคราวให้มาใช้อัตราเดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟ และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยค่ะนายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ระบุว่าได้ติดตามการกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มไฟชั่วคราวและต้องจ่ายค่าไฟในอัตราสูงถึงหน่วยละ6.80 บาทกกพ.เห็นว่าอัตรานี้ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟกลุ่มนี้เป็นผู้อาศัยจริงและมีรายได้น้อยจึงขอให้การไฟฟ้าทบทวนอัตราใหม่เสนอเก็บ4.42 บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างเดิมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ก็ได้รับแรงผลักดันจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจึงมีมติให้ทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบ้านอยู่อาศัยถาวรแล้วก็พิจารณาแล้วจากมิเตอร์ชั่วคราวที่เคยจ่ายหน่วยละ6.80 บาทจะมาใช้อัตราเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านเคยเสียอยู่หน่วยละ6.80 บาทก็จะมาใช้เท่ากับบ้านทั่วไป200หน่วยแรกคิดอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะคะ 40,000 กว่าครัวเรือนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ดีสำหรับใครที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังไม่มีทะเบียนบ้านหรือบริเวณนั้นน่ะไม่มีทะเบียนบ้านแต่ไฟเข้าถึงจะอยู่ในกลุ่มของมิเตอร์ชั่วคราวก็จะได้ส่วนลดราคาคุณผู้ฟังค่ะนะคะมีเรื่องนี้มันอย่างนี้ได้ด้วยเหรออ่ะใครขี่ Honda Scoobie อ่ะไอหญิงสาวคนนี้ขี่ Honda Scoobie ไปจ่ายตลาดค่ะกลับมารถหายค่ะรถหายก็เซอร์ไพรส์พอแรงแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีฝาแฝดอีกคันนึงจอดอยู่ข้างๆเหมือนกันเดะทั้งรุ่นทั้งสีทุกอย่างมาจอดแทนที่ฉันอ้าวแล้วรถเราหายไปไหนดูคันนี้มันไม่ใช่ของเราแน่ว่าแล้วก็เอากุญแจไขใครได้แต่รถคันนี้ไม่ใช่ของฉันศูนย์วิทยุสัตหีบค่ะเมื่อคืน2 ทุ่มนางสาวสรัญญาติถาอายุ43ปีค่ะขับรถจักรยานยนต์ Honda Scoobie สีแดง3 กไก่ 4432ระยองจอดไว้หน้าเซเว่นชุมชนบ้านเตาถ่านสัตหีบค่ะออกมาจากเซเว่นรถหายเขาก็เลยแจ้งไปค่ะแจ้งเจ้าหน้าที่นางสาวสรัญญาเนี่ยยืนอยู่กับลูกชายวัย16ปีกำลังตกใจเลยค่ะรถมอเตอร์ไซค์หายทะเบียน3 กไก่ 4432ระยองหายไปแต่ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ Honda Scoobie สีแดงทะเบียน4 ขไข่ ชช 1221กรุงเทพจอดอยู่ห่างกันประมาณ3เมตรนางสาวสรัญญาเจ้าของบอกว่าประมาณ6โมงเย็นขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกชายมาจอดหน้าเซเว่นแล้วก็ลงไปเลือกซื้อของนะคะแล้วก็เลยไปอยู่ภายในตลาดเตาถ่านไปเดินซื้อของกลับมามอเตอร์ไซค์หายกุญแจอยู่กับเธอแต่มอเตอร์ไซค์หายไปแล้วมองดูบริเวณนั้นมีรถจักรยานยนต์รุ่นเดียวกันเลยเหมือนกันเลยจอดอยู่ตามหาเจ้าของอยู่30นาทีไม่เจอเจ้าของรถคาดว่าสงสัยจะขี่สลับกันไปแล้วแต่จะขี่กันได้ยังไงก็เลยลองเอากุญแจไปไขดูค่ะปรากฏว่ามันไขได้คุณผู้ฟังดังนั้นจึงเชื่อได้เลยว่าหยิบผิดเดี๋ยวนะตอนจอดไม่รู้เหรอว่าจอดตรงไหนอะเขาเลยบอกว่าไม่ติดใจเอาความนะแต่เอารถมาคืนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็ตรวจสอบถามข้อมูลทะเบียนรถที่ถูกจอดสลับทิ้งไว้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ค่ะก็เลยเอารถจักรยานยนต์ไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสัตหีบเพื่อตรวจสอบหาหลักฐานแล้วให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ แล้วให้ผู้ที่มีรถรุ่นเดียวกันเนี่ยตรวจสอบดูซิว่าขายผิดหรือเปล่ามาส่งมอบรถกันซะดีๆที่สถานีตำรวจภูธรสัตหีบนะเจ้าของจริงเขารออยู่เอาแล้วขี่กลับบ้านไปจำทะเบียนรถตัวเองไม่ได้เหรอทะเบียนมอเตอร์ไซค์อ่ะแต่คุณผู้ฟังขาทะเบียนมอเตอร์ไซค์มันเป็นอะไรที่ไม่จำนะคนอื่นเขาอาจจะจำได้ปุ้มเป็นคนหนึ่งที่จำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ปุ้มไม่ได้คือทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้สองตัวหน้าเนี่ยคืออะไรกันแน่กว่าจะจำทะเบียนรถตัวเองได้อ่ะคือไม่ค่อยได้ขี่ไงไม่ค่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยจำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แต่ล่าสุดตอนนี้จำทะเบียนมอเตอร์ไซค์ได้แล้วก็3889อ่ะจำได้แล้วแต่ไอ้หมวดข้างหน้าเนี่ยจำไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังจำไม่ได้ค่ะว่าตกลงมันตัวอะไรกันแน่เนี่ยแต่เขาจำไม่ได้จริงๆนะว่ามอเตอร์ไซค์เขามันต้องจำอย่างน้อยมันก็ต้องจำเลขได้แหละมันก็ต้องมีอะไรที่บ่งบอกว่าไอ้เนี้ยของฉันแล้วเอากลับไปจอดที่บ้านป่านนี้ยังไม่รู้เลยมั้งว่าถ้ารถหยิบผิดเป็นการหยิบผิดแต่ข้องใจมากทำไมกุญแจมันไขกันได้ล่ะแต่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาเคยมีข่าวมาสำหรับ Honda Scoopy i นะเคยมีข่าวมาแล้วผมอ่านจำได้แต่มันก็ไม่ขนาดนี้ป่ะมันจะไขกันได้ทุกคันเลยเหรอแต่มันเคยมีมาแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยมีมาแล้วว่าไอ้รถจักรยานยนต์ Honda รุ่นเนี้ยกุญแจมันไขกันได้ค่ะแต่น่าจะไม่ใช่ทุกคันน่ะมันก็ยังงงๆกันอยู่นะคะความคืบหน้ากรณียิง2ศพ อดีตภรรยากับแฟนใหม่ในวัดไสงามหมู่1ตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายอเนกพรหมวัฒน์อายุ44ปีถูกยิงเสียชีวิตในรถขณะที่นางสาวสุภวินีนาคกรองอายุ44ปีได้รับบาดเจ็บและสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอุทัยเหตุการณ์นี้จบที่2ศพค่ะคุณผู้ฟังผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิหรือนายเอ็กซ์ตราศีอายุ40ปีค่ะหลังจากเกิดเหตุญาติพาเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเสาให้สระบุรีก่อนที่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรอุทัยจะไปรับตัวกลับมาควบคุมตัวที่สถานีตำรวจภูธรอุทัยพระนครศรีอยุธยาภายหลังการนำตัวมาถึงสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยสถานีตำรวจภูธรอุทัยนะคะพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิทธิ์วณิชพงศ์รองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกมนัสอัดโดดดอนผู้กับสถานีตำรวจภูธรอุทัยก็ร่วมกันสอบปากคำในณัฐวุฒิหรือในเอ็กซ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ดำเนินการเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จากตัวผู้ต้องหาพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บตัวอย่าง DNA แล้วก็ตรวจหาคราบขม่าวดินปืนที่บริเวณมือทั้งสองข้างเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุผู้ต้องหาบอกว่าโยนทิ้งระหว่างหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ค้นหาอาวุธปืนดังกล่าวเพื่อมาประกอบสำนวนคดีค่ะทางด้านน้าสาวของนายเอ็กซ์บอกว่าหลานชายคบหาดูใจกับนางสาวสุภวินีมากว่า10ปีมีลูก2คนก่อนที่2คนจะแยกทางกันได้ไม่นานโดยญาติก็ไม่ทราบรายละเอียดในความสัมพันธ์ของทั้ง2แต่ก็รู้สึกตกใจอย่างมากหลานสาวหลานชายเดินทางมาบอกว่ายิงอดีตภรรยาและผู้ชายอีกคนหนึ่งเสียชีวิตก็เลยบอกว่ากลับมาบ้านที่สระบุรีก่อนเดี๋ยวพาเข้ามอบตัวภายหลังจะได้รับแจ้งการเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ประสานมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างทั้ง2รายไปพิสูจน์ไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมปทุมธานีเพื่อหาสาเหตุและพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับคดีตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาค่ะตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีเร่งค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพื่อประกอบสำนวนคดีตามกฎหมายกันต่อไปคือเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะตามนางสาวสุภาวินีขึ้นรถบัสโรงงานมาแล้วก็มาจอดภายในวัดไซงามในขณะที่นายอเนกแฟนใหม่ก็มาจอดรถเพื่อที่จะรอรับจังหวะที่เธอเปิดประตูรถนายเอ็กซ์ก็ยิงเข้าใส่เลยค่ะเธอก็สุดกองไปอยู่ที่ประตูแล้วก็ไปกระหน่ำยิงเข้าไปในรถส่งผลให้นายอเนกเสียชีวิตทันทีส่วนนางสาวสุภาวินีไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลข่าวบอกว่ามีลูกเล็กนะมีลูกด้วยกันระหว่างหญิงสาวผู้เสียชีวิตกับนายเอ็กซ์เนี่ยอยู่กินกันมา10กว่าปีมีลูกด้วยกัน2คนแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ต้องถูกดำเนินคดีคราวนี้ใครจะเลี้ยงน้องอ่ะเด็ก2คนจะอยู่ยังไงเนี่ยคือแน่นอนปัญหาชีวิตคู่มันคน2คนที่มีความต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งการเกิดเจริญเติบโตการดำเนินชีวิตคุณภาพชีวิตแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อมารวมอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็ต้องปรับเข้าหากันแล้วถ้ามันปรับไม่ได้แยกทางกันไปก็ทางใครทางตัวเองแต่ว่าผลผลิตที่เกิดมาในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบเขาไม่รู้อีหนูอีเน่ด้วยค่ะเส้นทางชีวิตเขาก็ยังอีกยาวไกลแล้วจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีทั้งพ่อและแม่เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังสงสารเนาะสงสารคนข้างหลังอะมีเรื่องราวของจับล็อตยาบ้า10ล้านเม็ดยัดเข่งไม้ไผ่อำพรางอุ้มเล่าไปเมื่อตอนตี 3ด้วยความทึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ค้นไม่ดูด้วยตาอย่าหวังว่าจะตบตาตำรวจได้แต่มันหนีเครื่องเอ็กซเรย์ไปไม่พ้นค่ะปัจจุบันนี้เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ยาเสพติดด้วยที่สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่สกัดจับวิทยุเอ้ยขออภัยค่ะวิทยุสกัดจับรถบรรทุกสีเหลือง707902ราชบุรีขับผ่านด่านตรวจพร้อมบรรทุกเข่งและตะกร้าไม้ไผ่มาเต็มคันรถเลยค่ะขบวนการค้ายาเสพติดเจาะก้นเข่งไม้ไผ่เพื่อทำเป็นช่องว่างซุกซ่อนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่หนีเครื่องเอ็กซเรย์ไปไม่พ้นเขาค้นเจอค่ะนับได้10ล้านเม็ดพอดิบพอดีเลยนายทิตินันอายุ38ปีอ้างว่ารับจ้างผ่านกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ให้ไปขนจากพะเยามีคนนำเข่งไม้ไผ่มาให้ที่อำเภอภูกำยาวปลายทางที่สามชุกสุพรรณบุรีค่ะค่าจ้าง 8,000 โดยไม่รู้ได้ซ้ำว่านี่คือยาเสพติดรู้แต่ว่ายกเข่งกลับบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยเพราะว่ามันซุกไปอย่างดีสุดท้ายหนีไม่พ้นเครื่องเอ็กซเรย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนี่คือผลงานชิ้นโบแดงจับได้เป็น10ล้านเม็ดเลยค่ะคุณฟังปลายทางสามชุกน่ะแล้วลองคิดดูเหอะถ้าหลุดเข้ามาโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึงฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วักซิร้ายอย่างเดียวค่ะ
0: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวักซิร้ายอย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเคลียเก่าไปเคลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคบาดโรคราหมดปัญหาเคลียนอนแมลงปลอดเคลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะคือบุ้มเปิดหน้าหนังสือพิมพ์มานะบุ้มก็มาเจอเรื่องของทนายตั้มอ่ะอันนี้มุ่งเข้าใจอยู่นะว่าทนายตั้มกำลังจะติดตามเส้นทางการเงินของมูลนิธิเพื่อที่จะไม่ให้มีการโกงนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์แต่ว่าวิธีการดำเนินงานของทนายตั้มมุ่งรู้สึกเขาแบบเขาจะแต่งตัวปลอมเป็นคัฟเวอร์คุณกันจอมพลังแล้วก็ขี่เจ็ตสกีวิ่งบนถนนอะไรแบบนี้คือปุ้มก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องสร้างภาพอะไรกันขนาดนี้ไปเป็นทนายสิทธาเหมือนเดิมสไตล์เดิมไม่ได้หรอแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทนายสิทธาเนี่ยไปสั่งสมอะไรมาจากไหนถึงได้ออกมาแบบคือจริงๆแล้วมาดเขาดีนะแล้วเขาก็ทำคดีใหญ่เป็นผลสำเร็จแต่ก็มีปัญหาเรื่องของเงินทองจนถึงขนาดติดคุกกันเลยทีเดียวล่าสุดก็ออกมาเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับวิธีการโกงเงินมูลนิธิโดยระบุว่าบางมูลนิธิเนี่ยใช้เงินมีเงินเข้ามา200กว่าล้านแต่ใช้ไปประมาณ100กว่าล้านเหลืออีกเป็นร้อยกว่าล้านผู้ทำบัญชีก็ยืนยันว่าไม่มีการถอนเงินสดออกจากบัญชีคนก็เลยคิดว่าไม่มีการโกงเพราะว่าไม่ได้แตะเงินเลยแต่ทนายสิทธายังบอกว่าการที่ไม่ได้ถอนเงินออกจากบัญชีไม่ได้แปลว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินจะจบเพราะเงินขององค์กรไม่ได้ถอนออกจากบัญชีอย่างเดียวสามารถเป็นได้ทั้งค่าสินค้าค่าบริการค่าที่พักค่าที่ปรึกษาค่าผู้รับเหมาค่าโครงการหรือจ่ายให้กับบริษัทที่เป็นคู่ค้าโดยทนายสิทธาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ยกกองเอกสารมาตั้งแล้วร้องไห้ฮือๆแล้วบอกว่าทำเพื่อประชาชนมันไม่พอเพราะเรื่องเงินเป็นร้อยล้านคงไม่มีใครใช้ชีวิตแบบเอาเงินออกกันไปแบบง่ายๆประชาชนอยากรู้ว่าการจ่ายเงินเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเงินไปอยู่ที่ใครการที่นำเงินออกจากบัญชีอย่างถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะใช้เงินอย่างถูกต้องเสมอไปเพราะในทางการบัญชีถ้ามูลนิธิจ่ายเงินเพื่อซื้อของการจ้างงานหรือทำโครงการก็สามารถถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามปกติสมมุติว่ามีรายการค่าอุปกรณ์10ล้านทางบัญชีอาจจะเห็นว่ามีการจ่ายเงินจริงมีใบเสร็จมีเอกสารครบไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่สิ่งที่ต้องตรวจสอบคือธุรกรรมนั้นมันสมเหตุสมผลไหมเอกสารสามารถยืนยันได้ว่ามีการทำธุรกรรมจริงแต่ไม่ได้ยืนยันว่ามันคุ้มค่าหรือไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไหมนะคะนี่คือจุดสำคัญเวลาจะตรวจเงินขององค์กรหรือมูลนิธิไหนไม่ใช่ดูแค่ว่าบัญชีลงถูกไหมแต่ต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังตัวเลขในบัญชีว่าคืออะไรเพราะหลายคดีมีปัญหาไม่ได้อยู่ตรงที่ไม่มีเอกสารทางบัญชีมีเอกสารครบ แต่ธุรกรรมข้างในผิดปกตินี่ค่ะคือการใช้บริษัทตัวกลางมาบวกเพิ่มจากของจริงนะคะแล้วก็มีบริษัทที่ทำงานจริงเรียกเก็บเงินแต่พอผ่านตัวกลางแล้วเนี่ยยอดมันสูงกว่าบริษัทที่ทำงานจริงๆเป็นลักษณะของบริษัทตัวกลางแล้วมันก็จะมีส่วนต่างก็ต้องไปหาถามว่าไอ้บริษัทที่เป็นตัวกลางเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจอนุมัติเงินหรือไม่เพราะบางทีผลประโยชน์ไม่ได้อยู่ในชื่อขององค์กรต่างๆแต่มันอยู่ในบริษัทของคนที่รู้จักกันก็เป็นประเด็นที่ทนายสิทธาจะมาตรวจสอบแล้วก็ให้มูลนิธิกันจอมพลังชี้แจงคือถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บว่าทนายตั้มน่าจะตรวจสอบทุกมูลนิธิไหมหรือไงนะก็เหมือนแกเล่นใหญ่ไปแล้วอ่ะก็รอดูแล้วกันว่าฝากฝั่งหนึ่งเราก็หวังว่าคุณกันจอมพลังจะโปร่งใสเพราะว่าเงินมูลนิธิคุณกันเขาก็ช่วยเหลือจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชายแดนน้ำท่วมผู้ประสบภัยช่วยเหลืออะไรในทุกๆด้านก็จริงแต่เงินที่ใช้ก็ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ก็คือเอาไปช่วยเหลือไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นคุณกันก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ฟังคะนี่แหละมันเยอะสิ่งประมาณนี้เลยอ่ะปิดท้ายค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพเนาะมีงานวิจัยใหม่ชี้ว่าถ้าดื่มกาแฟมากเกินไปจะเชื่อมโยงกับกระดูกที่อ่อนแอลงค่ะเพราะฉะนั้นวันนึงจะดื่มได้กี่แก้วอย่างปุ้มมาวันหนึ่งอ่ะต้องมี2ถึง3นะถ้าวันไหนไม่ได้กาแฟรอบบ่ายนี่โอ้โหปวดหัวง่วงนอนแล้วบางทีตื่นมาก็สลืมง่วงเหงาหาวนอนพอได้สดกาแฟไปสักครึ่งแก้วอู้ดูมันเฟรชชี่สดชื่นกระปี้กระเป๋าคอกาแฟที่ดื่มหลายแก้วตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยผลงานวิจัยจากประเทศออสเตรเลียพบว่าผู้หญิงสูงอายุที่ดื่มกาแฟมากกว่า5แก้วต่อวันเนี่ยมีความหนาแน่นของมวลกระดูกจะลดลงค่ะแต่สำหรับคนที่ดื่มในปริมาณที่พอดีพอเหมาะก็จะไม่มีผลกระทบใดๆการดื่มกาแฟมากกว่า5แก้วต่อวันทำให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงขณะที่การดื่มชากับสร้างความหนาแน่นของมวลกระดูกบริเวณสะโพกโดยรวมสูงขึ้นนอกจากนี้ผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์มากพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกาแฟกับมวลกระดูกที่บริเวณคอกระดูกที่ต้นขาลดลงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเด่นชัดในผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนนะการดื่มชาอย่างพอเหมาะอาจจะเป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพในขณะที่ดื่มกาแฟในปริมาณสูงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกนี่ค่ะก็ไม่ควรเกิน 2-3 แก้วต่อวันก็พอแล้วแล้วก็ก่อนที่จะนอนประมาณ 3-4 ชั่วโมงด้วยซ้ำเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอยู่ถึงสว่างแน่เพราะมันกระตุ้นประสาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกาแฟซึ่งปุ้มก็เชื่อว่าหลายๆคนติดเช้าขึ้นมานี่ต้องมีแก้วกาแฟหอมกรุ่นมาเลยประมาณนี้นะคะเวลาหมดเหลือ2นาทีส่งท้ายแล้วกันค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง11โมงอย่าลืมนะคะโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกัน11โมงนะคะขอบคุณใครเนี่ยอิทธิพรควบคุมเสียงแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังพบกัน11โมงนะคะสวัสดีค่ะ
4: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่ น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร่แกร่นหมดปัญหาใบเหลือง

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081
6: ข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.โอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกวันนี้และเหตุถนนสามเสนทรุดตัวหน้าบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ล่าสุดกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำ